0: ถนนสนามชัยไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วเดินขบวนอิสริยยศแห่ไปส่งที่โรงพิธีพราหมณ์จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วจะได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกายไว้พร้อมครั้นเวลา 8:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพลับพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงระหว่างเวลาพระฤกษ์ 8:09 ถึงเวลา 8:39 นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาเจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและไถแล้วจึงไถดะไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบหว่านธัญพืชโหนหลวงลั่นคล้องชัยแล้วไถกลบอีก3รอบเจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคโหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์เสร็จแล้วจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศจากโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วเข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:02 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครจึงขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
0: เนื่องในโอกาสวันพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันที่13พฤษภาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์วันพืชมงคลเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยและสืบเนื่องมาจนปัจจุบันซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฟื้นฟูและปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยกำหนดประกอบพระราชพิธีเป็น2วันวันแรกเป็นพิธีสงฆ์เรียกว่าพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทำขวัญพืชพันธัญญาหารเพื่อให้เจริญงอกงามปราศจากโรคภัยและทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนวันถัดมาเป็นพิธีพราหมณ์เรียกว่าพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือพิธีแรกนาเป็นการเริ่มต้นไถนาและหว่านเมล็ดพันธุ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแทนพระองค์ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรรวมทั้งเป็นสัญญาณว่าฤดูแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุ

0: ญาตให้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน7สายพันธุ์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและบรรจุซองแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้กำหนดให้วันพืชมงคลของทุกปีเป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยเพ็ญสิงห์สมเนียมรายงาน
1: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อได้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้ว
3: ฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีประโยชน์พระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่าการออกประกอบกู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนและรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว
4: ผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตปี2540ครั้งนั้นคือวิกฤตเรื่องค่าเงินซึ่งเราไม่เหมือนกันเลยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตเรื่องค่าของชีพเรื่องปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็ยังคงยืนยันครับว่าอันนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอันนี้เป็นการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบ
2: นายเอกนิติกล่าวด้วยว่าสัปดาห์หน้ากระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน200,000,000,000 บาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อนำไปดำเนินโครงการคนละครึ่งพาร์ทและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเริ่ม300 บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังและจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตในวันนี้
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลมีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายอันเป็นช่องทางเอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์ดังกล่าวในวันนี้ด้วย
7: ท่านนายกได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
6: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวภายหลังการตรวจสอบบริษัทโนมินีในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลความผิดปกติเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธในเขตพื้นที่ใดเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจึงสั่งการให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อบูรณาการข้อมูลและสนับสนุนการทำงานร่วมกันพร้อมกำชับผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาออกเอกสารราชการให้กับชาวต่างชาติ
8: แล้วก็คงต้องมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นด้วยเพราะกรุงเทพมหานครเองก็อาจจะมีข้อจำกัดในแง่เรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆเพราะว่าเรื่องความมั่นคงเราอาจจะไม่ได้มีข้อมูลที่ลึกเท่ากับฝ่ายความมั่นคงก็ได้เรียนท่านปกติแล้วว่าให้ประสานกับทางตำรวจให้ละเอียดเลยและอะไรที่จะช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสนับสนุนด้านข้อมูลหรือข้อสังเกตอะไรก็ขอให้ทำงานร่วมกัน
6: ขณะที่นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าปัจจุบันพบแนวโน้มชาวต่างชาติย้ายถิ่นฐานเข้ามาพักอาศัยและทำธุรกิจในไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและดำเนินธุรกิจแข่งกับผู้ประกอบการไทยทั้งในกลุ่มโรงแรมร้านอาหารสถาบันการศึกษาและธุรกิจบริการซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มผู้มีอิทธิพลในอนาคตกระทรวงมหาดไทยจึงบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อยกระดับมาตรการตรวจสอบทางการเงินและข้อมูลนิติบุคคลอย่างเข้มข้นชาววิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ อสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่หมู่สองโรงเรียนบ้านตะโลบูเกะตำบลริโกอำเภอสุไหงปาดีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใด
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการสุขภาพผู้ประกันตนโดยผนึกกำลังระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขนำระบบเทเลเมดิซินมาใช้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอย่างเป็นรูปธรรมผู้ประกันตนสามารถปรึกษาแพทย์และติดตามอาการผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยกำหนดค่าบริการเพียง65บาทต่อครั้งไม่ต้องสำรองจ่ายมาตรการนี้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครอบคลุมผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วประเทศพร้อมกันนี้รัฐบาลยังยืนยันว่ายาและเวชภัณฑ์มีเพียงพอรองรับการรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดรับกับยุคดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยระบุว่าสหรัฐไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆจากจีนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยุติสงครามกับอิหร่านซึ่งสหรัฐจะเอาชนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีการที่สันติหรือวิธีการอื่นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจัดการเจรจาแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้เพื่อพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดจากประเด็นทางการค้าสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านรวมถึงความขัดแย้งในอีกหลายประเด็น
1: นายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับสิทธิของพลเรือนอิหร่านตามที่ระบุไว้ในแผนของข้อตกลงสันติภาพฉบับใหม่14ข้อของอิหร่านส่วนแนวทางอื่นที่ไร้ข้อสรุปจะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นนอกจากความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าและหากยิ่งปล่อยให้เวลานานออกไปเท่าไหร่พลเรือนอเมริกันจะยิ่งแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงพร้อมย้ำว่าสหรัฐได้รับชัยชนะเหนืออิหร่านอย่างสมบูรณ์และข้อตกลงหยุดยิงที่ดำเนินมากว่า1เดือนกำลังจะสิ้นสุดลง
5: นายแพทย์ทีโดรสอัสฮานอมเกเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกออกแถลงการร่วมกับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีณพระราชวังมอนโคอาในกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอาจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวมีระยะเวลาฟักตัวนานหลังพบการระบาดจากเรือสำราญ MV Honduras สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบผู้ป่วยแล้วอย่างน้อย11รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงด้านสาธารณสุขทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำและยังไม่มีสัญญาณของการระบาดใหญ
1: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: นายอนุทินชาญวีระกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกโดยจะพยายามให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าวันนี้คณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้นศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเปิดฉากวันแรกในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวธิดาพรกรีบยี่สุนมืออันดับ74ของโลกพลิกเอาชนะคาโรไลนานันบันโตวามืออันดับ46ของโลกจากบัลกาเรีย2-1เกม16-21 21-1721-14ก็จะรอบคัดเลือกรอบ2ที่ดาพรยังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมก็ชนะโลซินยานแฮปปี้มืออันดับ64ของโลกจากฮ่องกงไปได้อีก2-0เกม21-16 21-14ไปเข้าสู่รอบเมนรอไปพบกับรุ่นพี่อย่างเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียอนุมัติให้สมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในอนาคตแข่งขันระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่แฟชั่นไอแลนด์พร้อมเปิดสนามโอเพ่นให้นักปั่นตัวน้อยได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเอเชียขณะที่นักกีฬาหลายชาติชั้นนำตอบรับเข้าร่วมแข่งขันมากมายคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาในอนาคตในวันที่14พฤษภาคมระหว่างเวลา 13:30 น.ถึง 16:30 น.ที่ห้องปัทมาชาติชั้น23โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและสร้างการมีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงกีฬาจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1มีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่14-18 พฤษภาคม 2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาพวระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:49 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรและเวลา 16:58 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง34 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:15 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง8 เซนติเมตรและเวลา 20:32 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง22 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.
15: หนึ่งนาทีกับกปท.
1: อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิด พราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราวิทยาปรัมปราวิทยาเป็นศัพท์ของราชบัณฑิตยสภาที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่าMythology หมายถึงวิชาที่รวบรวมศึกษาและตีความเรื่องปรัมปราหรือเรื่องเก่าก่อนซึ่งเล่าสืบต่อกันมาช้านานมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ประวัติความเป็นมาของชุมชนคนในชุมชนและบรรพชนตำนานวีรบุรุษของชุมชนตำนานประเพณีและการละเล่นท้องถิ่นเป็นต้นความรู้ตามปรัมปราวิทยาเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ของคนไทยมีหลายทางทางหนึ่งว่าพรหมลงมากินก้อนดินแล้วกลายมาเป็นมนุษย์ทางหนึ่งเชื่อว่ามนุษย์เกิดและออกมาจากน้ำเต้า
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่1ในราวคริสต์ศักราช593วัฒนธรรมการดื่มชาของจีนได้เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกจนมีการนำเมล็ดชาไปปลูกในประเทศญี่ปุ่นโดยภิกษุชาวญี่ปุ่นรูปหนึ่งชื่อว่าเด็งเงียวดะอิชิในคริสต์ศักราช803ถึง804ต่อมาในคริสต์ศักราช1192ภิกษุญี่ปุ่นชื่อว่าเอซาอิได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโดยการดื่มชาซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับชาเล่มแรกของญี่ปุ่นจากนั้นได้พัฒนาขึ้นเป็นประเพณีการชงชาของญี่ปุ่นพิธีชงชาได้พัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเรียกว่าชาโดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังความสำคัญของพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจากนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันพืชมงคลเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนานเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเพาะปลูกและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศความเชื่อเกี่ยวกับการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกนี้เป็นอย่างไรติดตามเรื่องนี้จากนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
22: ค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดวินโรจน์ค่ะ
23: สวัสดีครับ
22: ค่ะท่านปลัดคะในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีการเกษตรมีความก้าวหน้าพระราชพิธีพืชมงคลยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างคะ
23: ครับต้องกราบเรียนนะครับว่าพระราชพิธีพืชมงคลจบเป็นคันแรกนะขวัญนะครับที่เป็น
0: ประเพณีโบราณของประเทศไทยนะครับที่สืบทอดมาตั้งแต่ผมคิดว่าถ้าเปิดดูตามประวัติศาสตร์เนี่ยก็ตั้งแต่มีหลักฐานนะครับปรากฏตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการทางเกษตรกรรมนะครับจนถึงสมัยยุยานะครับก็มีหลักฐานเกี่ยวกับพระราชพิธีตรวจพนังคันแรกนาขวัญในกรมเทียนบานนะครับหรือแล้วก็เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับในกรุงรัตนโกสินทร์เองนะครับไม่มีคำประกอบพระราชพิธีตรวจพนังคันแรกนาขวัญเลยนะครับตั้งแต่สมัยท่านรัชกาลที่หนึ่งนะครับซึ่งผู้ทำการแรกนาก็คือเจ้าพระยาพลเทพนะครับเป็นชื่อตำแหน่งนะครับแสดงว่าพิธีนี้นะครับเป็นพิธีที่คู่กับประวัติศาสตร์ประเทศไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าในเรื่องของพระพิธีนี้นะครับประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นสถาบันที่ประชาชนนะครับพวกเราเทิดทูนให้ความเคารพเสมอมาพระพิธีนี้เป็นพระพิธีที่พระมหากษัตริย์องค์ท่านมีความตั้งใจนะครับที่จะให้สมิกรเนี่ยได้รับนะครับทั้งขวัญและกำลังใจได้รับทั้งความเป็นมงคลนะครับที่จะเกิดขึ้นเพื่อทำให้การเริ่มต้นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับเป็นการเริ่มต้นที่เป็นมงคลการเริ่มต้นที่มีความหมายที่นำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และก็ความมั่นคงนะครับผมคิดว่าพระพิธีนี้นะครับในความคิดของผมนะครับผมคิดว่าพระพิธีนี้มีความสำคัญตราบเท่าที่ประเทศไทยยังเป็นประเทศเกษตรกรรมผมว่าพระพิธีนี้เป็นพระพิธีที่ยังต้องอยู่คู่กับเราไปนานเท่านานนะครับ
22: ค่ะท่านคะในส่วนของเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะที่นำมาใช้แจกจ่ายมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีวิธีการคัดแยกสายพันธุ์ที่จะให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในปีนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ต้องกล่าวเรียนนะครับว่าในประเทศไทยในการประกอบอาชีพเรื่องของการปลูกข้าวเนี่ยแต่ละภาคของประเทศไทยก็จะมีการปลูกข้าวที่แตกต่างกันไป
22: ค่ะ
0: นะครับเช่นในภาคกลางนะครับก็จะเป็นการปลูกข้าวเจ้าที่เป็นข้าวขาวหรือข้าวหอมจังหวัดนะครับที่เป็นข้าวบริโภคทั่วไปเป็นหลักพันธุ์ข้าวก็จะแตกต่างจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะปลูกข้าวหอมมะลินะครับ105นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำข้าวหอมมะลินะครับในส่วนทางภาคเหนือก็เช่นเดียวกันภาคใต้เช่นเดียวกันเพราะนั้นในพันธุ์ข้าวพระราชทานเนี่ยก็จะเป็นมีความแตกต่างวันนี้เราเตรียมนะครับเราเตรียมไว้ 7,000 หลักนะครับเป็นข้าวเจ้า 5,000 นะครับเป็นพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลินะครับ105นะครับพันธุ์กข79พันธุ์กข85พันธุ์กข99เนี่ยหอมคงหลวง72พันธุ์กข109หรือหอมพัทลุง72ซึ่งเป็นข้าวที่เหมาะกับทางภาคใต้นะครับหรือเป็นข้าวเหนียวนะครับเช่นพันธุ์กข26เชียงราย72และพันธุ์กข6อันเนี้ยในแต่ละส่วนเนี่ยเราก็เป็นพันธุ์ข้าวที่ได้จากการปลูกนะครับที่กระทรวงเกษตรกรนะครับโดยกรมข้าวเนี่ยขอพระราชทานร่วมราชอนุญาตนำพันธุ์ข้าวส่งปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสุจิรดานะครับและแปลงนาขยายผลนะครับนำเข้าพิธีเพื่อชุมงคลส่วนบางคันแน่นอนขวัญแล้วก็บรรจุซองแจกจ่ายให้กับประสงค์นิกรชาวนาทั่วประเทศนะครับให้รับไปนะครับเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรของตัวเองตามประเพณีนิยมนะครับให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ต่อไปอันนี้ก็จะมีพันธุ์ข้าวที่มีความแตกต่างในแต่ละภูมิภาคที่จะนำไปขยายผลในต่อใน
22: น้อยน้ำมากในส่วนตรงนี้ค่ะทางกระทรวง มีมาตรการหรือเตรียมความพร้อมให้ความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อเตรียมรับมืออย่างไรบ้างคะ
0: ก็ในการเสี่ยงทายนะครับในพระพิธีเพื่อชวนคนจดวันคันแน่นอนควันเนี่ยถึงพระพุ่งแต่งกายของพญาแรกนานะครับกับการเสี่ยงทายของกินลิโกที่มี7สิ่งในส่วนของพญาแรกนาเนี่ยก็จะเป็นประเพณีนะครับว่าในการเสียงทายพระแรงนาเขาจะเสียงทายในผ้าสามผืนที่มีขนาดแตกกันก็คือ4คืบ5คืบ6คืบนะครับซึ่งพระแรงนาเองก็ก่อนที่จะเสียงทายก็คงต้องตั้งอธิษฐานนะครับในการหยิบเขาก็จะรู้ว่าปีนั้นนะครับได้ผ้ากี่คืบในแต่ละผ้าแต่ละต่างกันก็คือถ้าหยิบได้4คืบเนี่ยก็จะเป็นมีคำยังก่อนน้ำจะมากสักหน่อยนะครับในให้ร้อนจะได้ผลดีแต่ในที่รุ่มอาจจะมีความเสียหายบ้างแล้วก็ได้ผลไม่เต็มที่ถ้าหยิบได้5คืบเนี่ยแสดงว่าในปีนี้น้ำดีนะครับข้าวกล้าก็จะได้ผลบริบูรณ์พลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าหยิบได้6คืบแสดงว่าในปีนั้นน้ำก็จะน้อยนะครับสักหน่อยน้ำในที่รุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่ในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่แต่ต้องกล่าวเรียนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการเสี่ยงทายเพื่อเรากระทรวงเกษตรกรเนี่ยเราเตรียมพร้อมนะครับในแต่ละคำทำนายแต่ละอันถ้าเกิดน้ำมากหรือน้ำน้อยที่ไม่ได้เป็นปริมาณที่พอดีเนี่ยเราจะได้นำสิ่งเหล่านี้มาเตรียมตัวในการ ที่จะ1สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน2เองกระทรวงเกษตรเองต้องมีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับหากน้ำน้อยจะทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรนะครับนาในที่ดองจะได้รับอานิสงส์ที่พวกเราจะบริหารจัดการน้ำให้ได้รับประโยชน์จากน้ำซึ่งวันนี้ผมไม่ได้สั่งการให้กรมชลประทานกรมอนุรักษ์ที่ดินนะครับสมัยรุ่นที่ดินนะครับและกรมการข้าวเนี่ยได้เตรียมการไปแล้วมากน้ำมากเราจะทำไงให้มีการผันน้ำให้เป็นระบบนะครับให้เป็นการบริหารจัดการน้ำที่ทำให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับในส่วนของพระโคเนี่ยก็จะมีการเสียงไทยของ7สิ่งก็ได้แก่ข้าวข้าวโพดถั่วถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าซึ่งในที่พระโคท่านกินแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปอันนี้ก็เป็นการเสียงไทยสมมุติว่าท่านกินข้าวหรือข้าวโพดเนี่ยก็จะบอกก็จะหมายถึงทานยาหารเป็นอาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าท่านทานเหล้าก็แสดงว่าการคมนาคมจะสะดวกดีการค้าขายต่างประเทศก็จะดีขึ้นเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองนะครับถ้าท่านทานน้ำหรือหญ้าก็จะบอกว่าน้ำท่าก็บริบูรณ์สมควรอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลจากการที่พระโคเองก็ได้กินเลี้ยงกับสิ่งที่เป็นการเสี่ยงทายใน7สิ่งก็ผลก็จะปรากฏในวันที่13นะครับอันนี้ต้องเรียนว่าทั้งจากการที่พญาเนกนาเสี่ยงทายกับพระโคท่านได้กินเลี้ยงเนี่ยนะครับเราก็คงจะไม่ให้เราจะมีการนำสิ่งเหล่านั้นมาเตรียมเพื่อรองรับนะครับเราโดยไม่ประมาทในสิ่งที่เป็นการพยากรณ์หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ผมกราบเรียนว่ากระทรวงเกษตรกรนะครับได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เตรียมพร้อมเรื่องนี้อยู่แล้วครับ
22: ค่ะในวันดังกล่าวอะค่ะจะมีพิธีมอบรางวัลแก่เกษตรกรแล้วก็สถาบันเกษตรกรดีเด่นเกษตรกรต้นแบบสำหรับในปีนี้ค่ะมีเทคนิคหรือนวัตกรรมใดที่จะให้นำไปปรับใช้ค่ะ
0: คือวันนี้นะครับในทุกๆปีเนี่ยกระทรวงเกษตรเนี่ยจะมีการคัดเลือกนะครับของเกษตรกรที่ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆที่มีคุณงามความดีที่มีความรู้สามารถสมการนะครับได้รับการยกย่องเป็นป่าเกษตรแห่งแผ่นดินหรือว่าเกษตรกรสถาบันเกษตรกรที่ผลงานมีผลงานดีเด่นในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับรวมทั้งสถาบันแห่งชาติในแต่ละท่านในแต่สถาบันที่มาเนี่ยล้วนแต่มีนวัตกรรมต่างๆสิ่งหนึ่งที่เราจะนำไปนะครับใน39ท่านเนี่ยมีป่าเกษตรของแผ่นดิน3ท่านเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ16ท่านสถาบันเกษตรกรดีเด่น13กลุ่มหรือว่าสถาบันดีเด่นแห่งชาติ7แห่งเนี่ยนำไปขยายผลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ว่าให้เกษตรกรได้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ว่าทำไมท่านเหล่านั้นถึงได้รับรางวัลพระราชทานได้รับโลกพระราชทานจากดวงเก้าพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรจะต้องถ่ายทอดต่อไปแล้วก็กล่าวเรียนนะครับว่าในวาระสำคัญนี้นะครับรัฐบาลก็ได้ให้วันที่12พฤษภาคมเนี่ยของทุกปีเป็นวันเกษตรแห่งชาติด้วยอันนี้ก็จะเป็นวาระสำคัญที่หลายๆอย่างมารวมกันก็ต้องถือว่าทั้งหลายทั้งปวงเป็นการเริ่มต้นนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มนะครับฤดูในการประกอบเกษตรกรรมของประเทศไทยนะครับภายหลังจากพิธีพืชมงคลจบเรื่องการแลกนาขวัญแล้วได้เป็นสุภมงคลได้เป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็ได้เป็นการที่จะเริ่มต้นในการที่จะทำเกษตรกรรมนะครับได้อย่างเข้มแข็งต่อไปครับ
22: ค่ะท่านประหลัดมองภาพรวมทิศทางเกษตรไทยในปีนี้เป็นอย่างไรคะแล้วก็มีความท้าทายใดบ้างที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคะ
0: มี2อย่างนะครับอย่างแรกคือตัวเกษตรกรเองตัวเกษตรกรเองต้องเรียนรู้ในสิ่งที่มันเปลี่ยนไปตามโลกาภิวัตน์ตามจริตของผู้บริโภคในโลกนี้เรื่องคุณภาพนะครับเรื่องการประกอบเกษตรกรรมที่รองรับความต้องการเกษตรกรในกลุ่มต่างๆที่เขามีความต้องการเฉพาะนะครับหรือว่าในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องขององค์ความรู้ตัวเองที่จะเรียนรู้เพื่อทำให้การทำเกษตรตัวเองให้มีความเข้มแข็งอันที่สองก็คือเรื่องของการเตรียมการนะครับในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะการที่จะเข้าถึงพี่น้องเกษตรกรในการรับรู้เรื่องของข้อจำกัดเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือแม้กระทั่งการส่งต่อเรื่องการสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้เหล่านั้นรวมทั้งเรื่องของการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะผลักดันให้การยกระดับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทำเป็นไปอย่างความมั่นคงแข็งแรงอันนี้ก็แล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะครับการสร้างการรู้ระหว่างกันการเข้าถึงระหว่างกันการเข้าใจเข้าถึงและเพื่อจะพัฒนาพี่น้องเกษตรกรก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าปัจจุบันนะครับวิถีของโลกเนี่ยมันมีความรวดเร็วนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วเราไม่รู้ว่าภูมิรัฐศาสตร์จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตคิดว่านะครับสิ่งหนึ่งที่พวกเรานะครับอันต้องหันกลับมานะครับเป็นหลักคิดก็คือแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9นะครับในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพอประมาณความมีเหตุมีผลนะครับความพอเพียงต่างๆความรู้นะครับ
22: ค่ะ
0: มีภูมิรู้มีคุณธรรมในการดำรงชีวิตผมว่าตรงนี้จะเป็นเกราะสำคัญในการที่จะป้องกันความเสี่ยงให้กับพี่น้องเกษตรกรในอนาคตได
22: ้
0: ผมว่าปัญญาสี่พอเพียงนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนได้น้อมนำกลับมาเป็นหลักคิดนะครับในการที่จะป้องกันตัวเองให้ได้รับผลกระทบจากภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน้อยที่สุดและอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีหลักคิดที่เป็นสิทธิพอเพียงเนี่ยจะทำให้เรื่องของการประกอบอาชีพนะครับมีความมั่นคงแล้วก็พ้นจากหนี้สินนะครับจากการประกอบอาชีพได้ในอนาคตด้วยครับ
22: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านปลัดวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก
4: พระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือวันไถหวาดประจำปีพุทธศักราช2569กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่13พฤษภาคมณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรลดาเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีรวม 7,000ได้แก่พันธุ์ขาวดอกมะลิ105พันธุ์กอขอ6พันธุ์กอขอ79พันธุ์กอขอ85พันธุ์กอขอ99พันธุ์กอขอ109และพันธุ์กอขอ26รวมทั้งสิ้น 2,800 กิโลกรัมเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลต่อไป
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม
20: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
23: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
20: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
23: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพใช้ AI เลียนแบบเสียงและใบหน้าได้เหมือนจริงก่อคดีอาชญากรรมออนไลน์พร้อมแนะวิธีจับสังเกตภัยใกล้ตัวที่ควรรู้ป้องกันการถูกหลอกลวงติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
24: ข้อข่าวเล่าประเด็น
1: ในโลกแห่งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่คนยุคใหม่ต่างนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันกันมากขึ้นเป็นเวลาเดียวกับที่มิจฉาชีพเห็นโอกาสจากความชาญฉลาดของ AI มาเพิ่มความแยบยลหลอกลวงให้แนบเนียนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเรียนแบบใบหน้าหรือ Deepfake และการเรียนเสียงหรือ Voice Cloning เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทำให้คดีอาชญากรรมออนไลน์ที่พบในขณะนี้จึงเป็นคดีลักษณะของการถูกหลอกโดยการเลียนแบบเสียงเป็นบุตรหลานหลอกให้ผู้สูงอายุโอนเงินคดีแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกจ้างงานหลอกทำบุญซึ่งทั้งหมดจะใช้เทคโนโลยี AI สร้างภาพเสียงและวิดีโอจนแยกไม่ออกว่าเป็นของจริงหรือของปลอมตัวอย่างคดีของบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเช่นกรณีมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำที่ถูกนำวิดีโอการแถลงข่าวไปตัดต่อดัดแปลงโฆษณาชวนเชื่อให้ลงทุนหรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์โดยยิงโฆษณาให้เกิดการเข้าถึงจำนวนมากรวมถึงกรณีของนายทิติวุฒิวารุณหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยูทูบเบอร์และนักร้องหมอลำชื่อดังถูกมิจฉาชีพนำเสียงไปตัดต่อแอบอ้างโฆษณาชักชวนเล่นเว็บพนันออนไลน์หรือแม้แต่ในต่างประเทศจากกรณีเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทข้ามชาติในฮ่องกงถูกหลอกให้จ่ายเงินกว่า900ล้านบาทให้มิจฉาชีพโดยใช้เทคโนโลยีดีเฟกสวมรอยเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในการประชุมวิดีโอคอลพลตำรวจภากริจกฤษยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตำรวจสอบสวนกลาง CIB กล่าวว่าการปลอมภาพคลิปด้วย Deepfake จะได้ภาพที่คมชัดสูงและท่าทางเสมือนจริงมากขึ้นหรือแม้กระทั่งแปลงเสียงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเปลี่ยนน้ำเสียงจากชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายผู้ใหญ่เป็นเด็กหรือแม้กระทั่งแปลงเสียงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อประโยชน์บางอย่างหรือหลอกลวงให้โอนเงินส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งต่อบุคคลเศรษฐกิจและสังคม
2: ดีเฟกเนี่ยนะครับจะถูกนำไปแอบอ้างแอบอ้างว่าเป็นคนนี้คนนี้นะครับแล้วเปิดกล้องมาก็จะรู้สึกว่าเป็นคนที่คุยจริงๆคือที่ต่างประเทศอ่ะเขาก็มีแล้วนะ CFO ที่โอนเงินไปให้โดยเขาได้รับข้อความมาอันนึงเป็นข้อความในเมลนะครับบอกว่าจะมีการประชุมด่วนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ CFO คนนี้ก็เข้าประชุมพอเข้าไปปุ๊บเสร็จก็มีหน้าเจ้านายจริงๆแล้วก็มีบอร์ดคณะกรรมการบริหารอยู่ในนั้นครบในมติที่ประชุมเขาก็บอกว่าให้โอนเงินไปให้บัญชีนี้เขาก็มีอำนาจในการที่จะโอนเงินไปเขาก็เลยโอนเงินไปให้สุดท้ายพอมารู้ทีหลังว่าพวกนั้นอะเป็นเมลปลอมคือการตกวานมันวิเคราะห์มาละว่า CEO คือใครกรรมการเป็นใครบทการพูดแบบนี้คือแบบไหนบ้างมันก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได
1: ้หากใครไม่อยากถูกหลอกขอให้จำลักษณะของการใช้ AI จากตำรวจสอบสวนกลางที่แนะนำจุดสังเกตเสียง AI กับเสียงมนุษย์จากจังหวะการเว้นวรรคคำพูดที่เห็นได้ชัดคือเสียงพูด AI จะไม่มีอารมณ์หรือความรู้สึกไม่มีจังหวะหยุดไม่มีเว้นวรรคจังหวะหายใจและพูดประโยคยาวน้ำเสียงราบเรียบไม่มีการเน้นน้ำหนักเสียงหรือความสำคัญของคำออกคำพูดบางคำไม่ชัดเจนเช่นคำว่าโล่งอก AI จะออกเสียงว่าโล่งงอกออกเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำไม่ได้สังเกตการขยับริมฝีปากคนในคลิปจะไม่สอดคล้องดูไม่เป็นธรรมชาติใบหน้ามีลักษณะผิดสัดส่วนธรรมชาติโดยเฉพาะเมื่อก้มเงยหรือหันซ้ายขวาสีผิวเข้มหรืออ่อนเป็นหย่อมๆแสงและเงาบริเวณผิวไม่สอดคล้องต่อการเคลื่อนไหวและกระพริบตาถี่เกินไปหรือน้อยเกินไปดูไม่เป็นธรรมชาติหากตกเป็นเหยื่อสามารถแจ้งความผ่านออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์หรือสายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงมาชโยรายงาน

0: ตือนภัยใกล้ตัวดื่มน้ำด่างทุกวันอาจเกิดไตวายได้จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการดื่มน้ำด่างทุกวันไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้คนที่มีสุขภาพปกติเกิดภาวะไตวายแต่สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคไตอยู่เดิมการดื่มน้ำด่างอาจเป็นอันตรายทำให้ไตทำงานแย่ลงและอาจนำไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพลันหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิตได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่ www.rathwithi.go.th หรือโทร02-206-2900เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กรมการค้าภายในร่วมกับภาคเอกชนแบ่งเบาภาระผู้ปกครองช่วงใกล้เปิดภาคเรียนด้วยการนำสินค้าและบริการทางการศึกษากว่า 1,000 รายการจำหน่ายในราคาพิเศษติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงเปิดเทอมค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจึงกลายเป็นภาระที่ผู้ปกครองต้องแบกรับท่ามกลางค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูงกรมการค้าภายในจึงร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการ Back to School 2026เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือนนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่าได้ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน49รายจัดโครงการ Back to School 2026เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงก่อนเปิดเทอมโดยนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากว่า 1,000 รายการมาลดราคาสูงสุดถึง86%ครอบคลุมทั้งชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนผลิตภัณฑ์นมและสินค้าไอทีโดยจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านธงฟ้าและแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Lazada และ Shopeeระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้โดยคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้กว่า300ล้านบาทนอกจากนี้ยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในโรงเรียนที่มีความจำเป็นและพื้นที่ขาดแคลนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ
3: ภาระค่าครองชีพตอนนี้ก็เป็นภาระที่ทุกคนต้องแบกรับโดยเฉพาะในช่วงใกล้เปิดเทอมเนี่ยกรมการค้าภายในได้เชิญพันธมิตร49รายตั้งแต่ผู้ผลิตผู้ประกอบการห้างต่างๆอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับในการที่จะช่วยลดราคาสินค้าสูงสุดถึง 86% มีสินค้ามากกว่า 1,000 รายการคือเริ่มตั้งแต่30เมษายนไปถึงวันที่31พฤษภาคมและเชื่อว่าเราจะสามารถลดค่าครองชีพได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาท
2: ด้านนายอานนท์จิตมีศิลป์กรรมการผู้จัดการบริษัทน้อมจิตแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดหนึ่งในพันธมิตรภาคเอกชนเปิดเผยว่าปัจจุบันต้นทุนการผลิตชุดนักเรียนปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ5-10โดยเฉพาะวัตถุดิบสำคัญเช่นผ้าโพลีเอสเตอร์พลาสติกกระดุมและได้ซึ่งมีต้นทุนเกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามบริษัทยังคงตรึงราคาชุดนักเรียนตลอดปีการศึกษา2569เนื่องจากสินค้าที่จำหน่ายในปีนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นสต็อกจากปีก่อน
4: ของน้องจิตนะครับยืนยันว่าจนถึงกระทั่งเปิดเทอมนี้ครับใช้ราคาเดิมนะครับแต่ว่าต้นทุนเริ่มขยับขึ้นมา 5-10% แล้วว่าถูกตั้งต้นมาจากน้ำมันโพลีเอสเตอร์พลาสติกเนี่ยก็คือพวกรายการผ้าก็เริ่มขึ้นนะครับกระดุมได้แล้วก็ค่าขนส่งเริ่มขยับแล้วสต็อกเนี่ยจริงๆเราผลิตตลอดทั้งปีนะครับงั้นแสดงว่าเราผลิตคงที่เราใช้สต็อกสินค้าไอ้วัตถุดิบเนี่ยเราใช้คงที่อยู่ตึงราคาจนถึงเปิดเทอมนี้เปิดเทอม2ด้วยครับ
2: โครงการ Back to School 2026สะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดด้วยภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับผู้เรียนทุกคนปุริมปัตสภาภาครายงาน
5: ภาษีทุกบาททุกสตางค์คือเงินของประชาชน
6: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับภาษีหรือว่างบประมาณต่างๆที่นำไปบริหารมาจากภาษีของประชาชนผู้นำในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่ง

0: ไปขัดขวางการทำงานแต่ตรวจสอบการบริหารงานและภาษีเป็นแว่นตาที่จะตรวจสอบการทุจริตที่แฝงอยู่ในภาครัฐได้ครับ
1: รักษาภาษีคือรักษาอนาคตประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
4: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมาผ่านพิธีท้องสนามหลวงและฟังการ

รุงสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นการมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเหมือนกับในสมัยกรุงสุโขทัยแต่จะทรงจำศีลเงียบ3วันและจะมอบอาญาสิทธิ์ให้กับเจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยสั่งทำเหมือนอย่างที่ออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้มาตลอดถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและจนกระทั่งมาถึงกรุงนครศรีได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แต่ผู้ที่ทำการแรกนาได้เปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาพลเทพคู่กันกับการยิงชิงช้าตั้งแต่มาสมัยพอถึงรัชกาลที่3ไม่ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนาและในสมัยรัชกาลที่4ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในการพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีมาตั้งแต่บัดนั้นโดยได้มีการจัดการรวมพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญหรือมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับซึ่งงานพระราชพิธีได้กระทำขึ้นในตอนรุ่งเช้าของวันนี้นั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภาถนนสนามชัยมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อเดินทางมาถึงแล้วได้ตั้งกระบวนแห่อิสริยยศแล้วเดินกระบวนแห่อิสริยยศมายังโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาได้จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วได้ตั้งสัตยาธิฐานหยิบพระนุ่งแต่งกายไว้พร้อมเมื่อพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิฐานหยิบได้ผ้านุ่งผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับผ้านุ่งเดิมอีกชั้นและนุ่งอย่างเบาขุนเพื่อจะเตรียมการออกแรกนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมาอย่างพระพราพิธีที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญซึ่งเริ่มพิธีไถ่หวานจะอยู่ในช่วงระหว่างเวลา8นาฬิกา9นาทีถึง8นาฬิกา39นาทีโดยนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระพราหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาจะพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถจับหางไถแล้วไถดะไปโดยทักษิณาวัตร3รอบไถแปร3รอบพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพนักงานประโคมของชัยเครื่องดุริยางแล้วไถกบอีก3รอบเพื่อกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเมื่อพระโคกินของสิ่งใดโหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์เสร็จแล้วจะได้เบิกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศกิตติคุณหลังจากนั้นจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นกระบวนอิสริยยศออกจากโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนากราบถวายบังคมแล้วเข้ากระบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาพระยาแรกนาเข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพระยาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับเมื่อพระยาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนกพระบรมราชินีเป็นอันเสร็จพระราชพิธีในการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้ซึ่งภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในฝั่งทิศเหนือได้มีการจัดสถานที่ทั้งบริเวณพระพราที่ประทับนะครับได้มีการเชิญพระราชอาสน์ที่ประทับและพร้อมด้วยนะครับที่นั่งอย่างบริเวณพระพราที่ทีนั้นก็จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประกอบด้วยท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะรัฐมนตรีและก็หน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหลังจากนั้นก็จะได้มีส่วนของพื้นที่นะครับที่ได้เป็นลานแรกนานะครับซึ่งได้จัดพิธีและแรกนาขวัญ นั้นในลำดับต่อไปนั้นนะครับก็ได้มีการจัดบริเวณลานแรกนาอยู่ในส่วนตรงกลางของสนามหลวงด้านฝั่งทิศเหนือและด้านฝั่งซ้ายก็จะมีเต็นท์ของเครื่องประโคมของสำนักการสังฆีกรมศิลปากรและฝ่ายเครื่องสูงของสำนักพระราชวังถัดมาลำดับด้านทิศเหนือนะครับฝั่งติดทางสนามหลวงนี้นะครับก็จะมีโรง

0: ที่พราหมณ์นะครับซึ่งได้มีการอัญเชิญเทวรูปสำคัญในการพระราชพิธีนี้นะครับสำคัญหลายองค์ด้วยกันซึ่งสักครู่จะได้นำเรียนท่านผู้ฟังได้ทราบกันต่อไปส่วนฝั่งด้านขวาของที่ประทับด้านติดกับทางศาลฎีกานั้นก็จะเป็นเต็นท์ของบรรดาเกษตรกรนะครับและบรรดาทูตานุทูตครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่ทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรนะคะเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ค่ะยังเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกภาพสะท้อนของสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และราษฎรบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาการเกษตรโดยคติความเชื่อรูปแบบพระราชพิธีในแต่ละยุคสมัยนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัยค่ะโดยในสมัยอยุธยานั้นนะคะต้องนับว่าผลผลิตทางการเกษตรนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาด้วยพระองค์เองส่งมอบพระราชอำนาจให้กับผู้แทนพระองค์นั่นคือเจ้าพระยาจันทกุมารพระพิกุมารหรือพระจันทกุมารนะคะหรือพระอินทกุมารเป็นผู้แรกนาโดยสันนิษฐานว่าชื่อเจ้าพระยาจันทกุมารพระจันทกุมารหรือพระอินทกุมารนั้นเป็นชื่อของตำแหน่งค่ะโดยการมอบพระราชอำนาจนี้นะคะจะแสดงถึงการที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนื่องจากพระองค์จะไม่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใดๆเป็นเวลา3วันได้แก่ไม่ทรงตัดสินคดีความไม่เสด็จออกขุนนางเพื่อทรงปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ยังแสดงให้เห็นได้จากการที่พระองค์ทรงยกภาษีค่าท่าและอากรขนอนตลาดพระราชทานแก่ผู้แทนพระองค์ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาในช่วงเวลา3วันซึ่งมีการประกอบพระราชพิธีนี้ค่ะ
2: ผมขอนำท่านผู้ฟังมาอย่างสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงตอนต้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ราชสำนักไทยพยายามฟื้นฟูบ้านเมืองภายหลังจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาครับจึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บรายได้เข้าท้องพระคลังเพิ่มมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่2นั้นมีการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ครับที่เรียกว่าภาษีเดินสวนเดินนาซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้รับฟังมาแล้วบ้างนะครับซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บตามจำนวนผลผลิตที่ประเมินได้จากสวนที่ไร่นาของราษฎรผลิตขึ้นการจัดเก็บภาษีเดินสวนเดินนานี้แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรรมมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นอย่างมากนะครับสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนี้จึงเป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรท่านผู้ฟังครับถัดมาในสมัยรัชกาลที่4พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มเติมพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์นะครับเข้ามาเป็นความสิริมงคลประกอบพระราชพิธีนี้ก่อนวันจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ในวันนี้นะครับและมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั่นเองครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านฟังที่เคารพครับสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10นั้นมีลักษณะผสมผสานกันนะครับระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยมีโลกทัศน์โน้มน้าวไปทางวิทยาศาสตร์ซะมากโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นยังคงรักษาโลกทัศน์แบบเดิมไว้ควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นเช่นเดิมแม้มีบางช่วงเวลาที่จัดเพียงพระราชพิธีพืชมงคลก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงรักษาพระราชพิธีนี้ไว้เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและขวัญกำลังใจของชนในชาติต่อไปครั้นรัชสมัยรัชกาลที่9พระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแสดงถึงความสำคัญของการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นใหม่และให้พิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับการประกอบพระราชพิธีนี้ดังความตอนหนึ่งที่ว่า คนไทยบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับการละสมัยและเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับวิทยาการบางอย่างเพราะการทำนายเกี่ยวกับเรื่องพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งก็ดีหรือเกี่ยวกับพระโคกินของอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะไม่มีหลักวิชาการแต่อย่างใดแต่อย่าลืมว่าเป็นประเพณีทำมาในสมัยโบราณซึ่งเป็นสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ย่อมได้ผลทางจิตใจและทางบำรุงขวัญของประชาชนโดยเฉพาะแก่ชาวนาซึ่งเป็นคนหมู่มากที่เราจะทำสมัยนี้เพราะเป็นประเพณีที่ได้ผลดีในอดีตมาแล้วเราจึงรักษาไว้จึงควรจะได้พิจารณาทำความเข้าใจแก่คนไทยและชาวต่างประเทศในข้อนี้ด้วยนั่นก็คือพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพระมหากษัตริย์ทรงนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกใหม่เข้ามาใช้ในการเกษตรกรรมด้วยนะครับการทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเป็นพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังเช่นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาการเกษตรด้านต่างๆควบคู่กับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้แก่การชลประทานการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าวครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และการเกษตรของไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานนะคะนอกจากที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนอกจากนี้ในช่วงของสมัยรัชกาลที่5จบจนปัจจุบันนั้นก็ยังมีการจัดการประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ประชาชนเอาใจใส่ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวอีกทั้งชนชั้นนำก็มีความสนใจในองค์ความรู้ด้านการเกษตรโดยเริ่มจากองค์ความรู้เรื่องทำนาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงพระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงความคิดของชนชั้นนำได้ชัดเจนในเรื่องการนำองค์ความรู้มาใช้ในการเกษตรกรรมองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถ่ายทอดสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆค่ะได้แก่กระทรวงเกษตราธิการการพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการแนะนำและชี้แจงเรื่องเพาะปลูกเรื่องเลี้ยงไหมทำไหมและเรื่องทอผ้าสำหรับแจกประชาชนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตรเป็นต้นโดยสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจบจนปัจจุบันนั้นข้าวเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตลอดมาเกือบจะเป็นสินค้าหลักในการส่งขายต่างประเทศและเป็นอาหารหลักในประเทศพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในช่วงเวลานี้จึงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าวในด้านต่างๆทั้งกระบวนการเพาะปลูกการผลิตและสายพันธุ์ค่ะเห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำทำนาทดลองอย่างที่พระองค์เคยทอดพระเนตรในต่างประเทศเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งหลังเมื่อพุทธศักราช2550อีกทั้งโปรดให้จัดให้จังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะได้รายงานสถิติน้ำฝนจัดประกวดพันธุ์ข้าวครั้งแรกที่ธัญบุรีเมื่อพุทธศักราช2550และนำเครื่องจักรไถนามาทดลองเป็นครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่เป็นอย่างมากที่จะทรงพัฒนาการทำนาของไทยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะและนอกจากนี้ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นสินค้าสำคัญที่สุดของประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมขอนำท่านผู้ฟังมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งพระองค์ทรงโปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรลดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชชนิดต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรทรงให้การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมีข้าวหลักเป็นอาหารสำคัญของประเทศพระมหากษัตริย์จึงทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งพระราชทาน ให้คำแนะนำและกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้กับประชาชนในการทดลองด้วยพระองค์เองและตลอดจนวิทยาการเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์จึงทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนะครับนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนนั้นทำพิธีทำขวัญข้าวอีกด้วยเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยทรงโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณสวนจิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยด้วยครับนอกจากนั้นแล้วครับโครงการพระราชดำริฝนหลวงที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในคราวที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึงวันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2498นั้นได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรนะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มอมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลวิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กที่มีชื่อเสียงเข้าเฝ้าและพระราชทานแนวพระราชดำรินั้นแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลท่านผู้ฟังครับจากนั้นในปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งทางด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาด้านดัดแปลสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนมั่นพระราชหฤทัยว่าแนวทางพระราชดำริแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลนั้นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางเกษตรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีถัดมานั้นพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าให้เป็นไปได้จนถึงปีพุทธศักราช2512พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1ถึงวันที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2512โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลเป็นผู้อำนวยการโครงการและหัวหน้าปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรกและเลือกพื้นที่วนอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองเป็นแห่งแรกด้วยจากการติดตามผลการสำรวจภาคพื้นดินและรับรายงานยืนยันด้วยวาจาจากประชาชนว่าเกิดฝนตกลงพื้นที่ทดลองวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จริงนับเป็นนิมิตหมายบ่งชี้ให้เห็นว่าการบังคับเมฆให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จึงทำให้เกิดโครงการฝนหลวงขึ้นและคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวันไถหวานนะคะซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งประกอบพระราชพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยในบริเวณมณฑลพิธีพราหมณ์หรือเรียกว่าเบญจาพิธีพราหมณ์นั้นก็มีการตั้งองค์เทวรูปที่สำคัญและเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีนะคะโดยเทวรูปที่สำคัญนั้นมีในส่วนของพระอิศวรหรือพระศิวะซึ่งหมายถึงผู้เป็นเจ้าทรงเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลกนั่นคือโลกมนุษย์โลกสวรรค์และโลกนรกค่ะมีอำนาจทำลายทุกสรรพสิ่งอย่างรู้จิตใจมนุษย์ประสานพลังแห่งจักรวาลเป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงทั้งยังเป็นเทพแห่งผู้ประทานพรด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพระพรหมค่ะซึ่งหมายถึงมหาเทพผู้สร้างโลกเป็นผู้ให้สิ่งทั้งปวงให้ชีวิตและลิขิตชีวิตมนุษย์นะคะนอกจากนี้ยังมีเทวรูปสำคัญนั่นคือพระนารายณ์หรือพระวิษณุซึ่งหมายถึงเทพผู้ปกปักรักษาโลกมีอาหารอันอุดมสมบูรณ์เป็นเทพผู้รักษาธรรมะและเป็นผู้ดูแลความสงบร่มเย็นด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีพระพิฆเนศนะคะซึ่งหมายถึงเทพผู้ทรงปัญญายิ่งใหญ่ขจัดอุปสรรคทั้งมวลอำนวยความสำเร็จเป็นสากลมีผู้นับถือมากที่สุดมีประกอบด้วยพระอุมาซึ่งหมายถึงเทวีแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่แสดงถึงความดีและความงามค่ะ
2: นอกจากนั้น ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระลักษมีด้วยนะครับซึ่งหมายถึงเทพแห่งความมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระพลเทพซึ่งหมายถึงเทพแห่งการเกษตรมีคันไถเป็นอาวุธและองค์สององค์สุดท้ายครับท่านผู้ฟังก็คือพระภูมิเทวีหรือพระมหาเทวรีหมายถึงเทพแห่งแผ่นดินและองค์สุดท้ายคือพระโคอสุพระนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเฉพาะโรงพิธีพราหมณ์นั้นจะมีเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีพราหมณ์พร้อมความหมายที่สำคัญประกอบไปด้วยธูปซึ่งหมายถึงพระวายุหรือลมนั่นเองดอกไม้ต่างๆที่บูชาถวายหมายถึงพระแม่ธรณีหรือแผ่นดินที่ทำการเกษตรน้ำที่ถวายหมายถึงพระแม่คงคาหรือน้ำเทียนที่ถวายหมายถึงพระอัคคณีหรือไฟรวมแล้วหมายความว่าเทวทูตทั้ง4คือพระวายุพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระอัคคณีได้ถูกอัญเชิญมาเป็นสักขีพยานในกุศลจิตที่จะร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลในพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและจะนำพากุศลจิตร่วมกันยิ่งใหญ่นี้ผ่านภพภูมิต่างๆไปยังเทพเทวาบรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในแผ่นดินนี้ให้ได้รับรู้กุศลจิตร่วมกันและอำนวยพรให้พืชชันธัญญาหารในแผ่นดินมีความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีกุมภะหรือหม้อซึ่งมีลูกมะพร้าววางอยู่บนฝาหม้อใช้สำหรับทำน้ำเทพมนต์และเก็บน้ำเทพมนต์เอาไว้เพื่อใช้ประพรมคันไถพระโคและการสาดพรมลงบนผืนแผ่นดินขณะที่ทำการจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งจะต้องทำการไถทั้งหมด9รอบด้วยกันนอกจากนั้นครับท่านผู้ฟังยังมีพันธุ์พืชชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักกาดกวางตุ้งดอกผักกาดหอมข้าวโพดขาวผักกาดขาวปลีแตงกวาพริกชี้ฟ้าแตงกวาผสมละหุ่งผักกาดหัวบวบเหลี่ยมมะระจีนคะน้าใบผักกาดขาวถั่วฝักยาวถั่วแขกตั้งโอน้ำเต้าข้าวโพดเกษตรถั่วเหลืองถั่วเขียวเมล็ดงาผักกวยเล้งกระเจี๊ยบขึ้นช่ายชุ่นช่ายฟักเขียวผักกาดขาวปลีผักชีผักกาดเขียวกวางตุ้งแฟงผักขมจีนเผือกมันเป็นต้นอยู่ในการประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วย
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนั่นก็คือภายในพื้นที่ของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่มีส่วนสำคัญในการพระราชพิธีพืชชมงคลและในวันนี้คือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและโดยในขณะนี้ในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นฝนได้ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทุกอย่างในการพระราชพิธีนั้นก็มีความพร้อมเตรียมพร้อมอย่างได้ด้วยความสมบูรณ์ยิ่งนะครับทั้งบริเวณด้านหลังของโรงพิธีพราหมณ์นั้นก็มีโรงพระโคซึ่งขณะนี้ทางเจ้าพนักงานได้เตรียมพระโคไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะโดยก่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรค่ะโดยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นประธานในพิธีบวงสรวงคันไถในงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานโดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเข้าร่วมณบริเวณประรำพิธีอาคารจัดเก็บคันไถกรมส่งเสริมการเกษตร
2: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับประวัติของนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในปีนี้นั้นนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคมปีพุทธศักราช2508เป็นบุตรของนายวิทูลทรัพย์ส่งสุขและนางลั่นทมทรัพย์ส่งสุขสมรสกับนางภัทรศศิทรัพย์ส่งสุขโดยมีประวัติการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2529สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตม หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2535สำเร็จการศึกษาพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปีพุทธศักราช2552สำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประวัติการทำงานในปีพุทธศักราช2530เริ่มรัชการในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3กรมการพัฒนาชุมชนปี2550ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจและประสานราชการสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2551ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีพุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติปีพุทธศักราช2555ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2556ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี2558ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ปี2560ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี2561ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมปี2567ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ภายในมณฑลพิธีนั้นได้จัดเตรียมการเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้ก่อพิธีจรดพระนางคันแรกนาขอนนั้นพระยาแรกนานะครับก็ได้เสียงทายพระนุ่งการแต่งกายพระยาแรกนาตั้งแต่ช่วง 7:30 นาทีด้วยการยาตราขบวนอิสริยยศนะครับโดยพระนุ่งแต่งกายนั้นก็จะเป็นพระนุ่งที่เป็นผ้าลายมีด้วยกัน3ผืนครับก็มีความยาวคือ4คืบ5คืบและ6คืบซึ่งจะได้มีการวางเรียงบนโต๊ะมีผ้าคลุมเพื่อให้พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบหากหยิบได้ผ้าผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับพนุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนาโดยพนุ่งนี้ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีความทำนายกันไปตามนั้นซึ่งในช่วงการพระพิธีนั้นก็จะได้มีการนะครับทำนายโดยหนหลวงครับถวายคำพยากรณ์และจากนั้นก็จะเป็นการประกาศโดยท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งผ้าทั้ง3ผืนนั้นนะครับก็จะมี4คืบ5คืบและ6คืบทั้ง3ผืนดัง4คืบก็คือน้ำจะมากสักหน่อยนะครับนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่5คืบนะครับก็คือน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าได้6คืบก็จะมีการพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะได้รับทราบนะครับว่าในช่วงที่การพระราชพิธีนั้นจะได้เสียงทายแล้วก็ทราบว่าจะได้ผ้านุ่งที่ได้ตั้งสัตยาธิษฐานโดยพระยาแรกนานั้นได้หยิบถือผืนใดส่วนในพระยาในลานแรกนานั้นก็จะมีที่โรงพระโคนะครับเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่มีความหมายนะครับของเรื่องของพระโคแรกนาขวัญซึ่งในปีนี้พระโคแรกนาขวัญนะครับก็ได้เข้าทำหน้าที่อันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะมีประวัติทางเรื่องของส่วนของพระโคให้ทราบดังนี้นะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นในโรงพิธีนั้นจะประกอบไปด้วยอย่างที่คุณพินโยรุ่งสมัยได้กล่าวไปถึงพญาแรกนานะครับนั้นจะมีการแต่งกายหรือเครื่องแต่งกายของพญาแรกนาที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพสักนิดหนึ่งปกติเราจะเห็นท่านแต่งตัวเหมือนองค์เทวดานะครับก็จริงแล้วก็คือสมมุติเทพสมมุติธรรมดาสมมุติเป็นเทวดานั่นเองการแต่งกายของพญาแรกนานั้นผมขอนำท่านผู้ฟังมาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปรับทราบรายละเอียดของลักษณะของพระโคในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับสำหรับพญาแรกนาในวันนี้นั้น ลักษณะการแต่งกายจะสวมสนับเพลาปลายขอบปักดิ้นทองถุงเท้าขาวรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่ผูกเชือกมีกรอบซึ่งทำด้วยโลหะสีทองติดคล้ายโบนุ่งผ้าเยียระบับชายพกภาพจีบนะครับไม่จีบโจงใช้เชือกสานแถบรัดเอวสวมเสื้อเยียระบับพื้นสีเขียวลายทองแขนยาวแบบราชการกระดุม5เม็ดสวมสายสะพายและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์คาดเข็มขัดทำด้วยอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าสวมหมวกทรงสูงเรียกว่าหล่อมพอกนั่นเองสมมุติว่าเป็นสมมุติเทพหรือพระพลเทพซึ่งพระพลเทพนี้เป็นเกษตรที่ถือคันไถเป็นอาวุธนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีทัดใบมะตูมพระราชทานที่ซอกหูขวาสวมพระธรรมรงค์นพเก้าพระราชทานที่มือขวา1วงที่มือซ้าย1วงพร้อมทั้งถือพระแสงประตักพระราชทานไว้ในมือเพื่อใช้จรดพนังคันแรกนาขวัญด้วยท่านผู้ฟังอาจจะยังสงสัยเรื่องของการแต่งกายของเทพีแรกนาด้วยนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้จะอยู่ในกระบวนการพระราชอิสริยยศด้วยสำหรับการแต่งกายของเทพีแรกนานั้นจะนุ่งจีบหน้านางผ้าเยระบับหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองสีพื้นตามความเหมาะสมสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองห่มสบายปักทองแล่งประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะการแต่งกายของผู้ที่ทำหน้าที่ในพิธีพฤชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดที่สำคัญ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์นั้นหมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งและเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1 นะคะเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์ค่ะในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกพระโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์คือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้สาย

านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้รถยนต์รถที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงได้เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้เคลื่อนเข้ามาภายในถนนกลางของท้องสนามหลวงเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงแล้วนะครับในขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เข้าเฝ้าทูลน้อมถวายพระบาทรับเสด็จครับและในขณะนี้ได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลน้อมถวายพระบาทนะครับเมื่อได้รับการเคารพแล้วนะครับรับพวงมาลัยขอพระกรแล้วก็ได้เสด็จพระชนม์เมินตามรับพระบาทนะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นไปที่บริเวณมณฑลพิธีในพระพลาที่ประทับครับในการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญ นั้นก็ยังมีส่วนที่สำคัญสำคัญอีกหลายส่วนที่จะเป็นหรือว่ามีความสำคัญในการพระราชพิธีนะครับซึ่งการพระราชพิธีนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระสกนิกรซึ่งในสมัยโบราณนั้นเชื่อกันว่าแว่นแขวนใดที่องค์พระประมุขจัดพระราชพิธีแรกนาขึ้นได้นั่นแสดงว่ามีพระราชอำนาจมากหมายความว่าทรงบริหารบ้านเมืองประสบผลสำเร็จบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกันสร้างสรรค์นะครับในการพระราชพิธีวันนี้ก็เมื่อสักครู่ที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักก็ขนาดนี้ได้หยุดลงเล่นที่เรียบร้อยครับจึงก็ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความนะครับร่มเย็นขึ้นนะก็โดยเฉพาะในฤกษ์ของการได้กำหนดไว้นะครับก็ตรงตามฤกษ์ที่ทางส่วนของการพระราชพิธีแล้วก็ทางส่วนของทางโหรและพราหมณ์นั้นได้กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้หลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาสน์แล้วนะครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ทำหน้าที่พญาแรกนาได้ยาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพระรามนะครับในขณะนี้ซึ่งริ้วขบวนอิสริยยศนั้นจะมีดังต่อไปนี้นะครับ

0: ริ้วนะครับก็จะมีนำริ้วและกลองชนะข้างละ10นะครับจากปี2แต่ฝรั่ง5นะครับข้างละ5แต่ฝรั่งแต่แต่งอนข้างละ5แล้วก็จะมีพรามนะครับซึ่งจะได้เชิญสังทั้ง2สังด้วยกันและมีกันจริงพรามนำ2ท่านนะครับบังศูนย์2และตามด้วยคู่เคียงทางด้านละ4นะพญาแรกนานะครับและผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4และเทพีนะครับและคู่เคียงและกันจริงปิดท้ายขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาได้เข้าไปที่บริเวณด้านพระพราที่ประทับนะครับเพื่อจะได้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายบังคมเพื่อจะขอพระราชอนุญาตในการที่จะออกไปประกอบพิธีแรกนานะครับซึ่งที่การจัดลานแรกนานั้นก็ได้มีการจัดนะครับพื้นที่เอาไว้อยู่ด้านหน้าพระพราที่ประทับและในพื้นที่ของลานแรกนาขณะนี้ก็จะเป็นส่วนของเจ้าพนักงานที่ได้จูงพระโคเทียมแอดนะครับซึ่งของสิ่งต่างๆที่เป็นของเครื่องประกอบราชพิธีนั้นนะครับก็จะได้มีการได้อัญเชิญเอาไว้ซึ่งเป็นเครื่องประกอบราชพิธีที่มีความสำคัญสำคัญหลายสิ่งด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของคันไถนะครับเรื่องของแอกเรื่องของในส่วนของพระโคนะก็ธงสามชายนะครับและเครื่องประกอบต่างๆซึ่งสักครู่หนึ่งจะได้นำเรียนให้ท่านฟังได้ทราบนะครับและรวมถึงท่านเทพีคู่หาบทองและหาบเงินในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในแง่ของปรัชญาแฝงสามารถอนุมานได้ว่าคันไถและแอกที่เทียมพระโคนั้นหมายถึงปัญญาเชือกที่ใช้กำกับบังคับนะครับพระโคให้เดินตามทางที่กำหนดนั้นหมายถึงจิตใจส่วนพระแสงตักเป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเตือนว่าให้เดินให้ตรงทิศอย่าให้ผิดทางให้มีสติซึ่งในขณะนี้ก็มีการนำคันไถมาประดับที่พระโคเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งเมื่อมองโดยรวมทั้งหมดแล้วก็จะหมายถึงหากเราทำการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญอาหารหรือทำการเกษตรกรรมใดๆก็ตามนะครับต้องทำด้วยความสำรวมในที่นี้คือการพิจารณาพินิจพิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งเหล่านี้เราแทนความหมายนั่นก็คือฝนหรือน้ำฝนนั่นเองท่านผู้ฟังครับส่วนแอกและคันไถนั้นเราเทียบได้กับปัญญาเชือกเป็นตัวดึงหรือเป็นตัวควบคุมนั้นเราเทียบได้กับจิตใจพระแสงประตักที่เป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเหล่านั้นก็เทียบได้กับสตินั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วในการทำเกษตรกรรมทุกๆด้านทุกๆประเภทจะต้องมีการสำรวมมีสติมีสติปัญญาที่สำคัญคือสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นจากข้างในจิตใจของเราเมื่อคิดจะทำการสิ่งใดหรืออะไรก็ตามต้องสำรวมต้องตรวจสอบจิตใจข้างในของเราเสียก่อนนะครับพูดง่ายๆก็คือการรู้จักยั้งคิดพินิจพิจารณาและก็วางแผนก่อนที่จะทำการเกษตรนั่นเองครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการไถดะไปโดยรี3รอบไถแปรโดยกว้าง3รอบและไถกลบอีก3รอบนั้นมีความหมายแฝงนะคะบอกว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นเลข3ก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนในทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นเลข3ก็จะหมายถึงพระอิศวรพระพรหมและพระนารายณ์ค่ะโดยให้เราเคารพนอบน้อมต่อสิ่งสำคัญสูงสุดทั้ง3ในของพุทธและพราหมณ์ด้วยสิ่งสำคัญ3อย่างของมนุษย์นั่นคือด้วยกายวาจาและใจนั่นเองค่ะและเมื่อรวมการไถทั้ง3ชุดก็จะได้รวมกันได้ทั้งหมด9รอบด้วยกันนะคะซึ่งเลข9นี้ในประเทศไทยก็จะถือว่าเป็นเลขมงคลเป็นส่วนหนึ่งของตัวอักขระสำคัญคือตัวอนุอุณาโลมโดยมีลักษณะคล้ายเลข9ที่เขียนแบบไทยนั่นเองค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้การแรกนาโดยพญาแรกนานะครับจะได้มีการประกอบพิธีในรอบแรกซึ่งหลังจากที่ได้เจิมพระโคแล้วนะครับพระโคพอและพระโคเพียงก็ได้การยาตราคือริ้วขบวนนะครับซึ่งในขณะนี้ริ้วขบวนก็จะประกอบในส่วนสำคัญของริ้วขบวนที่มีทั้งคณะพราหมณ์และก็เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศต่างๆนะครับพระอิสริยยศต่างๆของพญาแรกนาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ในขณะนี้ท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงบรรเลงเพลงในการประกอบพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญซึ่งขณะนี้มีการไถเริ่มไถกันแล้วนะครับในวันนี้เป็นวันที่2ของพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญการประโคมดุริยางค์ดนตรีจะเริ่มขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลาเช้าแล้วนะครับเริ่มจากเจ้าพนักงานจะตั้งริ้วขบวนอิสริยยศตามประเพณีโบราณรับพญาแรกนาลงจากรถหลวงนะครับสวมลอมพอกเดินเข้าประจำในกระบวนพร้อมด้วยคู่เคียง2ข้างข้างละ8นายผู้เชิญเครื่องยศและเทพีจัดเป็นรูปกระบวนยาตราไปยังโรงพิธีพราหมณ์ขั้นตอนนี้วงปีชวากลองชนะบรรเลงเพลงพญาเดินอันเป็นเพลงหน้าผ้าที่หมายถึงการไปมาของผู้มีศักดิ์นั่นเองส่วนในช่วงถัดมาคือช่วงที่2เมื่อพญาแรกนาตั้งสัจจยาที่สถานสอดมือเลือกหยิบผ้าออกมาแล้วโดยระหว่างพญาตั้งสัจจยาที่สถานนี้วงปีพาดพิธีบรรเลงเพลงสาธุการจนเลือกผ้าและผนุ่งทับผ้าที่เรียบร้อยแล้วจึงยุติการบรรเลงนะครับส่วนในช่วงที่3เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเสด็จขึ้นประทับณมุกกลางพระพราวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรับเสด็จช่วงที่4ครั้นได้มงคลอุดมฤกษ์หนหลวงบูชาพระฤกษ์หนหลวงลั่นของชัยเมื่อพญาแรกนาจับหางคันไถมือซ้ายมือขวาถือพระแสงตักบัณฑิตถือพระเจ้าเทวบิดสาดลงสาดพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงในพื้นดินที่เดินนำขั้นตอนนี้เจ้าพนักงานพิธีกระทั่งมโหระทึกซึ่งก็คือบทเพลงที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่ในขณะนี้นั่นเองครับซึ่งบทเพลงนี้จะกระทั่งระทึกตลอดทั้ง9รอบเลยครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับริ้วกระบวนแห่อิสริยยศพระยาแรกนานั้นนะคะก็ประกอบไปด้วยนำริ้ว1คนจ่าปี2คนกลองชนะ20คนแตรฝรั่ง10คนแตรงอน10คนสัง2คนพรามนำ2คนกันชิง4คนบังศูนย์2คนคู่เคียง16คนพระยาแรกนา1คนผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4คนและเทพี4คนค่ะรวมทั้งสิ้น78คนนะคะโดยในส่วนของผู้ทำหน้าที่อัญเชิญเครื่องอิสริยยศนั่นคือนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงศ์เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนายชัยวัฒน์โยทะคนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติค่ะนอกจากนี้ผู้ทำหน้าที่คู่เคียงพระยาแรกนามีจำนวนทั้งสิ้น16ท่านด้วยกันนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นทั้งคู่นะคะทั้งเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นก็ต่างแต่งกายอย่างสวยงามนะคะโดยมีการนุ่งจีบหน้านางผ้าเหยี่ยระบับหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองพื้นสีตามความเหมาะสมนะคะสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองผมสบายปักทองแล้งนะคะประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้มีการประกอบพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญแล้วนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังมารับทราบรายละเอียดของ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจรดพระนางคันแรกนาขวัญกันสักนิดหนึ่งเริ่มกันที่คันไถครับท่านผู้ฟังครับคันไถนั้นมีขนาดความสูงจากพื้นถึงเสียนนาคนี่นะครับ2เมตร26เซนติเมตรและยาวจากเสียนนาคถึงปลายคันไถ6เมตร59เซนติเมตรทาสีแดงชาตลอดคันไถที่หัวคันไถทำเป็นเสียนพญานาคลงรักปิดทองลวดลายประดับคันไถเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันรายไถหุ้มผ้าขาวเคล็ดทองสำหรับมือจับถัดมาที่แอกเทียมพระโคมีความยาว1เมตร45เซนติเมตรบริเวณตรงกลางแอกประดับด้วยรูปคุดหน้ากล่อด้วยทองคำนะครับซึ่งก็ลงรักปิดทองเช่นเดียวกันปลายแอกทั้งสองด้านแกะสลักเป็นรูปเสียนนาคลงรักปิดทองลวดลายประดับด้วยลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันที่ปลายแอกแต่ละด้านมีลูกแอกทั้งสองด้านสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทำ ฐานรองครับเป็นที่สำหรับตั้งรองรับคันไถพร้อมแอกทำด้วยไม้เนื้อแข็งทาด้วยสีแดงชาติมีลวดลายประดับเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองทั้งด้านหัวและปลายไถถัดมาครับที่ขาดไม่ได้ในการพระราชพิธีนี้นั่นก็คือธงสามชัยเป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเศียรนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับด้านบนเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติธงสามชัยมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานยาว41ซมมีความสูง50ซมและเสาธงยาว72ซมครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้คุณพิญโยรุ่งสมัยได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าวันนี้พระยาแรกนานั้นเสียงผ้านุ่งหยิบผ้าได้หกคืบนั่นก็พยากรณ์หมายถึงน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคนะคะเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ก็ได้ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์นั่นคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันนะคะดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะโดยในปี2568ค่ะกรมปศุสัตว์ก็ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจำนวน2คู่นั่นคือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอพระโคเพียงพระโคสำรอง1คู่ได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนพระโคแรกนาขวัญ นะคะพระโคพอมีความสูง165เซนติเมตรความยาวลำตัว226เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก214เซนติเมตรอายุ13ปีพระโคเพียงมีความสูง169เซนติเมตรความยาวลำตัว239เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก210เซนติเมตรอายุ13ปีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระโคที่มาประกอบพิธีในวันนี้นั้นเป็นพระโคพันขาวลำพูนนะครับเป็นพระโคแรกนาทั้งสองคู่เลยนะครับเป็นโคพันขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองสำหรับใช้งานดั้งเดิมที่พบกันมากในอำเภอต่างๆของจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่และแพร่กระจายไปยังอำเภอต่างๆของจังหวัดลำปางพะเยาและเชียงรายที่อยู่ใกล้กับจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่นั่นเองมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือมีรูปร่างสูงใหญ่สูงโปร่งลำตัวมีสีขาวตลอดผู้หางขาวหนังสีชมพูจมูกสีชมพูส้มเนื้อเขาเนื้อกีบสีน้ำตาลส้มจากลักษณะเด่นเป็นสง่าดังกล่าวนี้จึงได้ถูกคัดเลือกให้เป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งความเป็นมาของพระโคขาวลำพูนนั้นยังไม่มีผู้ใดศึกษาไว้อย่างจริงจังนะครับและไม่ทราบว่าถิ่นที่กำเนิดแท้จริงนั้นอยู่ที่ใดมีตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่เริ่มรู้จักกันก็มีความเป็นมาว่าภาควิชาสัตวบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มนะครับเลี้ยงฝูงโคขาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521แทนฝูงโคเนื้อลูกผสมต่างประเทศเพื่อหาทางศึกษาชี้นำให้มีการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์โคนั่นเองโคขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองที่เกิดจากฝีมือและผลงานของชาวบ้านในจังหวัดลำพูนมีการพัฒนาสายพันธุ์มานานกว่า100ปีเลี้ยงกันมาแพร่หลายในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่แล้วแพร่กระจายไปยังจังหวัดลำปางพะเยาเชียงรายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเหมือนที่ผมได้นำเรียนให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่มีการเล่าขานกันมาว่าจากการกลายพันธุ์ของโคพื้นเมืองในสมัยพระนางจามเทวีผู้ครองนครหริพุนชัยพระองค์แรกเมื่อปี1340กว่าปีมาแล้วนะครับเป็นสัตว์คู่บารมีของชนชั้นปกครองในสมัยนั้นลากเกวียนแต่หริพุนชัยก็ล่มสลายตั้งแต่ครั้งเมื่อพ่อขุนเมงรายมหาราชยึดครองอีกทั้งเป็นเมืองร้างนะครับสมัยพม่าครองเมืองช่วงกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อครั้งที่2ปี2310ในตำราฝรั่งบางเล่มก็กล่าวว่าต้นตระกูลของโคพื้นเมืองในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้น่าจะเป็นโคทางยุโรปที่ไม่มีหนอกซึ่งต่อมาผสมข้ามโดยโคจากอินเดียที่มีหนอกครับเพราะโคในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะทั้งโคยุโรปและก็โคอินเดียรวมกันคือมีเหนียงคอสั้นหน้าผากแบนและหูเล็กแบบโคยุโรปมีหนอกแบบหนอกโคอินเดียด้วยสำหรับความเชื่อของโคนะครับที่ในศาสนาพราหมณ์นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็ง เป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกิจสนะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์นั่นเองในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้พระราชทานในพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์จะดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรมีความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเข้าลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญและพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนซึ่งมีสีผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวและไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวนะคะเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนนั้นนอกจากนี้โดยผู้ที่บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอนั่นคือนายสมชายดำธมิตรนะคะเป็นผู้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอแล้วมอบให้กรมปศุสัตว์น้อมนำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นอกจากนี้นายอาคมวัฒนากูลก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพียงแล้วมอบให้กับกรมปศุสัตว์เช่นเดียวกันค่ะนำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นายทฤษฎีชาวสวนเจริญอดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพิ่มแล้วมอบให้กับกรมปศุสัตว์นำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569และนายวิจารณ์ภุกพิบูลมอบพระโคพูนให้กับกรมปศุสัตว์นำน้องเกล้าน้องกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับเสียงโหนหลวงที่ลั่นคล้องชัยเมื่อครบแต่ละรอบของการไถนั้นที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นะครับหมายถึงการที่โหนหลวงลั่นคล้องชัยก็คือเสียงคล้องที่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นการจำลองเสียงฟ้าร้องแสดงว่าจะมีเมฆและฝนดังนั้นแล้วเสียงคล้องอาจหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตว่าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นในกลางลานแรกนานั้นมีฉัตรอยู่3ฉัตรด้วยกันนะครับซึ่ง3ฉัตรนั้นองค์เทพที่สำคัญก็ประกอบไปด้วย3องค์ได้แก่พระอิศวรหรือพระศิวะพระพรหมและพระนารายณ์พร้อมทั้งเทพทุกๆองค์มาประดิษฐานอยู่ในพระราชพิธีนี้ซึ่งในการไถนั้นจะต้องเวียนรอบฉัตรทั้ง3ที่ปักเอาไว้กลางลานแรกนาชุดละ3รอบนะครับ3ชุดรวมทั้งหมดก็9รอบด้วยกันครับสำหรับเวลาฤกษ์แห่งการจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นคือเวลาพระฤกษ์ที่องค์ประธานจะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีทางพราหมณ์ฮินดูถูกกำหนดโดยโหรหลวงนะครับซึ่งจะดำคำนวณว่าปีนี้วันใดจะเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วกำหนดฤกษ์ ที่ส่วนใหญ่คือเลิกที่ไม่ต้องทิศต้องสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนอัปมงคลในทางโหราศาสตร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือการกำหนดเลิกนั้นไม่ว่าจะเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรมก็แล้วแต่ต้องไม่ตรงกับดีถีที่เรียกกันว่าวันผีเพลียคำว่าผีในที่นี้หมายถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษทั้งหมดของแผ่นดินไทยที่จะมาเป็นพละกำลังในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่ลานแรกนานั้นนะครับขบวนอิสรยศของพระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หับทองและหับเงินที่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ตามรอบต่างๆก็จะได้มาถึงในรอบที่7นะครับในรอบที่7ในการไถไปโดยทักษิณาวัตร3ทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งรอบแรกนะครับไถดะ3รอบไถแปร3รอบและหว่านเมล็ดพันธุ์ในรอบที่7นี้ก็อีก3รอบพร้อมกับทางพนักงานได้ประคมของชัยเครื่องดุริยางค์และจะได้ไถกลบนะครับในรอบที่7นี้นะครับจนกระทั่งถึงรอบที่9เพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานจะได้ปลดกระโคออกจากแอกพญาแรกนาและเทพีจะได้กลับยังโรงพิธีพราหมณ์ซึ่งส่วน

0: เทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทพระนนทิจะแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้นะคะคนอินเดียจึงไม่ทานเนื้อโคจึงมีโคเยอะมากในประเทศอินเดียค่ะโดยประเทศไทยเราก็ได้รับความเชื่อของพราหมณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเริ่มตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีนะคะก็ได้กำหนดให้มีพระโคเพศผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีนี้ค่ะ
1: เป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจนะครับในบางสถานที่หรือบางเหตุการณ์สำคัญบัวก็เป็นส่วนประกอบของความเชื่อและศรัทธาโดยเชื่อกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งอีกมุมหนึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีประโยชน์อย่างมากและยังนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งการอุปโภคบริโภคส่วนอีกมุมหนึ่งวัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อของความศรัทธานะครับความเชื่อเหล่านี้มีรากมาจากอดีตที่ส่งสารต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งย้อนกลับไปถึง 4,000 กว่าปีก่อนนี่ก็เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมของชาวอารยันเพราะวัวเป็นสัตว์ที่ให้น้ำนมและใช้งานที่หลากหลายเลี้ยงดูชีวิตชาวอารยันมาทุกยุคทุกสมัยครับโดยในคัมภีร์ฤกษ์เวทก็กล่าวว่าโคนำความโชคดีมายังพวกเราและยังให้นมกับพระอินทร์ทุกวันนำความปิติมาให้กับชาวนาในคัมภีร์เวทนั้นวัวได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมารดา7ประเภทที่ชาวฮินดูให้ความเคารพนะครับนอกจากนี้ตามคติทางศาสนาพราหมณ์ก็มีว่าโคสุภราชนั้นเผือกผู้นะครับอย่างที่ได้นำเรียนว่ามีนามว่านนทิเป็นเทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทนะครับและแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้คนอินเดียจึงไม่ทานเนื้อวัวกันในประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องความเชื่อหรือเป็นสัญลักษณ์ของดินและโลกและเป็นผู้ที่ให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีประวัติความเป็นมาต่างๆซึ่งในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วก็ในการประกอบในเรื่องของความเชื่อต่างๆนั้นก็จะมีสิ่งที่เป็นทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์เข้ามาควบคู่กันซึ่งในขณะนี้ก็จะได้ครบจำนวนนะครับในรอบสุดท้ายกันในรอบที่9แล้วนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพันข้าวในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันหลักจำนวน 7,000 ได้แก่พันข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ6ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันข้าวกอขอ79ข้าวเจ้าค่ะพันข้าวกอขอ85ข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ99ข้าวหอมคลองหลวง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้านะคะพันข้าวกอขอ109ข้าวหอมพัทลุง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้าและพันข้าวกอขอ26เชียงราย72ซึ่งเป็นข้าวเหนียวค่ะโดยผลผลิตทั้งสิ้นมีจำนวน 5,147 กิโลกรัมนะคะนำเข้าพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569และบรรจุซองแจกจ่ายให้แก่ประสบกรณิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งข้าวและเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆนะคะกรมการข้าวก็มีความประสงค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปเก็บไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี2569เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไปค่ะ
1: ในขณะนี้คือรอบที่9นะครับเป็นรอบที่ได้มีการไถกรบในรอบสุดท้ายแล้วนะครับโดยพระยาแรกนาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อได้ถ่ายกรบและพร้อมด้วยเทพีคู่แล้วก็จะได้ยาตรากระบวนอิสริยยศเข้ามาอย่างบริเวณโรงพิธีพราหมณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะนั้นก็จะได้มีการตั้งของเสียงทายนะครับให้พระโคได้ กินของ7สิ่ง

0: ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำพระโคไปกินเลี้ยงของเสี่ยงทายซึ่งหลังจากที่พระโคกินสิ่งใดแล้วหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับซึ่งในการพระราชพิธีนั้นก็จะมีเรื่องที่เป็นการประกอบพระราชพิธีสำคัญสำคัญนั้นนะครับในยุคหลังนี้นะครับจุดจนปัจจุบันนี้ก็แสดงเห็นว่ามีการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อกติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากแลกการลานแลกนาก็ดีนะครับมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของเกษตรกรหรือว่าผู้คนที่ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะครับอีกประการหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปและที่สำคัญคือเกษตรกรผู้ส่งผลผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีก็ได้แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นนะครับได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรถึงได้ประสบความสำเร็จในการประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินไปด้วยกันได้อย่างดีนะครับและที่ลานแลกนาขนาดนี้ในรอบที่9นะครับซึ่งเป็นรอบที่ได้ไถกรบนะครับซึ่งเจ๋งเช่นเดียวกันกับวิถีชีวิตของเกษตรกรหรือชาวนาหรือผู้ที่ได้ทำนาทั่วๆไปนะครับในการที่เริ่มต้นฤดูกาลในการเพาะปลูกนะครับซึ่งก็ดูเข้าสู่ฤดูฝนนั้นก็อย่างเช่นตามธรรมชาตินะครับได้กำหนดไว้ในรอบของแต่ละปีซึ่งก็ถือได้ว่าในพระราชพิธี12เดือนในการจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นนะครับก็อยู่ในส่วนของพระราชพิธี12เดือนขณะนี้นะครับครบทั้ง9รอบแล้วครับเมื่อครบ9รอบแล้วพนักงานประคบของใส่เครื่องสุริยางและถ่ายกบในรอบสุดท้ายกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินพนักงานจะได้ปลดพระโคออกจากแอกและนำพระโคกลับมาที่โรงพระโคนะครับซึ่งอยู่ด้านข้างของโรงพิธีพราหมณ์ครับพระโคทั้ง2นะครับจึงได้ปฏิบัติในการพระราชพิธีเพื่อจะมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญครับในปีนี้เป็นพระโคที่เรียนให้ท่านได้ฟังได้ทราบนะครับถึงทั้งความแข็งแรงสง่างามพระโคพอพระโคเพียงความสูงนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ได้ตรงตามหลักเกณฑ์นะครับที่ทางกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนะครับเป็นลักษณะของพระโคตามหลักเกณฑ์ต้องมีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์ความสูงไม่น้อยกว่า150ซมความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180และทั้งหมดต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเช่นเมื่อสักครู่ที่พระโคได้ปฏิบัติในลานแลกนานะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายและลักษณะโค้งของเขานั้นสวยงามตาแจ่มใสนะครับหูไม่มีตำหนิในขณะนี้ก็เป็นภารกิจที่พระโคได้ปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพระโคพอและพระโคเพียรพญาแรกนาได้กลับเข้ามาภายในโรงพิธีพราหมณ์แล้วนะครับ
1: ผู้ฟังคะสำหรับการบรรเลงเพลงปรีพาสในพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเมื่อสักครู่นี้นะคะมีมาแต่โบราณนั้นไม่ได้มีหลักฐานปรากฏนะคะว่ามีวงปีพาดบรรเลงแต่อย่างใดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปรารภขึ้นนะคะกับพระราชครูความว่า
0: ครับในขณะนี้หลังจากที่เสร็จภารกิจของในการที่พระโคได้ประกอบพิธีแลกนาแล้วก็ได้มาที่ด้านหน้าของนะครับบริเวณด้านต้นของลานแลกนาเพื่อที่จะเสี่ยงทาย นะครับซึ่งการตั้งเลี้ยงพระโคที่หน้าพระที่นั่งนั้นก็จะมีของ7สิ่งที่จะเสี่ยงทายตั้งเลี้ยงพระโคนะครับซึ่งจะมีด้วยกันของ7สิ่งก็คือน้ำและหญ้านะครับเหล้านะครับก็ในส่วนของของกินทั้ง7สิ่งนะครับก็จะมีทั้งข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะครับถึงถ้ากินสิ่งใดก็จะพยากรณ์ในลำดับต่อไปนะครับโดยโหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์จากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้อ่านกราบบังคมทูล นะครับ

0: กิจเจ็ด
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระโคก็ได้กำลังเสี่ยงทายในการที่จะกินของเจ็ดสิ่งนะคะซึ่งของเจ็ดสิ่งนั้นก็ประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าค่ะถ้าพระโคได้กินสิ่งใดก็จะได้มีคำทำนายไปตามนั้นนะคะซึ่งขณะนี้พระโคพอและพระโคเพียงก็กำลังเสี่ยงทายในการกินของเจ็ดสิ่งอยู่ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้มีคำทำนาย
0: ผลหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับและรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้อ่านกราบบังคมทูลจากคำทำนายก็รวมไปถึงในเรื่องของ การเสี่ยงทายผ้านะครับทั้งสามอย่างด้วยกันที่ได้มีการเสี่ยงทายนะครับทั้งผ้าทั้งจำนวน4คืบ5คืบและ6คืบนะครับว่าพญาแลกนาได้ผ้าที่เสี่ยงทายตามทัตตยธิฐานที่ตั้งนั้นได้กี่คืบและของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียงพระโคขณะนี้ผลหลวงนะครับได้เมื่อตั้งเรียงพระโคแล้วผลหลวงก็จะได้นำนะครับคำพยากรณ์มาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจากนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อ่านกราบบังคมทูลนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับรวมไปถึงบรรดาผู้ที่ทำด้านเกษตรกรก็จะได้รับทราบไปทั่วกันครับ

0: ครับสำหรับของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียนพระโคนั้นนะครับถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็จะพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพญาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ท่านผู้ฟังครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวบังคมทูลถึงคำพยากรณ์ครับ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกคู่ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ประกอบด้วยปลาดเกษตรของแผ่นดินรวม3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม13กลุ่มผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม7สหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน39รายดังมีรายนามต่อไปนี้ปลาดเกษตรของแผ่นดินปลาดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนางราตรีบัวพนัสจังหวัดนครสวรรค์ปลาดเกษตรดีเด่นนายพรมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีปลาดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายบุญส่งนับทองจังหวัดกระบี่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานายจิรกรจิวเจริญการจังหวัดนครปฐมอาชีพทำสวนนายคมคลิตกล่อมสังจังหวัดตราดอาชีพทำไร่นางหนูเรียนเพียโคตรจังหวัดชัยภูมิอาชีพไร่นาสวนผสมนายประเสริฐยุวการกุลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางสมพรแก้วคนตรงจังหวัดราชบุรีอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสุรศักดิ์แซ่ลีจังหวัดราชบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายอมรเหลืองนฤมิตรชัยจังหวัดเพชรบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยนายประโยชน์โสรัจกิจจังหวัดฉะเชิงเทราอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้น้ำนางสาวพัทรนิตศิละวัฒนารุตจังหวัดกาญจนบุรีอาชีพปลูกสวนป่านายบุญธรรมทับทิมศรีจังหวัดนครสวรรค์สาขาบัญชีฟาร์มนายสุริยาขันแก้วจังหวัดแพร่สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางเกศรทองคำจังหวัดพัทลุงสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนางสาวรัตนาจันดำจังหวัดเชียงใหม่สาขาเกษตรอินทรีย์นางสาวอัญชลีอัศววิมลจังหวัดนนทบุรีที่ปรึกษากลุ่มยุวะเกษตรกรนายมนตรีวัดน้อย จังหวัดนครปฐมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรนายเพชรรัตน์ม่วงสายจังหวัดนครสวรรค์สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเกษตรกรทำนาดอนใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนายบัวพันศรีคิรีเขียวกลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้เลียงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมศักดิ์พุทธิวณิชกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองโพรงจังหวัดปราจีนบุรีนายนราธิปพันมากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมนายประโมทเดชโฮมวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมจังหวัดตราดนายกมลแซ่ตันกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสมสะอาดจังหวัดบึงกาฬนายสาครเดชลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงจังหวัดลำปางนางฟองจันทร์วงชัยกลุ่มยุวเกษตรกรนอกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีนายพีรพัฒน์พร้อมใจกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีนายฉลวยกุมพันธ์กลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจจังหวัดพังงานายสุรัตน์มาศทองศูนย์ข้าวชุมชนนายเยียปี59ประเภทข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีนายสุกันพิล้ำเลิศศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงประเภทข้าวอื่นๆจังหวัดบึงกาฬนายวงศรอิ่มใจวิสาหกิจชุมชนยางก้อนถ้วยกยท.ตำบลนางหลงจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุบลรัตน์ทองหนุนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นายวินัยละนาสนอสหกรณ์โคนมสีคิ้วจำกัดจังหวัดนครราชสีมานายวีระขำมะลังสหกรณ์กองทุนสวนยางยุงทองจำกัดจังหวัดสงขลานายวิลมสุวรรณรัตน์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดจังหวัดกาฬสินธุ์นางลุจาภาเนติพัทรลักษณ์ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชจำกัดจังหวัดนครราชสีมานางนฤมลศรีสรรสหกรณ์บริการครูแพทย์จำกัดจังหวัดแพร่นายเลิศฤทธิ์เรือนละหงสหกรณ์เครดิตยูเนียน NHK สปริงจำกัดจังหวัดสมุทรปราการนางพนิดาแตงใหญ
0: ่ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายภัยสุทธิสังได้กราบบังคมทูลเบิกชาวนาผู้ชนะการประกวดเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติผู้แทนสหกรณ์ที่เด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2569เข้าเฝ้ารับพระราชรางวัลจำนวน39รายแล้วนะครับ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: ี้กระบวนอิสริยยศของพระยาแรกนาก็จะได้ยาตรากระบวนจากหน้าหกขาที่ประทับกลับมาที่ได้แห่เป็นกระบวนอิสริยยศนะครับมาดังพระองค์พิธีพรามอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้แห่กระบวนเสด็จจากที่หน้าพระพันธ์ประทับแล้วพระยาแรกนาจะได้กลับถวายบังคมและเข้ากระบวนนะครับเพื่อจะไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีซึ่งจะได้ไปรอเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนรวมศูนย์กิจการครับเนื่องในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ฝนหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพระยาแรกนาเชียงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญดังนี้เสียงผ้านุ่งปีนี้หกคืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารทักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเมื่อพระยาแรกนาและกระบวนอิสริยยศนะครับได้กราบถวายบังคมแล้วขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีเพื่อจะได้ไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาต่อไปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพราพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาซึ่งพระยาแรกนาจะได้เข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพระยาแรกนาและทีพีจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาเพื่อปลูกไว้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับและเมื่อพระยาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วเข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอันเป็นเสร็จพระราชพิธีซึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรนั้นรัชกาลที่9ได้โปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลเฉลิมพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรส่งให้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พยาแรกนาได้เข้ากราบถวายบังคมที่บริเวณหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเพื่อจะได้ญาตราขบวนอิสริยยศออกจากหน้าพระพราที่ประทับและได้ขึ้นรถจนหลวงพร้อมด้วยเทพีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาต่อไปซึ่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็มีข้าวเป็นหลักพระมหากษัตริย์จึงได้ทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งและพระราชทานกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนจากการทดลองด้วยพระองค์เองและวิทยาการตลอดจนเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์จึงได้ทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนทำพิธีทำขวัญข้าว เนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณสวนจิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประธานในพิธีในพระราชพิธีพืชมงคลชนกนังการแรกนาขวัญไม่ได้ใช้พระราชอำนาจตามกติกาโบราณเท่านั้นแต่ใช้พระบารมีในการสร้างสิริมงคลขวัญกำลังใจและพระราชทานความรู้ในการพัฒนาการเกษตรพระบารมีดังกล่าวคือการที่ทรงศึกษาสั่งสมความรู้ด้วยพระองค์เองและส่งเสริมผู้อื่นให้เกิดการวิจัยพัฒนาและปฏิบัติทั้งเรื่องเกษตรกรรมโดยตรงและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนจึงเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงพัฒนาด้านดินน้ำและด้านอื่นๆที่จะสนับสนุนการเกษตรตลอดมาตัวอย่างการพัฒนาด้านน้ำก็มีการพัฒนาคูคลองระบบชลประทานต่างๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาและสิ่งที่ทั่วโลกยกย่องก็คือโครงการพระราชดำริฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งโครงการส่วนพระองค์ต่างๆนั้นก็ยังประโยชน์ให้กับบรรดาเกษตรกรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารแห้งแล้งในหลายๆจังหวัดในหลายๆภูมิภาคที่ผ่านมานะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นอีกในวันที่เราจะได้เห็นการพระราชพิธีที่มีความสำคัญทั้งในด้านของโบราณราชประเพณีประวัติศาสตร์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับขณะนี้ที่พญาแรกนาได้พร้อมด้วยเทพีเป็นรถยนต์หลวงเพื่อที่จะได้ไปรอเข้าเฝ้านะครับที่แปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาต่อไปครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรนะคะการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาก็ดีมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของตนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเชื่อว่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปที่สำคัญก็คือเกษตรกรผู้ส่งผลิตผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีนั้นก็แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงประสบความสำเร็จได้ประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันค่ะพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินการไปได้ด้วยกันไปได้ด้วยดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากพระพลาที่ประทับเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งและเสด็จพระราชดำเนินนะครับออกจากพระพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สุนจิตรดาซึ่งที่นั้นพระยาแรกนาก็ได้ไปเฝ้ารับเสด็จนะครับพร้อมด้วยเทพีจะได้มีการกราบถวายบังคมและได้นำนะครับพญาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับในขณะนี้ภายในลานแรกนานะครับและโดยเฉพาะในฝั่งตรงข้ามกันนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่ยังความปลื้มปิติของบรรดาเกษตรกรผู้ที่ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติยศนะครับในรางวัลที่ได้รับพระราชทานในปีนี้ถึงเกษตรกรดีเด่นนะครับปราดดีเด่นและเกษตรกรต่างๆนั้นก็มีหลักเกณฑ์สั้นๆให้ได้ทราบดังนี้ครับ
2: ซึ่งหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักครับในการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรและสถาบันเกษตรในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้เน้นพัฒนาเกษตรเป็นองค์รวมนะครับให้สามารถบริหารจัดการและก็ผลิตให้ส่งต่อตลาดได้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันโดยมีการคัดเลือกนะครับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็เขตจนถึงระดับกรมด้วยนะครับในการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้ปรากฏต่อสาธารณะมีทั้งหมดนะครับ6สาขาด้วยกันก็คือสาขาอาชีพทำนาอาชีพทำไร่อาชีพทำสวนอาชีพทำไร่นาสวนผสมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรส่วนประเภทการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นมี2กลุ่มครับก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและก็กลุ่มยุวเกษตรกรด้วยอันนี้ก็จะเป็นการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอเป็นต้นมาแล้วนะครับ
0: คือหลักเกณฑ์นะครับแต่ในขณะนี้ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่แปลงนาสวนพระองค์สวนจิตรดานอกจากทางเกษตรกรแล้วเต็นท์ที่ได้เข้าเฝ้านั้นก็จะมีบรรดาทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยครับซึ่งทางต่างประเทศก็จะได้รับทราบนะครับในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีและก็สิ่งที่เป็นขวัญกำลังใจและก็สิ่งที่ได้มีการประกอบพระราชพิธีนะครับซึ่งในการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นก็จะเป็นตามโบราณราชประเพณีนะครับตามขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีมาตลอดต่อเนื่องซึ่งในพระราชพิธี12เดือนนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชพลพระราชพิธี12เดือนว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นข่าวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวใหม่ส่วนจะหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการทำที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตนตามปกติก็ได้ความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่วมมากน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วยเพลียและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจโดยอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้างทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดีมงคลตามที่มาในทางพระพุทธศาสนาบ้างบูชาเส้นสูงตามที่มีทางไสยศาสตร์บ้างให้เป็นการช่วยแรงและเป็นที่มั่นตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่ก็คือจากในพระราชพิธี12เดือนนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยนั้นเริ่มมาจากที่คุณพินโยได้นำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นั้นความผูกพันที่ผมอยากจะนำมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นความผูกพันในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีต่อชาวไทยและชาวนาไทยโดยปรากฏจากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวนาถึงแปลงนาและโรงสีชุมชนบ่อยๆนะครับบางครั้งต้องทรงพระราชดำเนินไปตามคันนานอกจากนี้ยังทรงมีการที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับข้าวไทยและชาวนาไทยในโอกาสต่างๆมากมายเช่นพระราชดำรัสที่พระราชทานแนวคิดในการทำนาและการดำรงชีวิตของชาวนาในวโรกาสเสด็จไปทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2516เป็นต้นมามีความตอนหนึ่งครับว่าเวลานึกถึงทำไมมีข้าวมากราคาข้าวก็ ตกก็น่าจะเป็นการดีที่มีข้าวมากพวกเราที่บริโภคข้าวก็จะได้ซื้อข้าวในราคาที่ถูกแต่หารู้ไม่ว่าข้าวที่บริโภคทุกวันนี้ราคาก็ยังแพงเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมถึงแพงข้าวที่บริโภคแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกเข้าไปหากลุ่มชาวนาถามว่าเป็นอย่างไรข้าวที่ราคาแพงและข้าวที่ทางนาขายถูกก็ถูกนำมาพูดในที่ประชุมแห่งนั้นด้วยสำหรับแนวคิดทฤษฎีใหม่เป็นการอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ประชาชนมีกินแบบอัตภาพคืออาจไม่รวยมากแต่ก็พอกินไม่อดอยากหลักว่าแบ่งที่ดินเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกข้าวอีกส่วนสำหรับปลูกพืชไร่พืชสวนและมีการขุดสระน้ำครับ

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนออกจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อจะได้ไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดานะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินไปในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาและพระยาแรกนานะครับจะได้เข้ากราบบังคมถวายคำกราบถวายบังคมและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์เพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีต่อไปนะครับและหลังนั้นเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เป็นการอันเสร็จการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังขันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้น้ำหนักข้าวนะครับที่ได้มีการหว่านจำนวนทั้งสิ้นในปีนี้ก็คือ 5,147 กิโลกรัมที่ได้เข้าสู่การพระราชพิธีพืชมงคลและการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้นะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569การถ่ายทอดเสียงในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐกาลิลิขิตตระกูลคุณอภิชัยกีรติอุ่นคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสงบมีช่อคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายคุณพินโยรุ่งสมัยคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับนฤนาถแข็งขันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและรอรับพันธุ์ข้าวพระราชทานอย่างเนื่องแน่นท่ามกลาง

0: แก่รถพุ่มพวงเพื่อช่วยกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกล
1: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจังหวัดตรังมุ่งเน้นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกลจำนวน25รายซึ่งเป็นไปตามจำนวนที่จังหวัดตรังได้รับการจัดสรรในเฟสแรกซึ่งเครือข่ายรถพุ่มพวงจะเป็นกลไกสำคัญในการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปจำหน่ายในราคายุติธรรมถึงมือประชาชนถึงหน้าบ้านสำหรับผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งชุดสินค้าเริ่มต้นรับสินค้าอุปโภคบริโภคฟรีตามขนาดรถเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการจำหน่ายบัตรเติมน้ำมันสนับสนุนค่าน้ำมันตามขนาดของพาหนะโดยมีเงื่อนไขต้องมีการสั่งซื้อสินค้าจากโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้เครือข่ายรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับชุดสินค้าเริ่มต้นณที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่กำหนดในวันที่15พฤษภาคม2569เพื่อเริ่มกระจายความสุขและลดค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตรังต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสานไปรษณีย์ไทยเร่งกระจายสินค้าชุดเริ่มต้นฟรีให้รถพุ่มพวงนำไปจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพร้อมเน้นย้ำต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้าย
2: นายไตรคุณโชประการหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันที่15พฤษภาคมนี้จะมีการคิกออฟเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันพร้อมกันทั้ง8อำเภอเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดไปตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆเพื่อช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่ต้องเดินทางไกลโดยรถพุ่มพวงจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นฟรีผ่านไปรษณีย์ไทยเพื่อนำไปทดลองตลาดโดยรถกระบะจะได้รับชุดสินค้า14รายการ64ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,800 บาทรถสำล้อพ่วงข้างได้รับชุดสินค้า14รายการ37ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,000 บาทและรถจักรยานยนต์ได้รับชุดสินค้า8รายการ22ชิ้นมูลค่าประมาณ450บาทโดยต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้ายและจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อตามมูลค่าสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดโดยรถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถสำล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะ750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวณฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะ

0: ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการก้าวทันประกันสังคมค่ะ
5: สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการเพื่อลูกจ้างผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพที่เป็นสมาชิกประกันสังคมรายการก้าวทันประกันสังคม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนขานรับนโยบายไทยช่วยไทยลดค่าน้ำมันรถพุ่มพวงเพื่อช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนขานรับนโยบายไทยช่วยไทยลดค่าน้ำมันรถพุ่มพวงเพื่อช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัด
9: หม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR เปิดเผยว่า PTT Station พร้อมเดินหน้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ตามนโยบายไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถเร่ขายสินค้าหรือรถพุ่มพวงเพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้สามารถนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกไปวิ่งกระจายจำหน่ายตามชุมชนต่างๆได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้นผ่านความพร้อมของเครือข่ายสถานีบริการที่มีมากกว่า 2,400 แห่งในกว่า760อำเภอทั่วประเทศทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้ผู้ค้าและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมแล้วยังตอกย้ำแนวคิดของ PTT Station ในการเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสังคมไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงร่วมโครงการไทยช่วยไทยเตรียมกระจายสินค้าราคาประหยัดทั่วจังหวัดในวันที่15พฤษภาคมนี้
10: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวง

0: พ่วงข้างและรถจักรยานยนต์เพื่อใช้เป็นช่องทางการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ประชาชนในพื้นที่พร้อมสนับสนุนค่าน้ำมันผ่านบัตรฟีดการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการและเริ่มจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนอย่างทั่วถึงพงศ์ศรีสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ออสเตรเลียให้คำมั่นว่าจะเข้าร่วมภารกิจคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสของฝรั่งเศสและอังกฤษสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายริชาร์ดมาร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเมื่อวานนี้ภายหลังการประชุมร่วมกับตัวแทนกว่า40ประเทศซึ่งนำโดยฝรั่งเศสและอังกฤษเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนทางทหารสำหรับภารกิจคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยระบุว่าออสเตรเลียจะส่งเครื่องบินตรวจการ E7A Red Tail ซึ่งประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่แล้วสำหรับภารกิจช่วยป้องกันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จากการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านเข้าร่วมปฏิบัติการดังกล่าวนายมาร์สกล่าวเพิ่มเติมว่าออสเตรเลียพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจทางทหารพหุภาคีที่มีความเป็นอิสระและมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันรวมถึงการมีส่วนร่วมทางการทูตและการลดความตึงเครียดลงน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหาหมาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการจัดหางานสัมพันธ์ค่ะ

0: ททบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
5: ท่าน กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรอบรู้แรงงานค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569กระทรวงพาณิชย์พร้อมดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนทั่วประเทศ15พฤษภาคมนี้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้านให้กับประชาชนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและจีนคัดค้านการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซกมลวรรณและทัศพรผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายการแข่งขันเทนนิส ITF Women's World Tennis Tour ที่จังหวัดนครปฐมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569วันนี้เวลา 8:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนอกจากนี้ยังมีคณะทูตานุทูตต่างประเทศและประชาชนจำนวนมากร่วมชมพระราชพิธีท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กราบบังคมทูลคำพยากรณ์การเสี่ยงทายผ้านุ่งพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้านุ่ง6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ขณะที่การเสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคปีนี้พระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง
1: พญาแรกนาเสียงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญดังนี้เสียงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่เฝ้าชมพระราชพิธีบริเวณมณฑลท้องสนามหลวงเข้าเก็บเมล็ดพันธุ์ภายในมณฑลพระราชพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่าน

0: การป้องกันกรมโยธาธิการในเรื่องของการจัดทางน้ำเราก็ทำงานบูรณาการกับพื้นที่ถอดตัวเองจากปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นทีนี้เราก็มันมีการคาดการณ์ว่ามันจะมีสภาวะภัยแล้งเราก็ต้องเตรียมตัวในการจัดหาแหล่งน้ำกักตุนน้ำให้มากที่สุด
1: ขณะที่นายวุฒิศักดิ์งามประยูรประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีเล่าให้ฟังว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมรับชมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวงโดยตั้งใจว่าในวันนี้จะมาเก็บข้าวทรงปลูกกลับไปเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกับนางนวพรละอองศรีเกษตรกรจากจังหวัดร้อยเอ็ดเล่าว่ามาร่วมงานพระราชพิธีเป็นครั้งที่3แล้วโดยตั้งใจว่าจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกที่ได้รับในวันนี้ไปปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะขณะนี้เป็นช่วงเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกแล้วด้านนายปราโมทเดชโฮมประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าวและจะกลับไปพัฒนาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
2: แล้วปีนี้พี่เพิ่งจะเริ่มทำนาด้วยแล้วแต่บางคนถ้ามีรถไถว่าก็หวานพอดีจังหวะของพี่ได้เมื่อวานแฟนพี่กลับไปก็ไปหวานข้าววันนี้ที่ลอยก็บอกรถว่างวันนี้จะหวานก็รีบกลับบ้านรีบบ้านไปเลยไปหวานด้วย
3: ครับเป็นครั้งแรกครับครับเราจะพัฒนาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากลุ่มของเราก็เป็นการแก้ไขปัญหาช่วยเกษตรกรครับในพื้นที่ของเราครับ
1: ทั้งนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมีความสำคัญและผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรทั่วประเทศสะท้อนความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารและการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกที่มีมายาวนานสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะและปฏิบัติพระกรณียกิจระหว่างเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2569สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าได้ออกประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการปฏิบัติพระกรณียกิจเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2569ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงรับการตรวจพระอนามัยณโรงพยาบาลศิริราชจากพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นแล้วแต่เนื่องด้วยพระชนมายุเจริญถึง99พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2569เป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินเป็นรายกรณีทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบทั้งนี้มีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนมีต่อพระองค์และโปรดประทานพรสนองไมตรีจิตมาณโอกาสนี้ประกาศณวันที่13พฤษภาคม2569กระทรวงพาณิชย์พร้อมดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนเริ่มวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าจำเป็นได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้าน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนเพื่อให้สอดรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลในช่วงเดียวกันเช่นโครงการคนละครึ่งพาสโดยในระยะแรกจะดำเนินการระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนี้นำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น14รายการจากผู้ประกอบการ12รายมาจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านช่องทางใกล้ชุมชนทั้งรถพุ่มพวงร้านค้าชุมชนและจุดให้บริการของไปรษณีย์ไทยเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าจำเป็นได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้านสำหรับจุดจำหน่ายสินค้าในเบื้องต้นจะมีรถพุ่มพวงทั่วประเทศรวม 3,800 คันจุดจำหน่ายผ่านไปรษณีย์จังหวัดและไปรษณีย์อำเภอรวม946จุดและร้าน

0: ้าชุมชน129ร้านซึ่งจะเป็นเครือข่ายสำคัญในการนำสินค้าราคาพิเศษไปถึงมือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านและพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงห้างค้าปลีกหรือแหล่งจำหน่ายขนาดใหญ่ได้ไม่สะดวก
1: เราก็พยายามคุมในเรื่องของราคาของสินค้าที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นอย่างยกตัวอย่างโครงการไทยช่วยไทยเนี้ยค่ะสินค้าที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นหรือว่าสินค้าบริโภคตั้งต้นก็อยู่ในนี้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นน้ำมันพืชน้ำปลาซอสน้ำตาลไข่ข้าวสารนะคะส่วนในเรื่องของร้านค้านะคะก็ขอความร่วมมือค่ะให้ช่วยกันในเมื่อต้นทางเนี้ยราคาไม่ได้สูงขึ้นในแง่ของวัตถุดิบนะคะก็ขอให้ช่วยกันให้ความร่วมมือระยะกลางและระยะยาวเนี่ยเราดึงเอาสินค้า SME สินค้าชุมชนสินค้าวิสาหกิจชุมชนเข้ามาในโครงการด้วยจะได้เป็นระยะยาว
0: ทั้งนี้โครงการยังสนับสนุนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงให้สามารถเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยมีมาตรการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตรฟีดการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดของสถานีบริการน้ำมันปตท.สำหรับรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกแบ่งตามขนาดรถได้แก่รถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อได้รับการสนับสนุน375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะได้รับการสนับสนุน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนเมื่อมีการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อตามขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อช่วยลดต้นทุนการเดินรถและสนับสนุนให้รถพุ่มพวงสามารถนำสินค้าราคาพิเศษออกไปจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับการสนับสนุนชุดสินค้าเริ่มต้นหรือสตาร์เตอร์คิตเพื่อทดลองตลาดและช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มจำหน่ายสินค้าโดยรถกระบะจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ64ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,800 บาทรถสามล้อได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ37ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,000 บาทและรถจักรยานยนต์ได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น8รายการ22ชิ้นมูลค่าประมาณ450บาทโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กำหนดและมีป้ายแสดงราคาจำหน่ายตามโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับสินค้าราคาพิเศษตามเจตนารมณ์ของโครงการวาสนาตระเกตรายงาน
2: บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสนับสนุนนโยบายไทยช่วยไทยลดค่าน้ำมันรถพุ่มพวงช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนต่างๆได้อย่างครอบคลุม
3: หม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR เปิดเผยว่า PTT Station พร้อมเดินหน้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ตามนโยบายไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถเร่ขายสินค้าหรือรถพุ่มพวงเพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้สามารถนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกไปวิ่งกระจายจำหน่ายตามชุมชนต่างๆได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้นผ่านความพร้อมของเครือข่ายสถานีบริการที่มีมากกว่า 2,400 แห่งในกว่า760อำเภอทั่วประเทศทางนี้การดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้ผู้ค้าและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมแล้วยังตอกย้ำแนวคิดของ PTT Station ในการเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสังคมไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญจัดรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน33คันเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดในระดับชุมชนโดยเตรียมเปิดจำหน่ายสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15พฤษภาคมนี้
4: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยจังหวัดอำนาจเจริญได้รับการจัดสรรรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน33คันครอบคลุมทั้งรถยนต์รถ3ล้อพ่วงข้างและรถจักรยานยนต์เพื่อใช้เป็นช่องทางการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ประชาชนในพื้นที่พร้อมสนับสนุนค่าน้ำมันผ่านบัตรฟีดการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบ การทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการและเริ่มจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนอย่างทั่วถึงพงศ์ศรีสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: เช่นเดียวกับจังหวัดตรังคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน25รายมุ่งเน้นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกล
5: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจังหวัดตรังมุ่งเน้นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกลจำนวน25รายซึ่งเป็นไปตามจำนวนที่จังหวัดตรังได้รับการจัดสรรในเฟสแรกซึ่งเครือข่ายรถพุ่มพวงจะเป็นกลไกสำคัญในการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปจำหน่ายในราคายุติธรรมถึงมือประชาชนถึงหน้าบ้านสำหรับผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งชุดสินค้าเริ่มต้นรับสินค้าอุปโภคบริโภคฟรีตามขนาดรถเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการจำหน่ายบัตรเติมน้ำมันสนับสนุนค่าน้ำมันตามขนาดของพาหนะโดยมีเงื่อนไขต้องมีการสั่งซื้อสินค้าจากโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้เครือข่ายรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับชุดสินค้าเริ่มต้นณที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่กำหนดในวันที่15พฤษภาคม2569เพื่อเริ่มกระจายความสุขและลดค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตรังต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสานไปรษณีย์ไทยเร่งกระจายสินค้าชุดเริ่มต้นฟรีให้กับรถพุ่มพวงนำไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเน้นย้ำต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้าย
6: นายไตรคุณโชประการหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันที่15พฤษภาคมนี้จะมีการคิกออฟเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันพร้อมกันทั้ง8อำเภอเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดไปตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆเพื่อช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่ต้องเดินทางไกลโดยรถพุ่มพวงจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นฟรีผ่านไปรษณีย์ไทยเพื่อนำไปทดลองตลาดโดยรถกระบะจะได้รับชุดสินค้า14รายการ64ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,800 บาทรถสำล้อพ่วงข้างได้รับชุดสินค้า14รายการ37ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,000 บาทและรถจักรยานยนต์ได้รับชุดสินค้า8รายการ22ชิ้นมูลค่าประมาณ450บาทโดยต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้ายและจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อตามมูลค่าสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดโดยรถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถสำล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะ750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวปราณีตเพื่อรับการสนับสนุนทั้งด้านการตลาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปมุ่งสู่มาตรฐานสากล
7: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรปี2569หรือโครงการข้าวปราณีตโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนครบวงจร3ด้านหลักประกอบด้วยการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศการอบรมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดหาเทคโนโลยีแปรรูปเช่นเครื่องสีข้าวและเครื่องอบข้าวสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารสำคัญอาทิสำเนาการจดทะเบียนกลุ่มและรายละเอียดสินค้าได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้ถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
2: กรมทางหลวงชนบทเปิดเผยผลสำเร็จมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าถึงร้อยละ40พร้อมเตรียมแผนเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ให้ครบ 800,000 ดวงภายในปี2571นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตและขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลก รัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างจริงจังโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและให้พิจารณาอย่างเหมาะสมในส่วนของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการปรับลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบทภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้การดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำเฉลี่ยปริมาณรถ60คันต่อชั่วโมงได้ทำการศึกษาแล้วว่าจะต้องปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้ทางและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดตัดทางโค้งต้องระวังเป็นพิเศษและจากผลการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ40นอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทยังมีแผนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ให้ครบ 800,000 ดวงโดยจะทยอยเปลี่ยนคาดว่าจะครบทั้งหมดในปี2571
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยพร้อมเร่งยกระดับที่อยู่อาศัยทั่วประเทศรองรับผู้สูงอายุและฟื้นฟูชุมชนดินแดง
9: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ครองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในปีนี้การเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยรองรับทั้งรูปแบบซื้อเช่าและเช่าระยะยาวพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าและแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุด120ผ่อนนานสูงสุด40ปีขณะเดียวกันยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บางละมุงและร่มเกล้ารวมเกือบ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบด้วยการออกแบบตามหลักให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสะดวกนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางลามอินทาทุ่งสองห้องและบ่อนไก่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองพร้อมกันนี้การเคหะแห่งชาติยังเดินหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซลารูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี2568โดยสามารถฟื้นฟูได้เร็วกว่าแผนพร้อมเร่งปรับปรุงโครงสร้างอาคารและระบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้
10: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและแผนเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขในสถานการณ์อุทกภัยที่โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเปิดเผยว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่สามารถฟื้นฟูการให้บริการหลังได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยปี2568ได้เร็วกว่าแผนที่วางไว้ 20% พร้อมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินช่วยเหลือ100ล้านบาทเพื่อนำมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินระบบเครื่องสำรองไฟรวมถึงศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกและหอผู้ป่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กคาดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโรงพยาบาลหัดใหญ่ยังเร่งปรับปรุงโครงสร้างอาคารและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2569โดยขณะนี้ฟื้นฟูโครงสร้างอาคารดำเนินการแล้วประมาณ 80% พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าเฉพาะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อสร้างอาคารและระบบเครื่องสำรองไฟโดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารองรับอาคารบริการต่างๆรวมถึงการก่อสร้างอาคารปั๊มน้ำระบบผลิตน้ำดื่มปรับปรุงระบบก๊าซทางการแพทย์และพัฒนาระบบสื่อสารเชื่อมต่อไฟฟ้าสำรองกับสถานีฐานสัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความพร้อมในการรับมือภัยพิบัตินอกจากนี้โรงพยาบาลหัดใหญ่ยังเดินหน้ายกระดับบริการสู่ความเป็นเลิศ70ความเชี่ยวชาญตั้งศูนย์มะเร็งศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศูนย์ทารกแรกเกิดศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องและศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะพร้อมนำนวัตกรรมการแพทย์อัจฉริยะและการพัฒนาตามมาตรฐานสากลมาใช้ในการรักษาควบคู่กับแผนขยายบริการโรงพยาบาลหัดใหญ่2บนพื้นที่บ้านไร่ตำบลบ้านทุอำเภอหัดใหญ่ขนาด130ไร่เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งภาคใต้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพไทยในอนาคตธัญวันติระโรสวทสงขลารายงาน
2: ความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังเข้าควบคุมไฟอย่างต่อเนื่อง
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้รับรายงานสรุปสถานการณ์เหตุไฟไหม้ป่าผู้ป่าเจาะพื้นที่ตำบลตะโลมียอหมู่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอพบไฟไหม้พื้นที่ป่าและสวนปาล์มน้ำมันรวม3แปลงได้รับความเสียหายประมาณ850ไร่โดยขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งควบคุมไฟอย่างต่อเนื่องโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและเขต12สงขลารวม3เครื่องเพื่อสูบน้ำสร้างความชุ่มชื้นใต้ผิวดินพร้อมใช้รถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ14คันรวมทั้งเครื่องสูบน้ำแบบหาบหามอีก7เครื่องเข้าฉีดน้ำสกัดการลุกลามของไฟในพื้นที่เข้าถึงยากนอกจากนี้ยังมีการใช้รถแมคโครขุดคูส่งน้ำใช้โดรนบินสำรวจหาจุดต้นเพลิงและจัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงโดยมีหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารฝ่ายปกครองและประชาชนในพื้นที่รวมกว่า250คนร่วมปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าขณะเดียวกันพบกลุ่มควันหนาแน่นในพื้นที่เกิดเหตุส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบเล็กน้อยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปอยะได้ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อป้องกันผลกระทบจากหมอกควันฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัทแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาพรวมสุขภาพผู้แสวงบุญคนไทยอยู่ในเกณฑ์ดีพร้อมเดินหน้าออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง
12: นายแพทย์ซุลกิฟลียูโซหัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัทแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมสุขภาพของผู้แสวงบุญชาวไทยในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่พิธีฮัทประจำปี2569ว่าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผู้แสวงบุญส่วนใหญ่มีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถประกอบศาสนกิจได้ตามปกติทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีผู้แสวงบุญเพียง1รายเท่านั้นที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในนครมะดีนะห์ปัจจุบันอาการปลอดภัยและทางโรงพยาบาลได้ส่งตัวกลับมายังหน่วยแพทย์ไทยเพื่อทำการรักษาต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายแพทย์ซุนกิฟลียังระบุด้วยว่าปัญหาสุขภาพผู้แสวงบุญคนไทยส่วนใหญ่ที่พบเป็นอาการทั่วไปเช่นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจหรือไอรองลงมาคือโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูกรวมทั้งโรคผิวหนังโดยทีมแพทย์ได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำเรื่องการพักผ่อนการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอและการดื่มน้ำให้เพียงพอในขณะเดียวกันหน่วยแพทย์ไทยยังคงเดินหน้าออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโรงแรมที่พักของผู้แสวงบุญในนครมักกะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นติดตามอาการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้แสวงบุญอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคนว่าจะได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการประกอบพิธีฮัจญ์อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
13: ภาษีทุกบาททุกสตางค์คือเงินของประชาชน
14: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับภาษีหรือว่างบประมาณต่างๆที่นำไปบริหารมาจากภาษีของประชาชนผู้นำในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเขาไม่

0: ไม่ได้สมิ่นประมาทหรือไปขัดขวางการทำงานแต่ตรวจสอบการบริหารงานและภาษีเป็นแว่นตาที่จะตรวจสอบการทุจริตที่แฝงอยู่ในภาครัฐได้ครับ
1: รักษาภาษีคือรักษาอนาคตประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ระบุว่านายมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนต่างเห็นพ้องว่าไม่ควรปล่อยให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะที่นายหลิวเผิงหยูโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐกล่าวว่าทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันเพื่อฟื้นฟูการสัญจรตามปกติผ่านช่องแคบฮอร์มุสซึ่งก่อนสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะปะทุขึ้นถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติราว1ใน5ของโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งประเด็นการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสเป็นหนึ่งในวาระของการประชุมสุดยอดครั้งนี้นายจูนเจเฮิร์สที่3รักษาการรองปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ทำหน้าที่ควบคุมงบประมาณของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยต่อคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐใช้งบประมาณในการทำสงครามกับอิหร่านไปแล้วราว 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 940,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมและการทดแทนอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั่วไปเพื่อให้กำลังพลยังคงประจำการในพื้นที่ปฏิบัติการความเคลื่อนไหวดังกล่าวสูงกว่าตัวเลขประมาณการ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 810,000 ล้านบาทที่นายเฮิร์สแจ้งต่อสภาคองเกรสของสหรัฐเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเป็นงบประมาณที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฐานทัพสหรัฐหลายแห่งในภูมิภาคตะวันออกกลางนางสเตฟานีริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสออกแถลงการเมื่อวานนี้ระบุว่าไม่พบหลักฐานบ่งชี้การระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเป็นวงกว้างภายในประเทศฝรั่งเศสหลังจากผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสบนเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเดินทางกลับประเทศแล้วทั้งนี้ชาวฝรั่งเศส22คนที่สัมผัสใกล้ชิดกับเชื้อไวรัสฮันตาเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสและกักตัวในโรงพยาบาลแล้วภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างไรก็ตามหญิงชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้โดยสารเรือสำราญ MV Hondius และมีผลตรวจเชื้อไวรัสฮันตาเป็นบวกยังคงต้องพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตโดยอาการทรุดหนักลงและต้องรักษาด้วยการใช้ปอดเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาของมาเลเซียรายงานว่ามาเลเซียจะเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มขึ้นแล้วโดยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียระบุว่าในช่วงนี้ระดับความชื้นในอากาศต่ำลงส่งผลให้การก่อตัวของเมฆเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ของมาเลเซียลดลงทำให้ทั่วประเทศมาเลเซียมีจำนวนวันที่มีฝนตกน้อยลงและวันที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้นไปจนถึงเดือนกันยายนนี้พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าหากไม่ควบคุมกิจกรรมการเผาในพื้นที่กลางแจ้งอย่างเข้มงวดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้อาจเกิดหมอกควันไฟป่าในบางพื้นที่และลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour สัปดาห์ที่3และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการITF Women World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพง

0: แสนจังหวัดนครปฐมในรอบแรกกมลวันยอดเพชรนักหวดดีกรีทีมชาติไทยชุดแชมป์2026บิลลี่จีนคิงครับเอาชนะเคียร่าดิทอมมาโซมือ420 ITF แรงกิ้งจากอิตาลีได้2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างแคโรลานเดลาเนจากนิวแคลิโดเนียหรืออัญชิสาฉันทะนักหวดสาวไทยมือวางอันดับ2ของรายการด้านทัศพรนาคลอนักหวดดีกรีทีมชาติไทยชุดแชมป์2026บิลลี่จีนคิงครับมือ593ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะคาเซเนียครูเปนีนามือ1043 ITF แรงกิ้งจากรัสเซีย2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับเอคาเทรีนาคุสเนสโซวามือ359 ITF แรงกิ้งจากรัสเซียต่อไปฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดสุดท้ายณสนามคิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ประเทศซาอุดิอาระเบียทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีไล่ตามตีเสมอทีมชาติเมียนมา U17 2ประตูต่อ2โดยในเกมนี้เมียนมาขึ้นนำก่อน2ประตูจากไซมยัตมินในนาทีที่19และ22จากนั้นทีมชาติไทยได้ประตูตีไข่แตกจากปกรณ์สุทธิประภาในนาทีที่30และประตูตีเสมอจากเดวิดกาแบดในนาทีที่75จากนั้นช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มเติมจบเกมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่น U17 เสมอกับเมียนมา U17 ดุเดือด2ประตูต่อ2ส่งท้ายศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ศึก EFL Championship Playoff รอบรองชนะเลิศนัดที่2นักบุญแดนใต้เซาท์แฮมป์ตันเปิดรังเซนต์แมรี่เฉือนเอาชนะเดอะโบโรมิดเดิลโบรในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อชิงตั๋วใบสุดท้ายเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกกับเฮาซิตี้ที่สนามเวมบลีย์ในวันที่23พฤษภาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมซึ่งแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกโดยจะพยายามให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
1: ครม.ก็ได้รับทราบแล้วก็ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็จะประสานงานร่วมมือกับทางกสทช.ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็พยายามทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งนะครับ
0: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกระแสข่าวที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าคณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้น
2: มติคณะรัฐมนตรีวันนี้ไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องของงบกลางใดๆเลยมติมีเพียงแค่รับทราบที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดบอลโลกค่ะในทุกๆมิติล่ะค่ะที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้ประชาชนได้มีโอกาสรับชมการถ่ายทอดบอลโลกโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์แล้วเราจะได้มีความสุขด้วยกันรูปแบบก็คือในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดมีการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นก็กรมประชาสัมพันธ์ก็รับผิดชอบไปแต่ว่าโดยหลักที่วันนี้สังคมเข้าใจกันคลาดเคลื่อนที่สื่อไปลงว่าอนุมัติงบกลางพันกว่าล้านนั้นขอย้ำในประเด็นนี้ก่อนว่าไม่มีการใช้งบกลางค่ะ
0: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียอนุมัติให้สมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในอนาคตแข่งขันระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่แฟชั่นไอแลนด์พร้อมเปิดสนามโอเพ่นให้กับนักปั่นตัวน้อยได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเอเชียขณะที่นักกีฬาหลายชาติชั้นนำตอบรับร่วมแข่งขันมากมาย โดยผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th จนถึงวันที่4มิถุนายนนี้สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาว่ายน้ำลีลาระบำใต้น้ำส่งนักกีฬาชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศอิตาลีพร้อมตระเวนแข่งขันเก็บประสบการณ์ในยุโรปทั้งอิตาลีฮังการีและสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่วันที่7เมษายนที่ผ่านมาผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพว่ายน้ำลีลาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์การแข่งขันที่ประเทศอิตาลีชิงแชมป์แห่งชาติฮังการีและแชมป์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาด้านโค้ชตึกนายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งนักกีฬาไปแข่งขันในยุโรปครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักกีฬาดาวรุ่งและใช้ประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของทีมโดยหลังจากนี้สมาคมจะติดตามผลงานอีกครั้งในศึก Asian Age Group Championship 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่17ถึง25กรกฎาคมพร้อมตั้งเป้าทำผลงานใน Asian Game ให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงการกีฬาแห่งอนาคตในวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 13:30 นถึง 16:30 นที่ห้องปฐมชาติชั้น23โรงแรมอนุมาแกรนด์กรุงเทพโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและสร้างการมีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงกีฬาจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนปริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราวิทยาปรัมปราวิทยาเป็นศัพท์ของราชบัณฑิตยสภาที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่า mythology หมายถึงวิชาที่รวบรวมศึกษาและตีความเรื่องปรัมปราหรือเรื่องเก่าก่อนซึ่งเล่าสืบต่อกันมาช้านานมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ประวัติความเป็นมาของชุมชนคนในชุมชนและบรรพชนตำนานวีรบุรุษของชุมชนตำนานประเพณีและการละเล่นท้องถิ่นเป็นต้นความรู้ตามปรัมปราวิทยาเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ของคนไทยมีหลายทางทางหนึ่งว่าพรหมลงมากินก้อนดินแล้วกลายมาเป็นมนุษย์ทางหนึ่งเชื่อว่ามนุษย์เกิดและออกมาจากน้ำเต้า
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
8: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ อันหนึ่งช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569โดยเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org และ LINE ID 0804042493หรือสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์02-354-7391-2กรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศชายไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมการผลิตประเภทงานแบบงานกลึงงานปั๊มขึ้นรูปงานเชื่อมโลหะงานแปรรูปเหล็กและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้างเช่นนั่งร้านก่อสร้างแบบหล่องานก่อสร้างโครงเหล็กและงานเดินท่อเป็นต้นสวัสดิการระหว่างฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยนพร้อมที่พักปฏิบัติงานครบ3ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกปฏิบัติงานและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยนผู้สนใจสมัครได้ที่ www.toea.doe.go.th ต ั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น022459428กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสทัศนศึกษาปฏิบัติงาน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.thการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมนี้เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการกรมหม่อนหมายรับสมัครคัดเลือกแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานรวม7อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมหม่อนหมาย gsds.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน9อัตราเจ้าพนักงานพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง25พฤษภาคม2569วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง24พฤษภาคม2569โดยรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์www.rtanc.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่027633557และ027634232ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเสี่ยงทายในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของคนไทยแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นๆโดยได้ดูฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นซึ่งในปีพ.ศ.2569ตรงกับวันที่13พฤษภาคมครับทั้งนี้ในพิธีดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญกรมปศุสัตว์จะดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150ซมความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180ซมโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันเขาเป็นลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งในขั้นตอนหนึ่งของพิธีพระโคจะเสี่ยงทายของกินเจ็ดสิ่งเพื่อเป็นการพยากรณ์ถึงสถานการณ์ของพืชผลผลิตภัณฑ์ทางเกษตรในปีนี้จะมีลักษณะอย่างไรโดยของกินเจ็ดสิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคนั้นมีข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นดังต่อไปนี้ถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหารพลาหารภักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ถ้าพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นเศรษฐกิจรุ่งเรืองนอกจากนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2509คณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลนี้เป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรเห็นถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยเช่นเดียวกันจบบทความประจำวันเรื่องการเสี่ยงทายในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
12: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
13: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: แววหวานตำนานเพลง
0: ความสุขความสนุกสนานนะครับรวบรวมไว้ในรายการของเรากับเพลงอันทรงคุณค่าจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับพบกันเป็นประจำครับตามทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณรายการของเรานะครับและช่องทางที่ติดตามได้นะครับภาพคมชัดทั้งเสียงและภาพในทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2ครับผม
1: ค่ะสำหรับช่องทางออนไลน์นะคะเป็น Facebook Live นะคะก็คือแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจแววหวานตำนานเพลงค่ะและยังมีสามารถรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางช่อง YouTube PRD Big Band Official Channel ค่ะ
0: วันนี้เรา2คนนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการตลอด1ชั่วโมงเต็มนะครับคุณมรุธิดาบุญมงคลและผมเสถียรพงษ์กลั่นแตงครับผมรายการของเราในวันนี้ครับนำเสนอในรูปแบบของสังคีตสัมพันธ์บรรเลงร่วมกันระหว่างดนตรีสากลและดนตรีไทยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ว่า2บทเพลงแรกนะคะเราจะขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6มาให้ได้ฟังกันค่ะบทเพลงแรกนะคะก็คือบทเพลงโยสลัมค่ะบทเพลงนี้นะคะจะอัญเชิญโดยคุณธนพลศรีรัตน์และคุณสุริพรกล่าวสะอาดค่ะตามมาด้วยบทเพลงที่2นะคะบทเพลงความรักค่ะอัญเชิญโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะและบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะเป็นบทเพลงคู่ค่ะกับบทเพลงดวงเดือนค่ะผู้ที่จะมาถ่ายทอดนะคะก็คือคุณเฟรนด์ชิพเสถียรพงษ์กันแตงนะคะขับร้องคู่กับคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะ
0: ปิดเบรกนี้นะครับกับช่วงแรกของเรากับเพลงที่มีชื่อว่าเพชรน้อยครับเพลงนี้ขับร้องโดยคุณธนพลศรีรัตน์บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมช่วงแรกของรายการของเราครับ

0: ก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับช่วงแรกของรายการตอนนี้มาถึงช่วงที่2ของเรานะคะก
1: ็
0: ยังคงเป็นบทเพลงสังคีตสัมพันธ์นะคะเพราะว่าวันนี้ธีมของเราใส่ชุดมาเต็มแบบนี้เลยนะคะ
1: ใช่นะครับแล้วก็วันนี้มีเพลงมานำเสนอค่อนข้างที่จะอัดแน่นพอสมควรเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับช่วงนี้ไปรับฟัง4บทเพลงต่อเนื่องกันเลยครับบทเพลงแรกครับที่จะรับฟังไปพร้อมกันกับบทเพลงที่มีชื่อว่าอ้อยใจครับเพลงนี้ขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันต์และคุณพัฒนันอรุณวิจิตรสกุล

ปิดท้ายช่วงนี้นะคะโดยคุณเฟรนด์ชิพเสถียรพงษ์กันแตงนะคะกับเพลงจำปาทองค่ะเดี๋ยวไปฟังกันนะคะว่าจะเศร้าแค่ไหนนะคะช่วงนี้4บทเพลงค่ะ

0: เป็นไงบ้างครับฝีไม้ลายมือการถ่ายทอดเพลง
1: จำปาทอง
0: เสียใจของผม
1: เศร้ามากเมื่อสักครู่นี
0: ้ผมร้องไปเองก็รู้สึกอินเหมือนก
1: ันน้ำเสียงรู้สึกสั่นเครือไปด้วยเลยนะคะ
0: รู้สึกอินเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการของเราจะอินแล้วก็มีความรู้สึกร่วมไปกับพวกเราหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนโหมดกันนิดนึง
1: นะชื่นชอบ
0: บอกว่าชื่นชอบเปลี่ยนโหมดแต่ก็ยังโหมดในเรื่องของความรักอยู่
1: ใช่ค่ะก็ยังเศร้าอยู่นะ
0: ใช่ครับช่วงนี้5บทเพลงกันเลยทีเดียวครับเริ่มกันที่เพลงที่มีชื่อว่ารักจำพรากขับร้องโดยคุณประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับ

และปิดท้ายช่วงนี้นะคะด้วยเพลงม่านมงคลค่ะขับร้องโดยคุณเจษดาพลอยมอนค่ะบรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเชิญรับชม

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเกาะสมุยและนั่งเรือต่อไปยังเกาะพะงันทันทีเพื่อเร่งแก้ปัญหาโนมินีในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเกาะสมุยและนั่งเรือต่อไปยังเกาะพะงันทันทีเพื่อเร่งแก้ปัญหาโนมินีในพื้นที
10: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายพร้อมรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนหลังได้รับเสียงสะท้อนว่ามีคนต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลตั้งบริษัทแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่โดยเมื่อเดินทางมาถึงมีมวลชนมารอต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจและสะท้อนปัญหาเรื่องของภูมิทัศน์ท่าเรือในพื้นที่และเรื่องนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำที่เดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าเดิมโดยนายกได้สั่งการให้กระทรวงทรัพย์และกระทรวงการท่องเที่ยวรับเรื่องและเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมราชทัณฑ์เปิดเผยนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีอาวุธปืนสงครามภายหลังถูกส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณมีอาการดีขึ้นแล้วเบื้องต้นแพทย์คาดการว่าเกิดจากการกินยาเกินขนาด
11: กรมราชทัณฑ์เปิดเผยอาการนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาครอบครองอาวุธปืนสงครามภายหลังถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณโดยแพทย์ได้ตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดและทำซีทีสแกนสมองเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจรับประทานยาประจำตัวเกินขนาดซึ่งได้ทำการรักษาโดยการล้างกระเพาะและให้ยาต้านพิษจนอาการตอบสนองดีขึ้นความคืบหน้าล่าสุดผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีแต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและให้อาหารทางสายยางขณะที่ผลตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดส่วนผลตรวจเลือดอย่างละเอียดเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ยานอนหลับและสารพิษอื่นๆอยู่ระหว่างรอผลคาดทราบผลตรวจไม่เกินสัปดาห์หน้าทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ยังระบุว่าผู้ต้องหามีอาการหลังเข้าเรือนจำเพียง2ชั่วโมงและยืนยันว่าเรือนจำมีมาตรการห้ามนำยาเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมยกระดับรักษาความปลอดภัยรอบโรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงโดยร่วมกับตำรวจและหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษดูแลอย่างเข้มงวดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษยืนยันไม่ลาออกจากตำแหน่งแม้จะเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าเขาจะไม่ลาออกจากตำแหน่งและจะเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปแม้เสียงเรียกร้องที่ให้เขากำหนดกรอบเวลาสำหรับการลาออกจากตำแหน่งจะเพิ่มขึ้นในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากพรรคแรงงานพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วอังกฤษสกอตแลนด์และเวลส์จนทำให้สูญเสียคะแนนเสียงและที่นั่งจำนวนมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐมนตรี4คนประกาศถอนตัวจากรัฐบาลเพื่อกดดันให้นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ลาออกขณะเดียวกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอย่างน้อย80คนจากทั้งหมด403คนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยทันทีหรือกำหนดกรอบเวลาสำหรับการลาออกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงาน

0: องค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด
5: ้อลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: ชื่อตนยรัตช่วยประหยัดน้ำประปาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่101จุดทันท่าเมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงในภาพบ่ายมีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านที่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์เวลาสถานการณ์ถ่ายทอดข่าวสถานการณ์สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกต่อด้วยรายการบุรีรัมย์สระแองเวลาสถานการณ์ถ่ายทอดข่าวจะได้รับรายการที่อินดีอีสานใต้ต่อด้วยรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเวลา17:00 น.ถ่ายทอดข่าวจะได้สถานการณ์101.5สร้างสังคมเวลา18:00 น.ที่เวลาครองชาติจากนั้นฟังข่าวท้องถิ่นในการตีคองร้องข่าวอีกาแมดินและรายการสบายยามเย็นเวลา19:00 น.ถ่ายทอดข่าวจะได้รายการแว่นวงกีฬาเวลา20:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์ศาลาวรรณกรรมเวลา21:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรัฐการสีสันวรรณกรรมเวลา22:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรัฐการเพื่อนฝันเวลา23:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรัฐการธรรมะก่อนนอนจนกระทั่งถึงเวลา24:00 น.ปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้

เรวดีหงสากุลครับที่ผู้ประกาศวิริยุทธ์การบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิริยุทธ์น้อยพรมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

0: ค่ะพี่ดิษฐ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกฝั่งทางบ้านนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการสารสารพันกับสวทบุรีดำนะคะที่มีให้ติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 เอ็ดจุดห้ามิกะเฮิร์ตและติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีดำนะคะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารที่สนใจนำเคยมาเล่าให้ฟังแล้ววันนี้นะคะวันรายการสดค่ะเราได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่นะคะท่านเป็นนิติกรชำนาญการพิเศษจากสายยุทธชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอต้อนรับค่ะพี่ดนิตาเดวิสันนะคะท่านเป็นนิติกรชำนาญการพิเศษก็จะมาพูดคุยกันนะขอบคุณพี่จิตมากมากนะคะพี่จิตว่าเรียกพี่จิตก็ได้นะคะเดี๋ยวนะคะวันนี้นะคะบอกว่าพี่จิตบอกว่าขอคิวจัดรายงานหน่อยแล้วก็แน่นมากเราบอกพี่จิตค่ะขออนุญาตเป็นวันเพื่อนมงคลในใหม่นะคะวันนี้พี่ติดมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังแล้วก่อนอื่นเดี๋ยวนานๆทีกันสายยกจนแล้วก็ครอบครัวจะพยายามมาออกรายการเนาะพี่ติดมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเห็นว่ามีเรื่องของการคุ้มครองพระราชบัญญัติสารเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2543ใช่ไหมคะมันมีความสำคัญยังไงพี่ติดต้องเข้ากำหนดยังไงบ้างอะ
1: ค่ะค่ะพอดีว่าทางสันยุธรรมเองนะคะเป็นองค์กรที่ตามกฎหมายเขาก็มอบอำนาจมาให้ทางศาลเราเนี่ยค่ะมีอำนาจในการพิจารณาคดีนะคะซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวของเราเนี่ยค่ะตามกฎหมายแล้วก็คือมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะคะรวมไปถึงคดีครอบครัวด้วยนะคะในวันนี้เราก็หยิบยกเอาประเด็นของการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะมีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนมาพูดคุยกันนะคะซึ่งการคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.2553เนี่ยค่ะก็ได้กำหนดบทบาทของศาลไว้นะคะว่าศาลนอกจากมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแล้วนะคะศาลยังต้องทำหน้าที่ในการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนด้วยโดยเฉพาะเกี่ยวกับการดำเนินคดีเกี่ยวกับเด็กกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าไอ้ตัวพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนเนี่ยค่ะได้พูดว่ายังไงไปบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะดำหลักแรกเลยนะคะการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในชั้นจับกลุ่มนะคะตัวกฎหมายตัวเนี้ยค่ะบอกว่าในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในชั้นจับกลุ่มเนี่ยค่ะห้ามพนักงานสอบสวนนะคะห้ามจับเด็กนะเอาเว้นแต่ว่าเด็กนั้นน่ะจะกระทำผิดซึ่งหน้านะคะแล้วก็มีไม้จับมีคำสั่งของศาลอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของตัวเยาวชนคือใครก็คือเยาวชนคนที่อายุเกิน15ถึงแต่ไม่เกิน18นะคะเขาเรียกว่าเยาวชนตามกฎหมายนะคะการจับเยาวชนนั้นนะคะก็ต้องมีเหตุด้วยนะพนักงานสอบสวนคุณพนักงานตำรวจนั้นนะคะก็ต้องมีเหตุว่าจะต้องมีเหตุตามกฎหมายว่าต้องจับเขาได้นะคะอาจจะแบบเขากับกำลังจะกระทำผิดซึ่งหน้าเราเห็นอยู่อะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีหมายจับตามที่ศาลบอกว่าจับได้เขาอาจจะกระทำผิดก่อนหน้านี้แล้วเขาหลบหนีอะไรเงี้ยค่ะศาลออกหมายจับเนี้ยโอเคเยาวชนก็อาจจะโดนจับในเหตุนี้ได้นะคะ
0: อันนี้เดี๋ยวไปขออนุญาตถามพี่ถิ่นเนาะคือจริงๆแล้วบอกว่าการจับเด็กและเยาวชนนะคะพี่จินคะจะขออนุญาตเพิ่มเติมนะคือจริงๆงานเด็กและเยาวชนเนี่ยเวลาเขารวมกลุ่มกันเนาะแล้วก็จะไปมีกิจกรรมของเขาแหละบางทีเราคิดว่าเขาพฤติกรรมเนี่ยคือความผิดแต่เขาไม่รู้ดังนั้นเนี่ยพี่ติดลองยกตัวอย่างให้น้องๆอาจจะติดตามกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือเด็กๆที่จับกลุ่มกันพี่ติดคือบางทีกิจกรรมบางอย่างที่เขาทำผิดกฎหมายค่ะที่เราจะต้องถูกจับกุมมันประมาณไหนมั้งคะพี่เด็กคะ
1: เดี๋ยวนะเท่าที่ทราบมาเป็นคดีที่นำมาสู่ศาลนะก็จะเป็นพวกทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกัน
0: ที่เจอบ่อยอะพี่จิตแบบเจอบ่อยมากอุ้มมีคดีนี้มาอีกแล้วทำไมเด็กเขาจะต้องมีพฤติกรรมอย่างนี้คืออย่างทะเลาะวิวาทอย่างเช่นเขาอย่างล่าสุดมีเห็นสงกรานต์ที่ผ่านมาพี่ติดแล้วมันมีคลิปด้วยนะที่มีน้องๆเขามีการทะเลาะวิวาทเงี้ยคือช่วงที่ผ่านมาน่ะมันมีคดีอย่างเงี้ยเข้าไปเยอะด้วยใช่ไหมคะพี่ติดคะ
1: เยอะเลยค่ะเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าเขารู้ว่าผิดไม่ผิดแต่เข้าใจว่าเขารู้นะว่ามันผิดเขาเข้าใจว่าเขารู้นะว่ามันผิดแต่ด้วยความที่เขา
0: สติ
1: มันอยู่ในกลุ่มค่ะ
0: ใช่ไหมพี
1: ่อยู่ในกลุ่มแล้วทีนี
0: ้
1: อาจจะแบบเขาเรียกอะไรคึกขนอง
0: คึกขนองนะพี่
1: ค่ะใช่ค่ะบางทีจะบอกว่าไง ความที่มันไปอ่ะมันไปตามสถานการณ
0: ์เพื่อนคนนึง
1: ไป
0: กระทำความผิดกับกลุ่มอลิคู่อลิหรือคนที่แบบเราไม่รู้แหละว่าอลิแม่หรือแค่มองหน้าฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่ชอบหน้าคนนี้แล้วฉันก็เลยไปกระทำความผิดกับคนนั้นอย่างนั้น
1: มันมีหลายๆสถานการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่แบบว่ามันเกิดปุ๊บแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขนาดว่าตำรวจจับแล้วต้องไปดำเนินคดีต้องโดนฟ้องต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะเข้าใจว่าเขาอาจจะเข้าใจว่าเออเอาเราแค่ตีกัน
0: ทะเลาะวิวาทเบาๆใช่ไหมพี่ติ๊กแต่ว่าจริงๆเราพี่ติ๊กกำลังจะบอกว่าที่น้องๆคิดว่ามันเป็นเรื่องเบาๆอ่ะมันเป็นความผิด
1: ใช่จริงๆแล้วกฎหมายเขากำหนดว่ามันเป็นความผ
0: ิ
1: ด
0: ใช่ค่ะพี่ติ๊กก็เราจะบอกน้องๆบางทีเด็กเขาก็รู้เท่าไม่ถึงการด้วยความที่เขาจับกลุ่มได้อยากจะชี้แจงให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่ติดตามรายการนี้นะคะก็ในเรื่องของน้องๆที่ไปร่วมกิจกรรมหรือไปเกาะกลุ่มไปไหนตอนไหนเนี่ยบางทีพ่อแม่ก็ไม่คิดว่าลูกเราจะเป็นแบบนั้นด้วยความที่เขาอยู่ที่บ้านนะเขาไม่ได้มีพฤติการแบบนี
1: ้
0: แล้วหลายๆครั้งที่ลูกถูกจับแล้วพ่อแม่ก็จะไปเถียงเจ้าหน้าที่ว่าลูกฉันไม่ได้เป็นคนแบบนั้น
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นใช่ไหมมีคดีนึงอย่างเมื่อวานนี้เอง
0: จะเล่าให้ฟังกับพี่จิตเล่าให้ฟังดีกว่า
1: อย่างเคสเมื่อวานจ้ะอย่างเคสเมื่อวานนี้ก็จะเป็นเคสพยายามฆ่าจะบอกว่าเป็นพยายามฆ่าเพราะว่าผู้เสียหายไม่เสียชีวิตก็เลยต้องตำรวจก็เลยตั้งข้อหาพยายามฆ่าใช่ค่ะ
0: เคสที่บางทีหวังอย่างน
1: ี้ค่ะเขาไปด้วยกัน3คนมีคนขับมีนั่งตรงกลางแล้วก็มีคนนั่งซ้อนท้ายคนสุดท้ายเนี่ยเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงคู่กรณีเขาผิดใจกันความที่แบบน่าจะด่าทอกันถึงพ่อถึงแม
0: ่ค่ะ
1: ค่ะทีนี้ไอ้เคสตัวเนี้ยคนที่อยู่ตรงกลางพ่อแม่บอกว่าเนี่ยลูกตัวเองไปกับเขาไม่ได้รู้เลยว่าเขาจะเอาปืนไปยิงคู่กรณีคู่อริของเขา
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนั่นน่ะมันก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ผู้ปกครองก็เข้าใจว่าลูกของเขาก็ไม่ได้กระทำความผิด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาก็บอกว่าเนี่ยลูกไม่ได้รู้เรื่องเลยไอ้คนที่มันเอาถือปืนไปพกปืนไปแล้วไปยิงคู่กรณีอีกทีนึงแล้วตอนที่เขาทะเลาะกันน่ะลูกตัวเองก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเขาทะเลาะกันก่อนหน้านี้เขามีเหตุการณ์ที่แบบหมางใจกันแค้นใจกันถึงว่านำพาไปว่าเนี่ยไปกับเขาแต่ท้ายที่สุดตำรวจจับรวบไปหมดเลยทั้ง3คนค
0: ่
1: ะก็คือตั้งข้อหาเดียวกันเพราะว่าไปด้วยกันนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปคันเดียวกันแต่ไอ้คนยิงนะคะถือปืนไปแล้วก็ยิงคู่กรณีไอ้คนพ่อแม่ของคนขับกับพ่อแม่ของคนที่นั่งอยู่ตรงกลางที่แบบไม่ได้มีอาวุธปืนไม่ได้ยิงอ่ะก็บอกว่าเนี่ยลูกฉันไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดนะอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าสมมติว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันบางทีตัวเด็กเองเขาก็ไม่รู้นะเขาว่าเขาผิดไหมในเคสแบบเนี้ยเขาผิดหรือยังเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะทะเลาะกันไปโตตีกันไปเดี๋ยวตีไปตีมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าพี่ติดนะบางทีนี่พี่จิตเอาข้อกฎหมายมาเลยนะที่ฉันก็เลยบอกว่าพยายามแปลงให้แฟนรายงานได้ติดตามกันบางทีเราเข้าใจนะเพราะว่าบีเองก็เรียนกฎหมายมาเบื้องต้นอยู่ตอนสมัยราชภัฏบุรีรัมย์ของเราก็ได้เรียนกฎหมายมาอยู่แต่ว่าคืออย่างเราพูดภาษากฎหมายค่ะพี่จิตคะแฟนรายการเราอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าพี่จิตคดยกเคสอย่างเงี้ยเขาเราก็โอ้ฉันก็เคยเจอเหตุการณ์นี้ในหมู่บ้านฉันเด้ฉันพาเห็นลูกฉันตามเพื่อนเขาไปก็จะแบบนี้จะได้เตือนลูกหลานค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทางพี่ติดเองที่เป็นนิติกรเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะสอบสวนหรือว่าอยากจะเอาผิดน้องๆใช่ไหมคะบางทีตำรวจนี่ก็จับมาจริงๆแล้วเขาก็มาสอบปากคำอย่างที่พี่ติดบอกเนี
1: ่
0: ยแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันเข้าเกณฑ์ของความผิดด้านกฎหมายจริงๆดังนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็มานั่งร้องห่มร้องไห้ว่าเออลูกฉันไม่ผิดแต่ในเมื่อเขาสอบปากคำแล้วมันเข้าเกณฑ์ของกฎหมายที่การทำความผิดลูกคนก็ต้องได้รับโทษแต่ว่าในส่วนของเด็กและเยาวชนเขาก็จะมีในส่วนของการควบคุมที่ไม่ได้ไปเข้าในเรือนจำแต่เขาก็จะส่งไปสถานพินิจอะไรก็ว่าไปนะคะพี่เจษฐา
1: ใช่
0: พี่เล่าต่อเลยค่ะนี้ในข้ออื่นค่ะที่อาจจะต้องมีเคสมาด้วยก็ได้ค่ะ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงการกรณีการจับนะคะว่าจะถ้าเด็กไม่เกิน10ปีแน่ก็ห้ามจับนอกจากว่าเด็กจะกระทำซึ่งหน้านะคะหรือว่ามีหมายจับมีคำสั่งของศาลสำหรับเยาวชนเองก็ถ้าสมมติว่าจะจับก็ต้องมีเหตุให้จับนะคะแล้วก็อาจจะมีหมายจับถ้าสมมติว่าเขาเคยกระทำความผิดแล้วก็หลบหนีค่ะศาลก็จะออกหมายจับถ้าตำรวจเห็นอีกทีก็จับมาอะไรอย่างนี้
0: ค
1: ่ะเมื่อจับเสร็จนะคะตัวพนักงานสอบสวนก็มีหน้าที่ต้องแจ้งเด็กและเยาวชนนะคะว่าเขาจับเพราะเหตุใดถึงไปจับเขาเขาทำอะไรนะคะพนักงานสอบสวนต้องมีหน้าที่ไปแจ้งเขาแล้วก็แจ้งสิทธิ์แจ้งสิทธิ์ยังไงค่ะสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การอะไรอย่างนี
0: ้
1: สิทธิ์ที่จะมีที่ปรึกษาอะไรอย่างนี้
0: ค
1: ่ะแล้วก็พอแจ้งสิทธิ์เสร็จนะคะพนักงานสอบสวนเขามีหน้าที่ต้องทำบันทึกการจับกลุ่มนะคะแล้วก็แจ้งผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนนั้นนะ
0: คะ
1: รวมถึงอนุญาตให้กับเด็กและผู้ปกครองเขาได้ติดต่อสื่อสารกันด้วยนะคะ
0: ค่ะ ก็ในส่วนนี้
1: หลักการต่อไปก็คือการควบคุมขังคุมประพฤติเด็กหรือเยาวชนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีหมายศาลหรือคำสั่งของศาลด้วยนะคะแล้วก็หลักการสำคัญนะคะการจับกุมนะคะกฎหมายเขาก็บอกไว้นะคะห้ามมีการจับกุมหรือควบคุมเด็กหรือเยาวชนนั้นจะต้องกระทำโดยละมุนละม่อมด้วยนะคะคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาไม่ใช่ว่าไปถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ไปลงสื่อโซเชียลอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
0: เพราะว่าหลายๆท่านเห็นมาทุกวันนี้เห็นมีการถ่ายคลิปนะคะที่น้องๆแต่ว่าซื้อถ่ายคลิปบางทีก็พูดถึงมันก็เหมือนกับบางทีอ่ะคือถ่ายคลิปน่ะเราก็ไม่อยากให้ถ่ายแต่ว่าด้วยความที่บางครั้งไอ้คลิปเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานนะพี่เองแต่ว่าก็ไม่อยากให้เผยแพร่นะคะก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าจริงๆอ่ะคือในเรื่องการถ่ายคลิปก็ไม่อยากให้ถ่ายนะในเรื่องของเด็กเยาวชนเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นก็เรียกแหละเด็กนี่เขานับตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะพี่เด็กอ่ะ
1: ถ้าเด็กนี่ก็ยังอายุยังไม่เกิน10ปีค่ะ
0: อ๋อเด็กไม่เกิน10ปีเนาะเด็กนี่คือตั้งแต่อายุเริ่ม
1: เยาวชนก็จะเป็น15แต่ไม่เกิน18แล้วก็จะเป็นเยาวชน
0: นั่นแหละคือที่บอกว่าให้แยกระหว่างเด็กและเยาวชนเพราะว่าโทษต่างกัน
1: ได้ต่างกันใช่
0: ก็เลยจะต้องดูช่วงอายุน้องๆด้วยบางทีอย่างเช่นเห็นเคสบางเคสที่ว่าถ้าเราติดตามข่าวนะพี่หนูเนาะบางทีเด็กจริงๆอ่ะที่เขาเอาอาวุธไปเล่นกับเพื่อนอาวุธของพ่อแล้วไปยิงกันโดยที่ไม่รู้เท่าไม่ถึงกันอันนี้นะคะก็มีความผิดแต่ว่าด้วยอายุของเขา
1: เนาะก็จะต่างกัน
0: ก็เลยจะต้องคุยกันในพวกนี้ค่ะเชิญค่ะพี่จิ๋ว
1: ค่ะค่ะต่อไปนะคะนั่นคือในชั้นการจับกุมของพนักงานสอบสวนนะคะทีนี้เราก็มาดูการคุ้มครองของศาลโดยการตรวจสอบการจับนะคะคือกฎหมายเขากำหนดนะคะว่าพนักงานสอบสวนเมื่อจับเด็กและวัยชนมาแล้วเนี่ยค่ะจะต้องพาเด็กไปตรวจสอบการจับนะคะที่ศาลนะคะภายใน24ชั่วโมงตั้งแต่ที่มีการจับกุมเด็กและเยาวชนนะคะเพื่อที่ศาลจะได้มานั่งไต่ว่าไต่สวนว่ามีการจับกุมโดยชอบหรือยังก็อย่างที่กล่าวไปในเบื้องต้นนะคะว่าอันนี้กระทำโดยละมุนละม่อมไหมมีการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีการประจานเด็กหรือเยาวชนไหมอย่างนี้ค่ะถ้าศาลเห็นว่ามีการจับโดยชอบแล้วก็อาจจะศาลอาจจะปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนไปเพื่อให้ผู้ปกครองดูแลต่อไปหรือว่าถ้าศาลเห็นว่าพฤติการของเด็กอาจจะเหมาะที่จะอยู่ที่ในสถานพินิจหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้เสียหายอาจจะเป็นอันตรายต่อสังคมอะไรเงี้ยค่ะศาลก็อาจจะส่งตัวเด็กไปไว้ที่สถานพินิจนะคะหลังจากนั้นนะคะ
0: ค
1: ่ะอันนี้ถัดไปนะคะการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในชั้นสอบปากคำนะคะ
0: อันนี้เป็นชั้นสอบปากคำนะ
1: ค่ะค่ะค่ะกฎหมายเขาบอกว่าเมื่อจับตัวเด็กมาแล้วค่ะถ้ามีการสอบปากคำเด็กและเยาวชนนะคะในเบื้องต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนนะคะก็ให้ถามพวกชื่ออายุสกุลก็คือประวัติของเด็กนั่นแหละค่ะเพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติพื้นเพว่าทำไมเขาถึงได้กระทำความผิดตัวนั้นเกิดขึ้นนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็แจ้งที่สำคัญก็ต้องแจ้งให้ด้วยว่าทำไมถึงจับเขามาเขาจะได้รู้นะคะว่าเขาทำอะไรถึงได้จับเขามาถัดจากนั้นก็คือการแจ้งให้ผู้ปกครองเขาทราบนะคะแล้วก็แจ้งปอสถานพินิจด้วยนะคะอันนั้นคือกฎหมายเขาก็บัญญัติไว้อย่างนั้นนะ
0: คะ
1: เพื่อที่จะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นการคุ้มครองเพื่อให้เด็กเขาได้รู้สิทธิ์ของเขาได้รู้ประโยชน์ว่าเขามีสิ่งเหล่านี้นะคะจ้ะในการสอบปากคำเด็กและเยาวชนในชั้นสอบสวนเนี่ยค่ะกฎหมายเขาก็บอกนะคะว่าโอเคละถ้าคุณก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้เขารู้ว่าเขาทำอะไรผิดนะคะแล้วก็จัดให้มีการสอบปากคำมีการสอบสวนที่แบบมีนักจิตวิทยามีนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยค่ะเข้ามาร่วมด้วยและที่สำคัญที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยค่ะเด็กก็กฎหมายเขาบอกว่าเด็กควรที่จะจัดไม่ใช่ควรที่จะจัดกฎหมายบอกว่าต้องมีที่ปรึกษากฎหมายให้กับเด็กด้วยนะคะเพื่อเขาจะได้รู้สิทธิ์ของเขาว่าเขาต้องพูดได้ไม่พูดได้ตัวไหนพูดแล้วมันจะทำให้เป็นการกระทบไปทำให้เขาผิดกว่าเดิมเป็นไปได้นะคะเนี่ยค่ะที่ปรึกษากฎหมายก็มี
0: ส่วนเกี่ยวข้อง
1: ใช่ส่วนเกี่ยวข้องในตรงนี้ด้วยในกระบวนการสอบสวนด้วยนะคะ
0: ค่ะก็ในชั้นสอบสวนนี่ที่คือก่อนชั้นสอบสวนนี้พี่จิบอกว่าเป็นชั้นสอบปากคำคือชั้นสอบปากคำก็คือจะเป็นการถามประวัติเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็จะขยับมาอันนี้บอกชั้นสอบสวนเนี่ยชั้นสอบปากคำก็ถามเบื้องต้นแล้วก็จะขยับมาชั้นสอบสวนอันนี้ชั้นสอบสวนนี่เขาจะกล่าว บอกเขาจะบอกเด็กแล้วว่าหนูรู้ไหมลูกว่าหนูทำผิดในข้อหาในเรื่องของการทำร้ายร่างกายมันจะมีโทษเท่านั้นเท่านี้นะอะไรใช่ไหมคะแล้วก็จะสอบน้องๆแต่ว่าในการสอบน้องๆเนี่ยไม่ใช่ว่าให้น้องๆมานั่งอยู่คนเดียวแต่ว่าในการสอบปากคำแต่ละครั้งอันนี้คือให้เด็กเข้าไปทีละคนมันจะว่าเป็นกลุ่มสัก3คนค่ะพี่จิตค่ะที่ทำความผิดเนี่ยต้องสอบทีละคนไหมคะหรือว่าสอบทั้ง3คนพร้อมกันคะ
1: สอบทีละคนนะคะแล้วก็ตามหลักแล้วนะกฎหมายเขาบอกว่าให้สอบแล้วก็ให้คนที่น้องๆเขาไว้วางใจเข้ามาร่วมฟังด้วยก็ได้แต่ที่สำคัญที่ปรึกษากฎหมายต้องมีแล้วก็อาจจะมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์เข้ามาร่วมฟังเพื่อที่จะประเมินสภาวะจิตใจของน้องๆเขาด้วยใช่ค่ะ
0: เพราะว่าจะแจ้งให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะได้ทราบนะเพราะว่าบางท่านก็ยังไม่รู้นะคะว่าในเรื่องการสอบปากคำลูกตัวเองที่ในห้องสอบสวนเนาะอันนี้ที่สอบที่สถานีตำรวจไหมคะ
1: ใช่ใช่ที่โรงพัก
0: ที่โรงพักนะเวลาเขาจะสอบน้องๆที่กระทำความผิดน่ะถ้าเป็นกลุ่มเขาก็จะจัดทีละคนเนาะแล้วก็จะมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายใช่ไหมคะซ
1: ึ่
0: งที่ปรึกษาด้านกฎหมายเนี่ยปกติจะเป็นหน่วยงานไหนที่เข้าไปร่วมคะพี่จินตะพอให้ข้อมูลได้ไหมคะ
1: ค่ะตามโรงพักเขาก็จะมีลิสต์ของรายชื่อที่ปรึกษากฎหมายที่ถ้าสมมติว่าตัวน้องเขาอยากจะหาเองก็หาได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ขนาดว่าบังคับว่าให้ทางโรงพักหาให้แต่ทางโรงพักเขาก็จะมีถ้าสมมติว่าน้องเขาไม่สามารถที่จะหาที่ปรึกษากฎหมายเองได้นะคะก็ทางโรงพักก็มีรายชื่อค่ะก็ทางสถานีตำรวจสามารถที่จะจัดหาให้น้องได
0: ้ค่ะดังนั้นเนี่ยก็คือบางทีก็คือบอกให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้รับทราบนะบางทีเห็นอยู่นะบ้านฉันก็อยู่ในหลังโรงพักเนี่ยเห็นน้องๆมายืนอยู่ผู้ปกครองพร้อมนะคะน่าจะทำความผิดแล้วเพราะว่าเขาจะอยู่ในห้องแถวๆห้องสืบสวนน่ะเขาจะจับเด็กๆมาแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนอยู่ข้างหน้าห้องเต็มเลยนะแล้วก็เลยเข้าใจว่าประมาณนี้กระบวนการเท่านี้ก็คือมาถึงว่าถ้าได้สู่กระบวนการสอบสวนเนาะเขาก็จะให้เข้าไปในห้องสอบสวนแต่ว่าในผู้ปกครองบางทีก็คืออาจจะเป็นชาวบ้านเรานี่แหละพี่เจ๋งพอเข้าสู่กระบวนการกฎหมายเนี่ยเขาก็รู้สึกเขามีความวิตกกังวลเข้าใจนะชาวบ้านนะเขาจะว่าลูกฉันจะผิดมากไหมฉันจะโดนจับกี่ปีจะโดนขังยังไงฉันจะดูคือมันจะมีปัญหาจะมีข้อคำถามในหัวสมองอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการที่ลูกหลานไปทำความผิดเนาะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของพอเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเนี่ยพี่ติ๋งก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าเป็นน้องๆเยาวชนเนี่ยทางสถานีตำรวจที่เขาจับกลุ่มน้องๆอ่ะเขาก็จะมีทั้งในเรื่องของที่ปรึกษากฎหมายไปพูดไปคุยช่วยน้องๆว่าในส่วนไหนพูดได้แล้วว่าในส่วนไหนที่เราให้งานไปแล้วจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็ผู้ปกครองเข้าไปได้ไหมคะ
1: ผู้ปกครองได้ค่ะ
0: ผู้ปกครองเข้าไปได้นะคะไม่ต้องกลัวเวลาเขาสอบสวนลูกหลานเราว่าเขาจะไปยัดข้อหาอะไรก็แล้วแต่น่ะก็เข้าไปฟังในห้องสอบสวนได้นะคะแล้วก็นอกจาก
1: จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ได้ที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะทำบันทึก
0: ใช่ค่ะก็จะในห้องถ้าในเรื่องของการพิจารณาคือจะให้เห็นภาพว่าในห้องนึงที่จะสัมภาษณ์ลูกหลานที่เรียกทำความผิดเนาะก็จะมีผู้กระทำความผิดคือลูกหลานของท่านนั่นแหละแล้วก็มีผู้ที่ให้การปรึกษาเรื่องกฎหมายนะคะแล้วก็มีร้อยเวรใช่ร้อยเวรไหมคะที่จับกลุ่มเป็นการสอบสวนนะคะที่เป็นเจ้าของคดีเนาะแล้วก็มีผู้ปกครองจะเข้าไปแล้วก็มี
1: นักจิตวิทยาสังคมสงเคราะห์ค่ะเดี๋ยวพนักงานสอบสวนเขาจะประสานให้
0: เรียบร้อยนะคะ
1: เข้ามาร่วม
0: ในการสอบปากคำในรอบนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็เสร็จเป็นคนๆไปนะคะถ้าลูกหลานของท่านไปจับกลุ่มกันเนาะก็เป็นจับกลุ่มไปเป็นการสอบปากคำแล้วก็จะมีบันทึกคำให้การในรอบนั้นไปเลยว่าลูกหลานของท่านได้ให้คำให้การยังไงเนาะไปติดแล้วต่อเลยค่ะก็นี่กระบวนการประมาณนี้นะหลานท่านใดทำความผิดวันดีพ่อแม่ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์นะก็เล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าลูกหลานของเราจะไปรวมกลุ่มแล้วก็ทำความผิดเมื่อไหร่เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้กันแล้วกันในเรื่องของการดำเนินคดีของเด็กและเยาวชนค่ะใช่ค่ะพิธีการ
1: ค่ะบางคนเขาอาจสงสัยนะว่านักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์เนี่ยเข้ามาร่วมว
0: ่
1: าเหตุใดทำไมถึงเข้ามาร่วมนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่จริงแล้วตัวกฎหมายเขาก็บัญญัติให้การคุ้มครองเด็กนะคะว่าการสอบปากคำเด็กมันอาจจะมีถ้อยคำของพนักงานสอบสวนที่เขาถามแล้วอาจแบบ
0: เด็ก
1: เขาอาจจะกลัวใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วอาจจะใช้คำถามซ้ำๆไอทีอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ก็เลยถ้าสมมุติว่าเป็นคำถามที่พนักงานสอบสวนเขามองว่าเป็นคำถามที่แบบอาจจะเป็นประเด็นสำคัญค่ะที่จะบ่งบอกถึงว่าน้องทำผิดไม่ทำผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กฎหมายเขาบอกว่าเออถ้ามันเป็นคำพูดแรงๆเนี่ยค่ะพนักงานสอบสวนก็ควรที่จะสอบถามผ่านนักจิตวิทยานักสังคมสังคมสังเคราะห์ซึ่งเขาอาจจะมีศิลปะในการตั้งคำถามที่เป็นละม่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะได้คำตอบตรงนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้พี่ถึงกำลังจะเล่าบอกว่าอย่างพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็เป็นสายสอบสวนอยู่แล้วแหละบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอการที่เขาถามเด็กน่ะเขาอาจจะไม่มีเขาเรียกจิตวิทยาเด็กเท่าไหร่เนาะแล้วก็อยากจะรู้เขาก็ถามตรงๆบางทีเด็กเขาก็ตื่นกลัวอุ้ยทำไมถามหนูอย่างนี้ทำไมอย่างนี้เขาก็แบบอาจจะไม่กล้าตอบด้วยความที่น้องทำผิดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ถามเขาอย่างนั้นเรื่องพี่ติ๋งก็เลยว่าจะต้องมีนักจิตวิทยามาเรียกว่ามาปรับคำถามให้มันอย่างเช่นไปฆ่าเขาจริงไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการปรับคำถามว่าหนูวันนั้นหนูเป็นยังไงบ้างแล้วเห็นเหตุการณ์ยังไงบ้างแล้วใครฆ่าหนูไปร่วมด้วยกับเขาไหมอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรที่แบบปรับคำถามที่มันแบบละมุนละม่อมดังนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องมีหลายภาคส่วนที่จะไปร่วมกันสอบปากคำในวันนั้นค่ะอภิจิตรนะคะค่ะ
1: ค่ะทีนี้พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนนะคะก็สังเกตนะในเคสของลูกหลานตัวเองเวลาที่ไปพนักงานสอบสวนเขาสอบเขาถามอยู่ก็ไม่เห็นมีนะเนี่ยนักจิตวิทยานักสังคมสังเคราะห
0: ์
1: หรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นเขาร่วมนะก็เลยต้องแจ้งอย่างนี้ค่ะว่าตามกฎหมายเขาก
0: ็
1: ก็ยังเปิดให้ได้อยู่นะคะว่าถ้าสมมติว่าในการสอบในครั้งนั้นนะคะอาจจะไม่มีบุคคลนี้เข้ามาร่วมเนี่ยเขาอาจจะต้องบันทึกเหตุผลลงไปนะคะ
0: เมื่อกี้น้องเต้ให้สัญญาณพี่จิตค่ะมีคนติดตามรับฟังรายการเราด้วยมีทางบ้านจะเข้ามาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสมเด็จวันนี
0: ้อะไรลุง
2: จำได้เนาะโอ้นึกว่าจำไม่ได้
0: เดี๋ยวลุงโทรมาทำไม
2: เอาก็ไม่เคยโทรอ่ะเร็วดีนาน
0: เดี๋ยวค่อยกำลังพูดเรื่องกฎหมายลุงจะถามอะไร
2: ขอเพลงได้ไหม
0: ไม่ได้วันนี้ไม่ได้ขอเพลง
2: อ๋อขอโทษด้วย
0: จ้า
2: ไม่นี่เลยสวัสดีครับ
0: จ้านะคะขอบคุณแฟนรายการนะคะบอกว่าไม่เคยได้ยินเสียงที่ฉันจัดรายการนั้นมาคิดว่าจะถามข้อกฎหมายดังนั้นเนี่ยท่านใดติดตามกันอยู่นะคะท่านใดสนใจที่อาจจะมีถามพี่จิตถ้าพี่จิตตอบได้จะตอบให้เลยนะคะแต่ว่าถ้าตอบคำถามยังไม่ได้จะขอเก็บคำถามแล้วเดี๋ยวแจ้งดิฉันมานะคะจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันแล้วกันนะคะอาจจะโทรมาก็ได้ค่ะ0926633523นะคะ0926633523อันนี้ขออนุญาตถามเรื่องกฎหมายที่พี่จิตมาเล่าให้ฟังนะคะในเรื่องของสายยุติและครอบครัวค่ะพี่จิตคะอาจจะเล่าต่อค่ะเมื่อกี้คิดว่ามีคนถามเราแต่ว่ามีคนฟังเราอยู่นะ
1: ค่ะ
0: อาการพิจิตร
1: สักครู่นะคะเราก็แจ้งไปนะคะกระบวนการในการสอบปากเด็กเนี่ยค่ะเด็กเยาวชนเนี่ยค่ะก็ทางกฎหมายเขาก็บัญญัติไว้นะคะว่านอกจากว่าวิธีการแล้วมันจะต่างไปจากการสอบผู้ใหญ่นะคะก็คือการที่จะมีสหวิชาชีพเข้ามาไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษากฎหมายนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์บางกรณีอาจจะพนักงานอัยการก็เข้าร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ก็จุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนนั่นแหละค่ะเวลาที่สอบจะได้แบบไม่ได้ไปกดดันเขาขนาดว่าเขาไม่ได้ทำผิดแล้วเขาต้องยอมรับผิดอันนั้นคือเป็นจุดประสงค์หลักนะคะก็คือคุ้มครองเขานะคะทีนี้ก็คือเราพูดไปถึงขนาดว่าเอาผู้ปกครองบางคนก็แย้งมานะคะว่ากระบวนการเนี้ยบางทีมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงลูกฉันโดนสอบฉันก็นั่งอยู่คนเดียวไม่เห็นมีใครมาร่วมด้วยเลยอันนี้นะคะก็กฎหมายเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าในขบวนการนั้นในการสอบนะคะไม่ได้มีบุคคลพวกนี้เข้ามาเนี่ยค่ะพนักงานสอบสวนก็ต้องมีหน้าที่ที่จะบันทึกเหตุผลความจำเป็นลงไปว่าทำไมถึงไม่ได้มีสหวิชาชีพเข้ามานะคะก็อาจจะมีเหตุผลของพนักงานสอบสวนนะคะอาจจะเป็นแบบว่าเขาดำเนินการได้หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะพนักงานสอบสวนจะบันทึกเหตุผลลงไปในบันทึกให้คำให้การของน้องๆนะคะ
0: ค่ะพี่จิตต่อเลยค่ะ
1: จ้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สักครู่นึงเอาสักที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่เราได้พูดถึงการสอบเด็กในชั้นพนักงานสอบสวนไปนะคะทีนี้เราก็มาดูการคุ้มครองเด็กด้วยการหันเหตุคดีที่เปรียบเทียบได้ก่อนฟ้องค่ะคดีที่เปรียบเทียบได้นะคะก็คือเป็นคดีเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าสมมติว่าเด็กเยาวชนเนี่ยค่ะกระทำผิดในคดีที่เป็นความผิดเปรียบเทียบได้ยกตัวอย่างเช่นคดีอาจจะไปจอดรถในที่ห้ามจอดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่รู้ว่าห้ามจอดซึ่งก็จอดแหละ
1: คดีไปทิ้งขยะในที่เขาไม่ให้ทิ้งอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยถ้าสมมติว่ากฎหมายเขาให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้เงี้ยค่ะเปรียบเทียบไปได้มันก็ไม่เป็นคดีจ้ะ
0: ไม่ถึงว่าบางคดีเนี่ยมันไม่ได้เท่าสู่กระบวนคดีอาญาเสมอไป
1: ใช่
0: ไหมคะเป็นแค่คดีที่เล็กๆน้อยๆที่อาจจะเปรียบเทียบปรับ น้องๆเท่านั้นเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะกฎหมายก็บอกว่าให้พนักงานสอบสวนเลยเจ้าพนักงานเรียกเด็กแล้วก็บิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กเขาอยู่ด้วยอาศัยอยู่ด้วยนะคะมาว่ากล่าวเตือนถ้าเด็กสำนึกในการกระทำความผิดแล้วรู้ว่าเออสิ่งนี้เขาทำไม่ได้เนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็ให้งดสอบสวนแล้วก็ปล่อยตัวไปนะคะต่อไปเลยค่ะการคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยการหันเหคดีเด็กและเยาวชนในชั้นก่อนฟ้องคดีค่ะในชั้นก่อนฟ้องเนี่ยค
0: ่ะ
1: จะเป็นในเคสของเด็กเข้าไปทำความผิดที่มีโทษมีโทษแล้วค่ะในเคสนี้ก็จะเป็นโทษที่จะจำคุกไม่เกิน5ปีอาจจะมีปรับหรือไม่ก็ได้นะคะคดีประเภทนี้ก็ที่เช่นคดีลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์นะคะทำให้เสียทรัพย์ทำร้ายร่างกายบาดเจ็บเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลวงเหนียวกักขังประมาณเนี้ยค่ะเนี่ย
0: ใช่ๆอันนี้เป็นคือพี่ติบอกว่าอันนี้จะเป็นคดีที่โทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นถ้าเกิน5ปีจะไม่ได้ในเคสนี้
1: จะไม่ได้เคสนี้ค่ะก็จะเป็นอีกเคส
0: หนึ่งนะ
1: คะใช่ค่ะในเคสเนี้ยค่ะถ้าสมมุติการหันเหคดีนะคะในเคสนี้ก็คืออาจจะมีการทางผอ.สถานพินิจก็อาจจะต้องจะอาจจะมีการกำหนดให้มีการจัดทำแผนนะคะแผนกำกับฟื้นฟูก็คือยังไม่ต้องเอาคดีเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมไม่ต้องมีการฟ้องมีการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ทางสถานพินิจเขาจัดทำแผนขึ้นมาถ้าหากว่าดูแล้วเด็กเขามีพฤติการที่จะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะคะแผนดังกล่าวอาจจะมีสาระก็คือให้มีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็กำหนดเงื่อนไขให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติรวมไปตลอดถึงบิดามารดาผู้ปกครองที่เด็กเขาอยู่ด้วยนะคะสามารถที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้เขาไม่ต้องเอานำเคสที่เขากระทำความผิดนะคะเข้ามาเข้าสู่กระบวนการของศาลอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณ
0: นี้แต่ว่าจริงๆเมื่อกี้อ่านคร่าวๆในข้อนี้ที่พี่ติกำลังเล่าให้ฟังเนาะก็คือในข้อนี้ที่พี่ติกำลังจะเล่าให้ฟังก็คือเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นคดีความผิดอาญาโทษไม่เกิน5ปีนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโทษนั้นปรับด้วยหรือไม่แล้วก็เด็กนะคะเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาไม่เคยรับโทษจำคุกนะคะเว้นแต่เป็นความผิดละหูโทษหรือประมาทนะพี่เด็กเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กบางคนก็เคยเข้าสถานพินิจมาก่อนดังนั้นเนี่ยถ้าเด็กเขาเคยมีโทษมีอะไรแล้วมาเข้ากระบวนการเนี่ยไม่ได้เพราะเคยผ่านนี้มานะอันนี้เป็นเด็กที่เขาอาจจะเป็นการกระทำผิดครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้มีการรับโทษใดๆในเรื่องของการจำคุกเนาะแล้วก็เด็กนะดูแล้วเขามีความสำนึกในเรื่องการกระทำความผิดก่อนฟ้องอย่างเช่นหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะทำความผิดในเรื่องนี้ประมาณนี้ค่ะหมายถึงว่าเขามีความสำนึกในเรื่องการทำความผิดแล้วก็ท่านผอ.สารพินิจก็เห็นว่าเด็กและเยาวชนนั้นอาจกลับตัวเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้องดังนั้นเนี่ยดูพฤติการน้องแล้วเนี่ยคือตามเขาไปไม่ได้เป็นหัวโจกใช่ไหมคะคืออาจจะเป็นชายประเภทตามเขาไปคือหมู่พวกจะไปไหนฉันตามด้วยเดี๋ยวฉันจะไม่ได้เข้าพวกจะได้ตามเขาไปอย่างเงี้ยเป็นเด็กที่อาจจะไม่ได้แบบเป็นหัวโจกคือพฤติการน้องอ่ะอาจจะเป็นเด็กที่ไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายเนาะคือตามเขาไปเนี่ยดูพฤติการเด็กแล้วว่าอาจจะกลับตัวเป็นคนดีได้ดังนั้นเนี่ยท่านผอ.สถานพินิจก็อาจจะต้องจัดทำแผนและในเรื่องการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้ปฏิบัติแล้วก็ต้องได้รับความยินยอมจากเด็กชนด้วยเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่อ
0: ันนี้คืออธิบายคร่าวๆในข้อนี้ค่ะพี่ติ๋งค่ะเชิญข้อต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จ้ะแผนที่เราคุยกันเมื่อกี้นะคะก
0: ็
1: เมื่อกี้นี่ค่ะคุณวีก็ช่วยขยายความให้นะคะว่าแผนนั้นอาจจะแค่ว่ากล่าวตักเตือนกำหนดเงื่อนไขให้เด็กปฏิบัติให้ผู้ปกครองปฏิบัติหรืออาจจะให้ทำงานบริการสังคมทำงานสาธารณประโยชน์อะไรพวกนี้ค่ะถ้าก็แผนพวกนี้ก็อาจจะกำหนดให้ทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือก็หลายอย่างเข้ามานะคะเพื่อที่จะก็จุดประสงค์อย่างว่าค่ะก็คือเป็นการแก้ไขบำบัดเพื่อให้เด็กเขาได้กลับมา
0: สังคม
1: เหมือนเดิม
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ได้ตั้งใจทำความผิดดังนั้นเนี่ยบางทีก็ทำความผิดครั้งแรกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีสังคมก็ต้องให้โอกาสเนาะเยาวชนและเด็กๆเขาได้กลับมาสู่สังคมบางทีอย่างเช่าเป็นหมู่บ้านเนี่ยอุ้ยเด็กคนนั้นไปทำยังไงแบบคือบีเข้าใจว่าในสังคมค่อนข้างสำคัญนะพี่ติ๋งค่ะในเรื่องของการทำให้เด็กและเยาวชนนั้นก็กลับตัวเป็นคนดีให้กำลังใจกับเขาเนี่ยเขาก็จะมีกำลังใจในการที่เขาจะทำสิ่งดีๆขึ้นแต่ถ้ามีการซ้ำเติมพวกเขาหรือว่าไม่ให้โอกาสพวกเขาเลยเนี่ยบางทีเขาก็จะกลับไปในกลุ่มที่เคยกระทำความผิดอ่ะเขาถือเขาหมายความว่าสังคมเนี่ยยอมรับในตัวเขา เนาะดังนั้นถ้าสังคมไหนดีๆและยอมรับในตัวเขาเนี่ยเขาก็จะกลับขึ้นสู่สังคมแล้วก็ทำประโยชน์ให้ได้เยอะนะคะสำหรับเด็กและเยาวชนค่ะพี่เจนก็ต่อไปเลยค่ะ
1: จ้าค่ะสักครู่นึงก็เป็นกรณีที่หันเหก่อนฟ้องคดีก็คือยังไม่ถึงชั้นของพนักงานอัยการค่ะยังไม่ถึงชั้นนั้นนะคะแต่ทีนี้พอมาถึงชั้นของพนักงานอัยการนะคะ
0: ค
1: ่ะก็มีการหันเหคดีในชั้นไม่ฟ้องกับถอนฟ้อง
0: ค่ะนี่มาชั้นนี้แล้ว
1: ค่ะสักครู่นั้นเป็นชั้นของพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ส่งมาที่อัยการในชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นที่มาถึงมือของอัยการแล้วค่ะถ้าในชั้นของพนักงานอัยการในการหันเหคดีก็ยังมีอยู่นะคะซึ่งก็หลักการก็คล้ายๆกับก็คือถ้าสมมติว่าเราเห็นแล้วว่าพฤติการของเด็กการกระทำความผิดของเด็กพอที่จะแก้ไขฟื้นฟูได้อยู
0: ่
1: ค่ะก็อาจจะมีการสั่งไม่ฟ้องแต่ก็มีการกำหนดเงื่อนไขให้เด็กปฏิบัติค่ะก็อาจจะมีการสั่งไม่ฟ้อง
0: ค
1: ่ะถ้าสมมติว่าตัวเด็กตัวเยาวชนได้ไปชดเชยค่าเสียหายจนผู้เสียหายเขาไม่ติดใจไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวสถานพินิจเองก็อาจจะทำแผนมาเสนอเพื่อให้ศาลถ้าสมมติว่าเคสมีการฟ้องแล้วนะคะเป็นฟ้องแล้วพนักงานอัยการฟ้องแล้วนะคะค่ะถ้ามีการฟ้องแล้วก็อยู่ในระหว่างนั้นนะคะพฤติการของเด็กและเยาวชนเขาสำนึกในการกระทำความผิดไม่ว่าจะด้วยทำตามเงื่อนไขทำตามแผนของสถานพินิจเรียบร้อยหรือว่ามีการชดเชยความเสียหายให้กับผู้เสียหายให้กับครอบครัวใครที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเด็กและเยาวชนนั่นนะคะ ตัวท่านผอ.สถานพินิจค่ะถ้ามีการทำแผนขึ้นมาแล้วก็มาเสนอให้ศาลเห็นว่าก็เสนอแผนเพื่อที่จะไปให้พนักงานอัยการดูนะคะพนักงานอัยการอาจจะมีความเห็นที่จะถอนฟ้องได้อันนี้เป็นเคสที่ฟ้องแล้วนะคะอันนี้เป็นเคสที่ฟ้องแล้ว
0: ก็คือมาสักครู่คือตอนที่เราจะทำแผนนะพี่จิตรก็คือหมายถึงว่าศาลพินิจก็ต้องมีความเชื่อมโยงกับทางชั้นพนักงานอัยการด้วยใช่ไหมครับหนึ่งว
1: ่
0: าพอเราอยู่ชั้นพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอสอบปากคำกันเรียบร้อยกับน้องๆที่กระทำความผิดเนา
1: ะ
0: เขาก็จะส่งตัวน้องๆนี่แหละไปที่สถานพินิจใช่ไหมคะเขาสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตามกระบวนการก็จะส่งน้องๆไปที่สถานพินิจหลังจากที่พนักงานสอบสวนเขาได้สอบปากคำการให้การของน้องๆครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการทำสำนวนเพื่อจะส่งกับอัยการ
1: ใช่
0: ไหมคะพี่เข้าใจถูกไหมอัยการตามกำหนดเวลาที่ทางกฎหมายกำหนดว่าตำรวจจะต้องส่งสำนวนให้อัยการภายในกี่วัน
1: ใช่
0: ฟ้องกี่วันแล้วระหว่างที่น้องๆไปอยู่สถานพินิจ
1: ใช
0: ่พอสถานพินิจก็อาจจะได้มีการจัดทำแผนตรงนี
1: ้
0: ให้น้องๆได้ปฏิบัตินะคะแล้วก็มันก็จะเชื่อมโยงในเรื่องของชั้นพนักงานอัยการที่เขาส่งสำนวนไป
1: ใช่ค่ะคืออย่างที่คุณบีพูดเมื่อกี้ถูกต้องแล้วค่ะก
0: ็
1: คือตอนที่จับเด็กมาเนี่ยค่ะถ้าเคสที่ไปอยู่ในสถานพินิจนะคะตัวสถานพินิจเองเขาก็ต้องมีหน้าที่ที่จะมานั่งทำความเห็นเขาเรียกว่าสืบสอบเด็กก็คือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของเด็กนั่นแหละค่ะว่าเขาเป็นอยู่แบบไหนแล้วทำไมกลายเป็นว่าเขาต้องไปกระทำความผิดในตรงนั้นเพื่อที่จะเป็นประกอบเป็นข้อมูลประกอบให้กับทั้งพนักงานสอบสวนด้วยทั้งพนักงานอัยการด้วยทั้งศาลด้วยนะคะถ้าสมมติว่าไปถึงชั้นศาลนะคะค่ะเพื่อที่จะถ้าเป็นอยู่ในชั้นอัยการอย่างเงี้ยค่ะข้อมูลของสถานพินิจก็จะเป็นข้อมูลนึงที่จะมานั่งดูว่าเราจะฟ้องเขาไม่ฟ้องเขาหรือว่าจะถอนฟ้องเขาไม่ถอนฟ้องเขาอะไรเงี้ยค่ะ
0: ใ
1: ช่ค
0: ่ะมันจะเชื่อมโยงกับไปหมดทั้งในกระบวนการของทางกฎหมายค่ะใช่ค่ะพี่จิตค่ะจิต
1: ค่ะในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในชั้นศาลนะคะในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในชั้นศาลเนี่ยก็สามารถกระทำได้เห็นไหมว่ามันมีคือกฎหมายเขาคุ้มครองเด็กและเยาวชนในทุกชั้นเลย
0: ใช
1: ่เริ่มตั้งแต่ชั้นการจับกุมชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการแล้วก็ต่อในชั้นศาลเราก็ยังมีการคุ้มครองเด็กและเยาวชนอีกค่ะอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้ค่ะว่าทางสถานพินิจเขาจะให้ข้อมูลไปหลายๆภาคส่วนตั้งแต่ชั้นตำรวจในการแล้วศาลก็ยังให้ข้อมูลมาอีก
0: ค่ะ
1: เหมือนว่าเด็กเขายังพอที่จะ
0: กลับตัว
1: ได้ฟื้นฟูแล้วก็แบบกลับมาเป็นคนดีได้ค่ะอะไรอย่างนี้ได้ก
0: ็
1: สถานพินิจก็จะทำแผนมาเพื่อที่จะเป็นให้ศาลได้ใช้
0: เป็นความ
1: คิดเห็นใช่ประกอบการพิจารณาว่าฉันจะ ใช้มาตรการกับเด็กคนนี้แบบนี้หรือว่าฉันจะต้องไปพิจารณาพิพากษาคดีลงโทษเขา
0: ใช
1: ่ค่ะเนี่ยแผนทั้งหมดหรือว่าความเห็นของสถานพินิจเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนสำคัญ
0: ค่ะพี่จิ๋ง
1: นะคะ
0: อันนี้ก็ใกล้ถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะพี่จิ๋งค่ะไวมากเลยประมาณ10นาทีแล้วพี่จิ๋งจะเล่าให้ฟังต่ออีก10นาที
1: ค่ะ
0: แล้วมีเชิญค่ะพี่จิ๋งค
1: ่ะเมื่อถึงชั้นศาลแล้วนะคะมาตรการที่ศาลใช้นะคะสำหรับเด็กเยาวชนเนี่ยค่ะเขาก็เรียกว่ามาตรการชั่วคราวแทนการพิพากษานะคะถ้าศาลเห็นว่าตัวพฤติการของเด็กไม่ว่าจะด้วยข้อมูลมาจากตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนอัยการหรือว่าความเห็นของสถานพินิจนะคะถ้าศาลเห็นว่าเอาเด็กเขายังอยากจะให้โอกาสเด็กอยู่หรือว่าเด็กเขาก็ยังมีพฤติการที่จะกลับมาเป็นเหมือนคนทั่วไปได้นะคะก็ศาลก็จะใช้มาตรการชั่วคราวแทนการพิพากษายังไงคะข้อศาลอาจจะปล่อยตัวเด็กโดยกำหนดกำหนดเงื่อนไขกำหนดเงื่อนไขให้เด็กปฏิบัติค่ะยกตัวอย่างเช่นห้ามคุณออกนอกเขตบ้านยามพิการนะห้ามคุณคบเพื่อนที่ในกลุ่มเพื่อนเดิมนะอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าให้คุณไปพบให้รับคำปรึกษาจากนักจิตวิทยาผู้ให้คำปรึกษาอะไรเนี่ยค่
0: ะ
1: ของอาจจะที่สถานพินิจหรือว่าที่ศาลเราก็มีนะคะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสภาพจิตใจอะไรเงี้ยค่ะค่ะทุก1เดือนทุก3เดือนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเด็กปฏิบัติได้ครบตามเงื่อนไขของศาลอย่างเงี้ยค่ะศาลก็จะระงับคดีนั้นไปจำหน่ายคดีนั้นไปค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะสมมติว่าเงื่อนไขที่แจ้งไปสักครู่ค่ะมาตรการชั่วคราวแทนพิพากษาถ้าเด็กเขาผิดเงื่อนไขที่ทางศาลให้โอกาสไปแล้วอะค่ะก็อาจจะต้องดำเนินยกคดีขึ้นมาพิจารณาคดีใหม
0: ่
1: เขาเรียกว่ายกคดีขึ้นมาพิจารณาคดีใหม่ถ้าสมมติว่าเห็นว่าเด็กนี้แบบตายละผิดเงื่อนไขฉันบอกว่าอย่าไปทำการทำผิดซ้ำนะคุณก็ยังทำผิดซ้ำอยู่อะไรเงี้ยค่
0: ะ
1: ทางอัยการก็อาจจะต้องยกคดีขึ้นมาพิจารณาคดีใหม
0: ่
1: ค่ะถ้าถึงแม้ขนาดว่าศาลจะต้องพิพากษานะคะก็ยังมีการคุ้มครองในชั้นนี้ชั้นที่สุดอยู่นะคะ
0: ค
1: ่ะการพิพากษาในการคุ้มครองเด็กมันก็จะเป็นออกแนวแบบพิพากษาโดยใช้วิธีการสำหรับเด็กแทนการลงโทษ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยนะคะยังไงก็คือสมมติว่าในความผิดนั้นนะคะอาจจะเป็นโทษจำคุกอย่างเงี้ยค่ะศาลก็อาจจะแบบเปลี่ยนโทษจำคุกหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นนะคะเป็นการควบคุมเพื่อฝึกอบร
0: ม
1: ฝึกควบคุมค่ะไปควบคุมที่ศูนย์ฝึกอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เขาไปฝึกอาชีพให้เขาไปอยู่ในศูนย์ควบคุมนั้นอะไรเงี้ยค่
0: ะ
1: หรือจะเปลี่ยนโทษปรับเป็นคุมความประพฤติอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีโทษปรับใช่ไหมคะจะโทษทางกฎหมายเรามีโทษจำคุกมีโทษปรับเงี้ยค่
0: ะ
1: ถ้าสมมติว่าศาลพิพากษาว่าเขาจะต้องปรับเท่านั้นเท่านี้ก็อาจจะเปลี่ยนโทษปรับมาเป็นโทษคุมความประพฤติถ้าไม่ชำระค่าปรับก็ให้ควบคุมหรือฝึกอบรมอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: แล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่ได้แล้วทบเปลี่ยนโทษจำคุกก็ไม่ได้เปลี่ยนโทษปรับก็ได้อาจจะเปลี่ยนเป็นถ้าสมมติว่ามีโทษที่จะโทษจำคุกก็อาจจะเปลี่ยนเป็นโทษรอการกำหนดโทษหรือว่ารอการลงโทษ อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโทษลงโทษมีโทษจำคุกแต่ให้รอการลงโทษหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าสมมติว่าเอ้ยเด็กมันอาจจะกลับมาเป็นคนดีได้ก็อาจจะรอการกำหนดโทษไว้ยังไม่กำหนดว่าเธอจะลำลงโทษเธอแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะรอการลงกำหนดโทษอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ก็คือกระบวนการที่พี่จิ๋งเล่าเมื่อสักครู่นี้เป็นชั้นศาลคือชั้นสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเล่ามาตั้งแต่แรกก็คือชั้นพนักงานสอบสวนใช่ไหมคะพี่จิ๋งคะที่เริ่มจับกลุ่มปั๊บเขาก็จะมีชั้นพนักงานสอบสวนที่เขาสอบเสร็จก็จะให้น้องๆเนี่ยไปอยู่สถานพินิจระหว่างรอที่ส่งชั้นพนักงานอัยการชั้นพนักงานอัยการเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญว่าพอเขาตรวจสอบสำนวนคดีที่พนักงานสอบสวนส่งมาแล้วเนี่ยมันจะมีสองส่วนก็คือฟ้องไปที่ศาลใช่ไหมคะกับถอนฟ้องดังนั้นเนี่ยพอเขาดูพฤติการหรือว่าคำให้งานในสำนวนแล้วเนี่ยมันไม่ต้องถึงขั้นฟ้องก็จะถอนฟ้องตรงนั้นอันนี้คือจะต้องพอถ้าถอนฟ้องเนี่ยก็ถึงศาลไหมคะหรือว่าตรงความเห็นที่ศาลโดยที่เรา
1: ถ้าไม่ฟ้องนี่คือยังไม่มีการฟ้องคดียังไม่มีการน้องเขาก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นจำเลยในคดีถ้ายังไม่ฟ้องแต่ถ้าฟ้องแล้วเนี่ยน้องเขาจะกลายเป็นจำเลยแล้ว
0: ใช่ใช่
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือ
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที
1: ่ค่ะถ้ามีการฟ้องแล้วน้องกลายเป็นจำเลยแล้วนะคะถ้าสมมติว่ามีพฤติการนะคะอาจจะมีการชดเชยความเสียหายหรือว่าน้องได้ทำตามเงื่อนไขทุกสิ่งอย่างตามที่มีการวางแผนไปก่อนหน้านี้แล้วแผนนะคะแผนที่เราเคยทำกันไว้ก่อนหน้านี้ค่ะพนักงานอัยการก็จะ ถอนฟ้องไป
0: อันนี้คือถอนฟ้องคือน้องก็ยังไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าจำเลยยังไงถือว่า
1: ถ้าฟ้องเนี่ยน้องจะเป็นจำเลยแล้ว
0: ถ้าฟ้องเป็นจำเลยคือฟ้องปั๊บก็จะสู่ชั้นศาลแหละคันนี้พอซื้อชั้นสุดท้ายก็คือศาลก็จะมาพิจารณาในเรื่องของความเห็นต่างๆแต่ละชั้นเพ
1: ื่
0: อที่จะพิจารณาในเรื่องของการกำหนดโทษว่าน้องๆที่กระทำความผิดจะต้องกำหนดโทษในระดับไหนบางทีพอศาลพิจารณาในชั้นศาลแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีการมาตราต่างๆที่มันเข้ากับน้องๆคือจริงๆแล้วเนี่ยการกำหนดโทษน้องๆเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้เรียกว่าอัตราโทษเขาก็จะดูว่ามันสามารถที่จะเข้ามาตราไหนใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเขาจะต้องลงโทษอย่างรุนแรงเงี้ยแต่ว่าด้วยพฤติการมันอาจจะมีเหตุบรรเทาโทษที่น้องๆอาจจะต้องรับโทษหนักขนาดนั้น
1: คือการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวก็ยังตั้งอยู่ในหลักการที่บอกว่าเด็กน่าเขาไม่ได้ชั่วโดยสันดานก็ยังถือหลักการนี้อยู่ก็คือที่พูดวันนี้ที่เราพูดมาทั้งหมดก็คือกฎหมายพยายามที่จะคุ้มครองสิทธิ์น้องทุกกระบวนการเลยอย่างที่เล่ามาเนี่ยค่ะแต่ฉันจับคุณจนถึงขนาดว่าการพิจารณาพิพากษาแล้วนะคะเราทางศาลก็ยังให้โอกาสว่าเพราะว่าความที่เชื่อว่าน้องเขายังกลับมาเป็น
0: คนดีได
1: ้คนดีได้ค่ะก็ยังเราก็ทางเราก็ยังพยายามที่จะให้น้องอยู่อาศัยกับสังคมได้เหมือนคนทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
0: นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่พี่ตินนำมาเล่าให้ฟังเลยสี่นาทีสุดท้ายพี่ตินอยากฝากอะไรไหมคะกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
1: ค่ะคือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลดีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะถ้าสมมติว่าวันนี้มีอะไรคือมีข้อสงสัยคือเจ้าหน้าที่คือทางนิติกรเองอาจจะยังไม่ได้เคลียร์ในการที่พูดคุยในรายการในวันนี้ค่ะก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะคะก็ให้มือถือส่วนตัวไปก็ได้ค่ะ0885492358นะคะ
0: ค
1: ่ะดานิตาเดวิสันนะคะทำงานที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ค่ะยินดีค่ะที่จะตอบข้อซักถามนะ
0: คะ
1: ถ้าสงสัยประการใดอยากให้ช่วยเหลือก็ยินดีให้
0: คำปรึกษา
1: ค่ะให้คำปรึกษาด้านกฎหมายใช่ค่ะถ้าคำถามไหนตอบไม่ได้ก็จะเรียนถามท่านผู้พิพากษาแล้วก็ให้คำตอบนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นค่ะขอบคุณค่ะนี่เป็นครั้งแรกกับพี่ติดนะคะนางสาวดานิตาเดวิดสันนะคะนิติกรชำนาญงานพิเศษก็มาจากสายยุทธและครอบครัวยาวรำก็มาให้ข้อมูลต่างๆเนาะให้ความรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครองและก็เด็กเยาวชนเนาะที่ได้ติดตามกันในวันนี้นะคะท่านนี้ต้องขอบพระคุณมาอย่างสูงค่ะกับการติดตามรับฟังรายการของฟังทุกท่านในทุกทางนะคะสำหรับนี้ค่ะที่ฉันเรียวจีหงสากลแล้วก็พี่ดานิตาเดวิดสันนิติกรชำนาญงานพิเศษจากสายยุทธและครอบครัวยาวรำต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงนี้ค่ะไว้โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันค่ะรัฐบาลยืนยันความโปร่งใสพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันความโปร่งใสพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเตรียมตั้งเว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลทุกโครงการ
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน 400,000 ล้านบาทโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยได้มอบหมายและกำชับไปยังนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองให้คอยกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างเป็นรูปธรรมสูงสุดยืนยันว่าจะมีการนำเสนอรายละเอียดการกู้เงินพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าส่วนการเปิดให้ลงทะเบียนต้องติดตามความชัดเจนอีกครั้งว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนคนละครึ่งหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนปฏิพลสระพรมมารายงาน
1: ด้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คัดค้านพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทกังวลจะส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมแนะลดภาษีน้ำมันและเก็บภาษีลาภลอยพลังงานแทน
10: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนายกรจติกวณิชรองหัวหน้าพรรคแถลงจุดยืนคัดค้านการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลโดยเตือนว่าการอัดฉีดเงินก้อนใหญ่ในเวลาเพียง4เดือนจะเร่งให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อราคาสินค้าแพงและทำลายเสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะยาวทางพรรคย้ำว่าพระราชกำหนดกู้เงินเป็นมาตรการพิเศษที่ลดขั้นตอนการตรวจสอบของรัฐสภาจึงควรใช้เฉพาะวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่รุนแรงจนตัวเลขติดลบหนักเหมือนวิกฤตต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์หรือโควิด-19 เท่านั้นซึ่งต่างจากปัจจุบันที่เศรษฐกิจหลายด้านยังคงเป็นบวก พร้อมกันนี้ได้เสนอทางออกให้รัฐบาลลดหรือยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อดึงราคาดีเซลลดลงเหลือ33บาทต่อลิตรซึ่งใช้งบประมาณเพียง1ใน4ของวงเงินกู้พร้อมแนะให้จัดเก็บภาษีลาภลอยจากกลุ่มธุรกิจพลังงานที่มีกำไรพุ่งสูงในปัจจุบันทดแทนการสร้างหนี้สาธารณะชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามและบัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งปรับแผนดับไฟต่อเนื่องทั้ง3แปลง
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามและบัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะอย่างต่อเนื่องหลังเกิดไฟไหม้รวมประมาณ850ไร่โดยแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น3แปลงภายหลังฝนตกหนักช่วงบ่ายวันนี้ช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้มากโดยเฉพาะแปลงที่1เหลือเพียงกลุ่มควันไม่มีเปลวไฟล่าสุดได้ปรับแผนย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากแปลงที่3ไปเสริมในแปลงที่1เพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ขณะนี้ใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องสูบน้ำเข้าร่องสวนคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มเติมจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการดับไฟให้สนิทส่วนแปลงที่2ใช้เครื่องหาบหาม5เครื่องเข้าปฏิบัติการขณะที่แปลงที่3ใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล1เครื่องและรถดับเพลิง10คันทำแนวป้องกันไฟอย่างต่อเนื่องสำหรับวันพรุ่งนี้หากสถานการณ์ไฟป่าที่บ้านปักปลาอำเภอตากใบคลี่คลายจะย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกลมาเสริมในแปลงที่3เพิ่มอีก1เครื่องพร้อมประชุมติดตามสถานการณ์อีกครั้งเวลา 8:00 น.ทั้งนี้การปฏิบัติงานเป็นการบูรณาการร่วมกันของฝ่ายปกครองทหารตำรวจหน่วยป่าไม้ชลประทานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุม

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
4: ไอ้ยะไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: พลงอะไรขอมาเอาสายแรกวันนี้ก่อนกันแล้วกันสวัสดีครับผมสวัสดีว่ายังไงเพลงอะไรนะ
1: แม่ข้าวหอม
0: ชื่อเพลงแม่ข้าวหอม
1: แม่นแล้ว
0: โอ้แล้วเมื่อวานบอกขอเพลงอะไรนะเมื่อวานนี่
1: โอ้เมื่อวานตอนห้าโมง
0: อ๋อเปลี่ยนใหม่เนาะช่วงนี้แม่ข้าวหอม
1: จ้า
0: ชื่อเข้ากับชื่อเข้ากับคนข
1: อวัวกินอะไรยังไม่รู้เลย
0: โอ้เออใช่ไม่ได้ดูเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวค่อยดูใน Google เอา
1: โอเคขอบคุณแค
0: ่ครับผมครับขอบคุณทางข้าวหอมวิราชนะครับนะบทเพลงแม่ข้าวหอมกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับจะเจอกันเมื่อเดิมวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้วันหยุดราชการอีก1วันวันพืชมงคลวันจรดพนังคันแรกนางขวัญรายละเอียดเดี๋ยวเรายกยอดไปคุย 5:00 น.กันแล้วกันนะนะผมก็ไม่ได้ค่อยได้ดูเลยทีวีนะก็ดูอยู่แต่ไม่ได้ละเอียดไม่ได้เรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นะครับนะกับวันนี้ตรงกับวันพืชมงคลวันพุธแม่จะเพี้ยนซะแล้ววันพุธที่13นะครับเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2169นะครับนะวันนี้อากาศท้องฟ้าโปร่งแจ่มใสร้อนเป็นบางครั้งนะถ้ามีเมฆบังก็เย็นว่างั้นขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกับทาง Facebook มีผู้ชมเท่าไหร่แล้วดูก่อนสิคุณพี่ประธานสำรันใจนะครับสวัสดีจ้าหนุ่มหน้ามนคนสระกล่าวขอเพลงถึงไม่บอกก็รู้ของนาตาลีสีเพชรนะครับคุณภูนคงสืบชาตินะครับภูนคงสืบชาติขอเพลงมีไหมขอเพลงสุดแค้นแสนรักนะพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับนี่ฟังจากหมู่สองน้องเสม็ดนะวันนั้นคุณพี่มาทาบอกสาวชุมเห็ดใช่ไหมนะที่จะเจอกันที่ขายอะไร ขายตลาดนะ5นาทีนะครับนะสาวชุมเห็ดแล้วก็สาวบัวทองแล้วก็คุณป้าวิภาเนาะนะหลายๆท่านก็แล้วกันนะครับนะแล้วก็สาวคุณสาว สาวชุมทองนะครับแล้วก็คุณบานมารู้โรยเนาะมันไปดูวิทยุให้เลยว่าจะไปซ่อมวิทยุให้ก็ไม่ได้ไปนะมารู้ยังไงได้ฟังหรือยังเนาะตอนนี้นะครับนะห่างหายหลายเดือนเลยนะติดภารกิจมากมายนะครับยายสีแยกกระสังฟังอยู่นะครับคุณยายลำไปมาดยังอยู่ไหมเนาะว่างั้นคุณยายสตึกนะครับนะนึกได้ใครก็จะพูดไปก่อนเรื่อยๆก็แล้วกันคุณบุเรียนที่รักก็มาอยู่แล้วแหละนะครับนะโทรมาเข้าร่วมรายการอยู่แล้วนะครับอนุนามนคนสกราวเสียงหล่อเหมือนเดิมขอบคุณเลยทีเดียวนะครับนี่คุณพี่มาเทาขายหลายอย่างว่างั้นนะขายหลายอย่างเด้อตลาด5นาทีเอ๊ะกี่โมงฮึหน้ารถไฟกี่โมงเริ่มกี่โมงเนาะอาศัยร่วมรายการต่อไปก่อนสวัสดีครับผม
2: ครับคุณฤทธิ์ชัย
0: ครับสวัสดีครับ
2: มาแนะนำตัวหน่อย
0: โอ้แนะนำตัวเพิ่งเข้ามาครั้งแรกใช่ไหมแนะนำตัว
2: ไม่ครับคือหน้าใหม่ร่างใหม่แต่ยินเสียงเนาะ
0: อ๋ออยาก
2: หน้าใหม่เขาจะได้ยินเสียง
0: อยากโชว์ลูกคอเสียงครับผม
2: เราฟังอยู่เหมือนกันแหละ
0: ฟังอยู่เน
2: า
0: ะ
2: ไม่ได้พูดหน้าไม้มารั่วเราฟังหรือไม่ฟัง
0: ครับผมรายงานตัวก็เรียกรายงานตัว
2: เป็นให้ไม่บุญเรียนหนักหนักด้วย
0: เราคอยซอยเดิมใช่ไหม
2: คร
0: ับ อ๋อโอเคครับ
2: พี่เจ๊ให้ไม่บุญเรียนหนักหนักแต่คุณมันเท้าเบา
0: ๆครับ
2: แล้วก็นายยายนั่นรู้นิดหน่อยเพราะเกมไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หรอก
0: เนาะนะไปตาม
2: เกมได้เอาความเนาะ
0: ครับผมได้
2: คร
0: ับ สวัสดีครับผมขอบคุณทางแฟนเพลงนะครับนะตลาด5นาทีว่างั้นคุณพี่มาทาบอกว่าตลาด5นาทีหน้าสถานีรถไฟที่สถานีรถไฟก็ 8:15 นาทีนะครับรถไฟมาถึงเนาะก็จะมีการขายสิ่งของมากมายตลาด5นาทีก็รีบซื้อรีบจ่ายรีบจ่ายเงินจะเอาอะไรหยิบไปของไม่แพงมั้งเนาะน่าจะถูกๆนะเตรียมตะกร้าถุงไปด้วยกันแล้วกันใส่แล้วก็จ่ายตังค์นะ5นาทีจบนะหาไปไหนแล้วก็ไปไหนต่อล่ะแม่ค้าก็ไปไหนต่อล่ะ5นาทีเสร็จตรงนั้นเนา เออไปตลาดใหญ่แล้วมั้งน่าจะไปตลาดใหญ่ต่อเนาะนะเพราะใกล้ๆกันนะครับนะฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันนะครับกับรายการจราจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกจากคุณพี่บรรทัศน์สรัญชัยขอเพลงเมื่อกี้นี่เพลงถึงไม่บอกก็รู้อาศัยร่วมรายการก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าน้องเตียน
0: โอ้สวัสดีครับพี่มะเท้าครับผม
3: รถไฟเที่ยวนี้ออกจากโคราช6:15แล้วมาถึงบ้านเราเนี่ยตลาด5 นาที8:15แต่ว่าเราก็ต้องไปก่อน
0: อ๋อไปรอก่อนเนาะไปรอก่อน
3: ใช่ไปรอก่อนแป๊บนึงแต่ว่าพอขายแป๊บนึงประมาณ10 นาทีเขาก็จะเดินออกไปตลาดโพที่มีตาตั้งโกอร่อยอร่อยแต่ก่อนน่ะตลาดโพเก่าน่ะ
0: ตลาดโพ
3: เขาใช่เขาไปอยู่ตรงนั้นแหละเลี้ยงเป็นแถวเลย
0: โอ้ครับ
3: แล้วถ้าแล้วต่อไปเขาก็เดินไปส่งที่ตลาดสด
0: ตลาดสดตลาดบุรีรัมย์ใช่ไหมตลาดสดตลาดใหญ่
3: มันแน่นเกินไปที่ตลาดห้าบนรถไฟน่ะก็ไปรอตรงตลาดโพเลยก็ได
0: ้โอ้ครับ
3: มันเดินสะดวกเพราะว่าตรงข้างบนสถานีมันแน่นเกินไปมันเบียดกัน
0: เนาะมันก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่เนาะตรงนั้นตรงตลาดโพ
3: ใช่ใช่
0: ครับ
3: โอเคสวัสดี
0: คร
3: ับ
0: ผมครับนะขอบคุณกับรายละเอียดเนาะก็อุดหนุนผมคิดว่ามาจากทางสุรินทร์ไม่ใช่มาจากทางโคราชน่าจะเป็นปัจจัยทางพ่อค้าแม่ขายนะตลาดสดที่อาจจะมีการรวบรวมคล้ายๆกับรถอะไรรถพุ่มพวงอันนี้เป็นตลาดรถไฟพุ่มพวงมากันแล้วกันเนาะแต่มาในรูปแบบของหาบเร่เนาะหาบเร่แผงลอยมาตั้งขายมาประมาณสัก5-10 นาทีประมาณนี้นะครับฟังเพลงกันก่อนช่วงนี้นะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกช่วงหน้าก็จะพูดคุยเรื่องของการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยนะครับบทเพลงแรกวันนี้ถึงไม่บอกก็รู้นะครับแนะนำมาจากทางคุณพี่บรรทัศน์สำรันใจมอบทุกเสียงทุกสายนะครับผม

บทเพลงซึ้งๆนะครับนะถึงไม่บอกก็รู้นะว่าเธอจะรักหรือไม่รักนะความรักมันเป็นเรื่องของนะความเข้าใจสองคนนะแต่บางคนก็สามคนสี่คนไม่เข้าใจนะก็ทำให้เรื่องเกิดความบาดหมางใจกันนะนะก็ค่อยๆ คุยกันนะครับนะถ้าตกลงกันไม่ได้อย่างไรก็ค่อยๆเคลียร์กันใจกันไปนะครับนะอย่าไปทำให้เกิดเรื่องของปัญหารักสามเศร้าสี่เศร้านะมีคนใหม่มาคนเก่าก็ไปตีคนใหม่คนใหม่ไปตีคนเก่าโอ้ยรุ่นระเวียกถ่ายจอรุ่นระเวียกอะไรอะไรเด้งสะดุ้ยน้องสะดุ้ยเต๋อเนาะนะครับอ้าวมาพูดคุยเรื่องของการประมูลป้ายที่เป็นรถสวยสำหรับท่านที่อาจจะมีรถหรือไม่มีรถก็ได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะต้องการป้ายประมูลป้ายประมูลเนาะป้ายประมูลของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็จะมีการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยนะงวดนี้ก็จะเป็นหมวดอักษรกอไก่ยอยักษ์นะครับกิจการก้าวไกลยิ่งใหญ่ยั่งยืนนะครับนี่นะก็จะมีการประมูลวันสุดท้ายในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนะครับนะป้ายนี้ก็สามารถที่จะติดรถเก๋งรถกระบะ4ประตูรถ SUV นะหรือรถที่เป็น4ประตูนะครับที่ไม่นับไอ้ข้างหน้าข้างหลังนั่นแหละเนาะนะครับบางคนก็ไปนับเปิดฝาท้ายก็ไม่ได้ไม่ต้องไปนับมันไม่ใช่เป็นประตูเนาะเขาเรียกเป็นฝาท้ายนะแล้วก็ฝากระโปรงหน้าก็ไม่ใช่นะไม่ได้นับตรงนั้นด้วยนะก็สำหรับรถที่จะติดนะครับนะหรือบางท่านอาจจะมีรถคันอื่นก็ได้แต่ว่าต้องไปติดรถที่มีขับอยู่แล้วแต่ต้องติดรถที่เป็น4ประตูเท่านั้นนะครับนะที่เป็น4ประตูเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะ4ประตูรถที่เป็นรถอเนกประสงค์ SUV นะรถ SUV พวก Vigo พวกแม็กอะไรนะพี่แลนะของ Isuzu อะไรนั่นแหละเนาะนะครับนะหรืออื่นๆหรือพวก Ford พวกอะไรมีหมดแล้วครับตอนนี้มันเป็นรถอเนกประสงค์ที่ค่อนข้างจะมีการนั่งอยู่หลายคนนะครับอย่างน้อยก็ 4-5 คนนะครับนะในคันเดียวกันนะครับนะก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ส่วนจะปฏิบัติคันอื่นไม่ได้นะครับไม่ได้เนี่ยเป็นความผิดนะครับนะที่รถไม่ตรงกับป้ายนะป้ายไม่ตรงกับรถดีกว่าไม่ใช่รถไม่ตรงกับป้ายนะครับนะก็สามารถที่จะสอบถามก็ได้นะครับนะตอนนี้ก็มีการประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับนะ www.thebenrot.com นะสอบถามก็ได้ที่0980658899นะครับอย่างนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ044613413นะครับหรือจะสอบถามที่สำนักงานขนส่งอื่นก็ได้นะสำนักงานขนส่งอำเภอนางรองก็044631629นะครับนี่สาขานางรองนะบางทีเราอยู่แถวแถบทางโน้นก็สามารถที่จะสอบถามร่วมประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต้องเดินทางมาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือที่อำเภอประคนชัยก็044666911นะครับนะก็ไปได้ที่สำนักงานขนส่งนะครับในวันเวลาราชการนะหรืออำเภอพุทธไทยสงฆ์นะครับก็มีสำนักงานขนส่งเช่นกันนะครับ044666102นะครับนี่ก็สอบถามไปที่สำนักงานขนส่งได้ว่าเราจะทำยังไงเนาะจะร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถสวยนะครับนะก็จะมีอยู่301หมายเลขนะครับที่มีการประมูลในแต่ละครั้งก็ประมาณ301หมายเลขนี่แหละก็เลขต่างๆก็มีมากมายนะครับกับการร่วมประมูลนะนี่เนาะนะซึ่งป้ายประมูลก็จะมีความสวยงามโดดเด่นแตกต่างจากป้ายทั่วๆไปถึงเป็นป้ายขาวหรือป้ายอย่างอื่นนะครับนะก็จะมีรูปอักษรแล้วก็ตามด้วยเลขทะเบียนรถที่เราประมูลได้แล้วก็หมวดจังหวัดอยู่ข้างล่างนะครับนะอยู่ตรงป้ายก็จะเป็นปราสาทพนมรุ้งกับรุ้งกินน้ำนะครับนะนี่ความสวยความงามก็จะแตกต่างกันไปนะครับนะนะก็เป็นความสวยความงามก็ซึ่งก็การประมูลได้เงินมาก็จะไปช่วยกันในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการเดินทางนะครับจากการประสบเหตุอุบัติภัยนะได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของอวัยวะเทียมต่างๆนะก็จะนำเงินส่วนนี้ไปช่วยนะครับกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกปท.นั่นแหละเนาะนะครับรายละเอียดได้ค่อยๆ คุยกันไปอีกหนึ่งเพลงก็แล้วกันนะครับนะเพลงนี้นำมาจากคุณบุเรียนที่รักนะครับสงสารแม่ไม้นะครับนี่นักร้องเสรีรักจักษานะครับนะก็มอบทุกเสียงทุกสายก็แล้วกันนะครับ

0: เนี่ยเจ้าเล็กลูกชายฉันอ่ะมันจะเข้าไปเรียนต่อที่โรงเรียนในอำเภอมันรุกร้าวทุกวันเลยอยากได้มอเตอร์ไซค์อ่ะ
1: ลูกฉันก็เหมือนกันอยากได้รถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันและอายุมันเท่าไหร่กันยังไม่ถึง15ปีด้วยซ้ำ
2: ใช่แล้วครับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีตามกฎหมายยังทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้ผู้ปกครองต้องพูดให้ลูกเข้าใจแล้วล่ะครับถึงความปลอดภัยในการขับขี่และการกระทำที่ผิดกฎหมายจราจรอย่าเพิ่งตามใจลูกเพราะถ้าตามใจเขาในวันนี้วันข้างหน้าอาจมานั่งเสียใจทีหลังก็ได้อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อที่ขับขี่รถแล้วไม่มีโอกาสให้แก้ตัวนะครับ
3: อุบัติเหตุไม่มีโอกาสได้แก้ตัวนะครับกับการเกิดแต่ละครั้งนะไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปได้ไม่ใช่ฝันนะเป็นเรื่องจริงบางคนบอกว่าเราฝันไปหรือเปล่าเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะหยิกแขนหยิกขาตัวเองที่โรงพยาบาลนอนเปลอะไรทั้งนั้นนะครับนะก็ยังเป็นตัวตนของตัวเองอยู่นะครับกับการได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพนี่มันเป็นเรื่องจริงนะครับนะก็นะเรื่องของอายุกับการทำใบขับขี่รับสายก่อนเนาะสวัสดีครับผม
4: จ้าคุณเตี้ยน
3: ครับผมสวัสดีครับ
4: ก่อนตลาด5นาทีนี่เห็นเขาบอกว่าช่วง6โมงเช้านะมันจริงไหมอ๋อ
3: เห็นพี่มาทาบอก8โมง15นาที
4: ก่อนเห็นเขาไลฟ์สดเคยเห็นไงเขาบอกว่าช่วง6โมงเช้าเขาบอกเนาะ
3: โอ้อันนี้ไม่แน่ใจพอดีผม
4: ไม่รู้เหมือนกัน
3: ไม่เคยไป
4: แต่ว่านั่นไปหาหมอภัยรัตน์กันนั่งอยู่หน้าร้านหมอภัยรัตน์ก็2โมงกว่าๆแล้วเขาเดินเข้าตลาดกันแล
3: ้
4: ว
3: ครับ
4: ไอ้เพลงเมื่อกี้อ่ะเห็นภาพไหม
3: สงสารไม่ไม่ครับ
4: นั่นเลยเห็นมีภาพไหม
3: มีภาพอะไรภาพ
4: มีภาพนางแบบสวยไหม
3: อ๋ออันนี้น่าจะไม่ใช่นะมีไม่น่าจะมี
4: อ๋อแต่ดูในโทรศัพท์มันมีภาพนางแบบนาง
3: มีแต่รูปมีแต่รูปของไม่ใช่นางแบบหรือรูปใครไม่แน่ใจ
4: มีแต่รูปคนร้องใช่ไหม
3: รูปรูปเป็นอยู่ในวงกลมในรูปอะไรของมีรูปนักร้องหรือเปล่าไม่แน่ใจ
4: ไม่รูปสาวมีรูปผู้หญิงคนนั้นคนนี้
3: อ๋อมีครับมีรูปคนนั้นคนนู้นคนนี้ครับ
4: มันมีรูปฉันด้วยไงเขาเอาไปลง
3: เหรออ๋อผมไม่ได้สังเกต
4: เหมือนรูปในโปรไฟล์นี่แหละ
3: อ๋อน่าจะ
4: มีรูปหลานเขาแล้วก็รูปแฟนเพลงเขาเอาลงนะ
3: โอ้น่าจะใช่มีรูปหลายคนอยู่ในกรอบวงกลมอ่ะกรอบวงกลม
4: นั่นแหละนั่นแหละรูปแฟนเพลงบ้างรูปหลานเขาบ้าง
3: โอ้ครับผมอ๋อได้
4: เล
3: ย
4: วันหลังจะขอเพลงไงนั่น
3: เพลงอะไร
4: นะรักสาวระยองแล้วก็สระบุรีบ้านฉัน
3: อ๋อได้
4: อ่ะเมื่อกี้เพลงจบเห็นดนตรีเพลงนั้นใช่ไหมขึ้นอะไรโยนหินถามทาง
3: พอดีตัดไม่ทันมันขึ้นปั๊บมาเลย
4: จ้าคันนี้แหละคุณตีน
3: ครับผมครับนะครับคุณบุรีที่รักก็มีโอกาสได้ขึ้นปกนั่นนักร้องดังนะครับนะเสรีรักจักษานะครับนี่เนาะคุณบุรีธีรักก็อยู่ในวงกลมรูปน่าจะมีเนาะรูปสาวๆตั้งหลายคนผมไม่รู้ใครเป็นใครทั้งภาพปัจจุบันภาพอดีตภาพอนาคตสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะนะครับนะเรื่องของถึงไหนล่ะเรื่องของการประมูลเพื่อได้รถสวยต่อก็แล้วกันนะครับยังมีเรื่องของผลประโยชน์บอกสิทธิประโยชน์นะครับที่จะได้รับจากการประมูลนะก็บอกมีหมายเลขทะเบียนรถสวยๆให้เลือกอยู่ก็ทั้งหมดอีก301หมายเลขนะ300กับอีก1ป้ายว่างั้นนะครับนี่เนาะหมายเลขที่รับจากการประมูลก็จะเป็นสามารถจดทะเบียนติดได้ทันทีเลยนะครับกับรถที่ท่านที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนใหม่หรืออยากจะไปติดรถคันเดิมที่ท่านมีอยู่แล้วก็ได้นะครับนะไม่ต้องจดทะเบียนเรียงตามลำดับนะครับนะก็เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านได้เลยนะหมายเลขที่ได้รับจากการประมูลเป็นกรรมสิทธิ์และเป็นมรดกตกทอดนะครับของผู้ประมูลได้และยังสามารถโอนสิทธิประโยชน์นะครับนะให้กับบุคคลอื่นได้คือให้เขาฟรีก็ได้นะครับหรือจะจำหน่ายจะแจกแล้วแต่ท่านก็แล้วกันเนาะนะครับสามารถนำไปใช้กับรถทะเบียนจดทะเบียนได้เลยว่างั้นนะโดยดำเนินการขอเปลี่ยนได้นะครับนี่ก็ขอเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนรถเรามันป้ายธรรมดานะครับนะก็เปลี่ยนเป็นป้ายประมูลนะครับจะได้ดูขลังว่างั้นเป็นสิริมงคลด้วยนะครับเลขที่ประมูลก็นี่เลขวันเกิดเลขวันแต่งงานว่างั้นโอ้เลขอายุภรรยาที่กำลังแต่งงานใหม่อะไรทำนองนั้น เอาว่ากันไปเนาะนะเลขที่มันมีอยู่301หมายเลขก็เลือกเอานะครับนะมีอยู่มากมายนะครับนะ ก็รายได้จากการประมูลก็นี่แหละครับนะกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็นำไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถเป็นบุญเป็นกุศลนะครับกับการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยนะครับก็นำมาเสนอสู่ท่านผู้ฟังนะครับการประมูลวันสุดท้ายก็วันที่23พฤษภาคมนี้นะครับที่โรงแรมอเวเรสต์ที่โรงแรมอเวเรสต์นะครับก็ร่วมประมูลด้วยวาจาปากเปล่าได้นะครับเนาะนะครับนี่นะผู้ประสงค์จะร่วมประมูลก็สามารถที่จะนำถ้าเราประมูลผ่านทางมีสำเนาบัตรจำตัวประชาชนนะครับหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนะครับหรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบมอบอำนาจก็ไปร่วมประมูลได้นะครับนี่นะบางทีเราไม่ได้ไปประมูลเองก็ให้คนนู้นคนนี้ไปแทนได้นะครับกับการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยนะก็301หมายเลขนะครับนะเขาบอกประมูลทางวาจาที่โรงแรมอเวเรสต์ทางอินเทอร์เน็ตนี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยก็ร่วมประมูลกันได้นะครับบุญกุศลที่ท่านร่วมประมูลได้เงินทองก็ไม่ไปไหนร่วมช่วยเหลือผู้ที่อาจจะขับรถแฉลบว่างั้นขับรถแฉลบก็ผู้ประสบอุบัติเหตุนั่นแหละเนาะนะครับไม่ว่าจะรูปแบบใดนะครับนะก็นำไปช่วยเหลือเพลงต่อไปก็แล้วกันนะจากทาง Facebook อีกสักหนึ่งเพลงโอ้เวลาร่วงเลยไปเร็วจริงๆสุดแค้นแสนรักนะครับคุณภูนคงสืบชาตินะครับแนะนำเข้าสู่รายการมานะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขอบคุณประธานคุณสอนแสนละเอียดคุณเด็กสวนสรรนะครับนะฟังเพลงกันก่อนช่วงนี้มอบทุกเสียงทุกสายครับผม

0: เนี่ยเจ้าเล็กลูกชายฉันน่ะมันจะเข้าไปเรียนต่อที่โรงเรียนในอำเภอมันรุบเร้าทุกวันเลยอยากได้มอเตอร์ไซค์อ่ะ
1: ลูกฉันก็เหมือนกันอยากได้รถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันและอายุมันเท่าไหร่กันยังไม่ถึง15ปีด้วยซ้ำ
2: ใช่แล้วครับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีตามกฎหมายยังทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้ผู้ปกครองต้องพูดให้ลูกเข้าใจแล้วล่ะครับถึงความปลอดภัยในการขับขี่และการกระทำที่ผิดกฎหมายจราจรอย่าเพิ่งตามใจลูกเพราะถ้าตามใจเขาในวันนี้วันข้างหน้าอาจมานั่งเสียใจทีหลังก็ได้อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อที่ขับขี่รถแล้วไม่มีโอกาสให้แก้ตัวนะครับ
3: นะครับ
4: แม่ครับผมกับน้องจะไปโรงเรียนแล้วนะ
1: เออขี่มอเตอร์ไซค์ระวังหน่อยล่ะแล้วหมวกกันน็อกน่ะใส่กันทุกคนหรือยัง
4: เรียบร้อยครับแม่เพราะครูที่โรงเรียนก็บอกให้เราสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์แถมยังมีตำรวจคอยตรวจทุกวันหนูกับน้องระวังอยู่แล้วครับแม
1: ่อย่างนี้แม่ก็เบาใจหน่อยรู้จักระมัดระวังอย่าให้เป็นเหมือนวัยรุ่นคนอื่นๆเขาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขี่กันเร็วเหลือเกินเกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่ละครั้งพ่อแม่ก็ต้องมาดูแลเสียเงินค่ารักษาเสียเวลาทำมาหากินเป็นถ้อยเป็นความขึ้นโรงขึ้นศาล
5: คุณจะเป็นวัยรุ่นที่ทำให้พ่อแม่สบายใจหรือสร้างความหนักใจหยุดคิดสักนิดคิดถึงหัวอกพ่อแม
6: ่นะจะคิดหรือเปล่าเนาะจะได้ฟังรายการนี้หรือเปล่านะจะนำไปปฏิบัติหรือเปล่านั้นก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่นะครับกับการเตือนสติลูกๆนะครับกับการเดินทางที่ปลอดภัยนะครับนะบางทีอายุยังไม่ถึงนะครับรถจักรยานยนต์นี่ก็รถจักรยานยนต์ก็ทำใบขับขี่ได้ที่อายุ15ปีขึ้นไปนะครับนะ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับรถยนต์นี่ก็18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะกับการไปทำใบขับขี่นะครับนะกับการทดสอบการขับรถในหลากหลายรูปแบบที่ทางสำนักงานขนส่งนะครับนะจะมีวิธีการให้ท่านได้ทดสอบแล้วก็ผ่านทั้งข้อสอบภาคปฏิบัติข้อสอบภาคข้อเขียนนะครับนะก็ถ้าผ่านแล้วก็ถือว่าท่านได้ผ่านการทดสอบในเบื้องต้นนะครับนะที่เป็นสนามทดลองนะสนามจริงนั้นอยู่ที่ท่านขับไปไหนอย่างไรนั้นอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนะก็ลูกๆท่านอยากจะได้รถนะก็อย่าพึ่งนะครับถ้ายังไม่มีใบขับขี่นะบางทีเราขับไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับนะเรื่องของการช่วยเหลือกับการขับรถก็อาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของผู้ประสบเหตุนะครับกับนะผู้ขับรถนะก็รถก็ต้องมีประกันภัยมีอะไรด้วยเนาะนะเพื่อการป้องกันนะกับเรื่องของการคดีความต่างๆนะครับการชดเชยชดใช้มากมายถ้าเราไปทำเกิดอุบัติเหตุเองไปชนเขาอย่างโน้นอย่างนี้เนาะถ้าล้มเองเจ็บเองก็ว่ากันไปนะครับเรื่องของหมวกกันน็อกเช่นกันนะครับนี่ก็น้องๆอาจจะอยากได้เมื่อได้แล้วไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่รถยนต์ได้แล้วนะครับหมวกกันน็อกก็ควรจะให้สวมใส่ตลอดเวลานะครับว่าต้องใช้ไปขับไปโรงเรียนนะก็ช่วงวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นในหนึ่งวัยของชีวิตนี่ก็อยากได้นู่นนี่ก็ได้นี่เห็นเพื่อนมีก็อยากจะได้นะก็บอกน้องบอกลูกบอกหลานนะครับนะขับด้วยความระมัดระวังก็แล้วกันนะครับเพลงต่อไปนะรอคอยอยู่ซอยเดิมนะครับเนี่ยหนุ่มบางพลแนะนำกระทรวงการมามอบไปถึงคุณบุเรียนที่รักหนักๆว่างั้นนะคุณพี่มาเท้าก็หนักๆเช่นกันเอาแบ่งกันไปคนละครึ่งอายาน้องนโมเล็กๆน้อยๆพอประมาณว่างั้นเอาฟังอีกหนึ่งเพลงนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยนะครับ

0: เหรอลูก
1: มาถึงแล้วเหรอลูกเป็นยังไงพ่อเหรอเรียน
0: ลูกของเรามาแล้วพ่อเห็นลูกมั้ยจ๊ะกราบพ่อซะสิลูก
2: พ่อสวัสดีผมมาแล้วครับพ่อทำไมพ่อถึงทิ้งผมไปล่ะครับพ่อ
1: ทิ้งเธออะไรกันพ่อเขาอยู่นี
0: ่พ่อเจอกันกับลูกแล้วแม่จะส่งพ่อไปสวรรค์แล้วนะ
3: จะให้เจอกับคนที่คุณรักทั้งทีอย่าให้ต้องเป็นตอนที่สายเกินไปเมาไม่ขับคุณทำได้
4: จะขอความช่วยเหลือผ่านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างไรคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ากรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินจากภาวะของโรคที่อาจนำมาซึ่งการเสียชีวิตเช่นโรคหัวใจหรือโรคความดันโลหิตสูงกำเริบหรือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุรวมทั้งกรณีเกิดภาวะภัยพิบัติต่างๆคุณผู้ฟังสามารถขอความช่วยเหลือโดยกฎหมายเลข1669ก็จะเข้าสู่ระบบการขอความช่วยเหลือทางบริการการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งมีเครือข่ายศูนย์สั่งการครอบคลุมทุกจังหวัดโดยระบบจะสั่งการและประสานเครือข่ายที่ใกล้ที่สุดออกปฏิบัติการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ประสบอุบัติเหตุและนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนต่อไปเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุและต้องการขอความช่วยเหลือผ่านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกด1669ด้วยความห่วงใยจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติน
5: ะสปอต2สปอตนี้มีความหมายนะกับเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับอย่างสปอตก็นั้นนะครับสปอตอาจจะสายเกินไปนะสำหรับคุณพ่อเนาะนะที่ประสบอุบัติเหตุจากไปนะคุณพ่อก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเสียชีวิตไปเนาะนะครับคุณลูกก็มากราบนะคุณพ่อก็คิดว่าลูกมาแล้วว่างั้นนะจริงๆแล้วเหลือแต่วิญญาณนะก็เป็นความห่วงใยนะครับกับรายการชัดจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับประสบเจอหีเนาะ แหม เรื่องของการเจ็บป่วยนะครับต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับนะ1669สปอตสักครู่นี้ก็ช่วยท่านได้นะครับกับการโทรนะครับกับการที่จะให้รถฉุกเฉินมาด้วยความรวดเร็วนะครับนะอย่าไปโทรหาญาติพี่น้องนะโอ้เจ็บป่วยตกบ้านนะล้มหัวแตกเลือดไหลนะต้องการความช่วยเหลือหยุดหายใจหรืออะไรทำนองนั้นนะครับนะโทรหาเพื่อนบ้านก่อนอู้เสียเวลานะครับ1669จดไว้ข้างบ้านข้างฝานะครับตัวโตๆใหญ่ๆไว้นะครับมีโทรศัพท์ก็โทรเลยนะครับนะอยู่ที่ไหนอย่างไรบอกพิกัดให้ถูกต้องนะครับอยู่ตำบลอำเภอตรงไหนหลักกิโลนะครับหมู่บ้านตำบลตรงไหนเป็นสัญลักษณ์ที่อาจจะพอให้รถฉุกเฉินนะครับนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ใกล้ๆบริเวณบ้านท่านนั่นแหละนะจะเป็นรถของโรงพยาบาลอำเภอหรือหน่วยกู้ชีพกู้ภัยแต่ละอำเภอนะครับจะวิ่งไปหาท่านอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไปดูแลผู้ป่วยนะครับกับการบอกว่าเกิดอะไรยังไงนะครับนะนะอย่างเช่นหัวร้างข้างแตกอะไรตรงนั้นเขาก็จะนำเครื่องมืออีกแบบหนึ่งไปถ้าประสบอุบัติเหตุนะครับหนักขนาดไหนนะครับนะก็มีเครื่องมืออีกแบบหนึ่งเนาะนะครับในการที่จะช่วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจเครื่องน้ำกรงน้ำเกลือเครื่องปั๊มหัวใจอะไรทำนองนั้นนะครับนะกับการที่จะช่วยเกิดความรอดนะครับทุกวินาทีมีความหมายนะครับมีความสำคัญนะครับนะก็หวังว่าทุกท่านคงจะก็เรียกใช้ประโยชน์นะครับจากเบอร์นี้นะครับนะที่เบอร์นี้ก็จะมีรถนะครับกู้ชีพกู้ภัยหลากหลายนะครับนะมาในรูปแบบของมูลนิธิต่างๆนะครับในรูปแบบของโรงพยาบาลนำรถไปเองก็มีนะครับนี่ก็จะเป็นความช่วยเหลือนะครับนะของผู้ใจบุญว่างั้นนะถ้าเป็นมูลนิธิก็ผู้ใจบุญนะครับในมูลนิธิต่างๆก็จะมีการสนับสนุนอย่างใดอย่างหนึ่งผมก็ไม่มั่นใจเรื่องพวกนี้นะครับก็เป็นการช่วยเหลือนะครับในรูปแบบหลากหลายนะครับให้ได้ผู้ที่ประสบภัยไปถึงโรงพยาบาลให้หมอช่วยอย่างทันท่วงทีนะครับทันท่วงทีก็คือถึงหมอปุ๊บหมอจะรู้วิธีการรักษาทันทีนะครับอย่างเรานี่จะรู้อะไรเนาะก็รู้เบื้องต้นอย่างหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเขาจะรู้เขาจะมีการเรียนรู้ผ่านการอบรมนะครับนะในการช่วยเหลือเบื้องต้นการปั๊มหัวใจการช่วยเหลือผายปอดต่างๆนะการระงับเลือดการหยุดเลือดระงับเลือดหรือการยกผู้ป่วยในรูปแบบใดนะก็จะมีวิธีการของเขานะครับอย่างเราอาจจะไม่ได้ศึกษามานะครับนะบางทีถ้าเราเรียนรู้ได้บ้างก็เป็นการดีอย่างเช่นการช่วยเหลือช่วยชีวิตนะครับนะกับการปั๊มหัวใจนะครับก็น่าจะเป็นการช่วยเหลือได้เบื้องต้นเนาะนะครับกับการศึกษาเรียนรู้ได้บ้างก็เป็นการดีนะครับนะถ้าไม่ได้ไม่เป็นอย่างไรก็อย่าขยับเขยื้อนเคลื่อนผู้ป่วยนะจะเป็นการทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ เพลงสุดท้ายก็แล้วกันนะครับจากข้าวหอมเวราชขอเพลงแม่ข้าวหอมแม่ชื่อทำไมเหมือนกันแท้บางั้นแม่ข้าวหอมยอรักสลักใจนะครับมอบทุกเสียงทุกสายนะจากกันไปกับบทเพลงนี้นะครับจะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับนะวันนี้สวัสดีครับผมข้างอบต.ลำปุกด้วยโทรร่วมรายการบอกฟังด้วยว่างั้นนะเอาฟังทุกวันว่างั้นนะยายแขมนะโทรมามันเนี่ยนางยายแขมพองคเนียเนื้อนะจากกันไปนะครับสวัสดีครับผม

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีนำคณะตรวจค้นวิลล่าบนเกาะพะงันพร้อมสั่งกวาดล้างโนมินีและขบวนการฟอกเงินข้ามชาติทั่วประเทศโดยย้ำให้บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีนำคณะตรวจค้นวิลล่าบนเกาะพะงันพร้อมสั่งกวาดล้างโนมินีและขบวนการฟอกเงินข้ามชาติทั่วประเทศโดยย้ำให้บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเข้าตรวจสอบเป้าหมายภูวิลล่าหรูที่เข้าข่ายการใช้โนมินีในการถือครองอสังหาริมทรัพย์และประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขบวนการโนมินีที่พบในปัจจุบันมีความซับซ้อนในลักษณะการเปิดบริษัทหลายบริษัทจนทำให้ตัวบริษัทนั้นดูเสมือนว่ายังมีสัญชาติไทยอยู่แต่ในความเป็นจริงการครอบครองบริหารกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นเป็นของต่างชาติโดยตามที่กฎหมายกำหนดแล้วคนไทยต้องถือหุ้นร้อยละ51และต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ49พบกรณีที่น่าสงสัยคือบุคคลคนเดียวมีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทกว่า200แห่งเพื่อใช้เป็นช่องทางครอบครองที่ดินและประกอบธุรกิจจึงสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดว่าเข้าข่ายการฟอกเงินจากข้ามชาติเพื่อมาเปลี่ยนสภาพเป็นอสังหาริมทรัพย์ในไทยหรือไม่หากพบความผิดต้องสกัดกั้นและยึดทรัพย์ตามขั้นตอนทันทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สส.ขอนแก่นพรรคกล้าทำเข้าแจ้งความหลังถูกข่มขู่กรณีช่วยเหลือชาวบ้านตรวจสอบโรงงานเคมีปล่อยน้ำเสียยืนยันเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้ประชาชนถึงที่สุด
8: นายเอกชัยสืบสารคามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต3พรรคกล้าทำเดินทางเข้าลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นหลังถูกโทรศัพท์ลึกลับและบุคคลอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนโรงงานเคมีพันข่มขู่ทำร้ายร่างกายและมุ่งเอาชีวิตสาเหตุมาจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของชาวบ้านในตำบลหนองโกอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่โรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่พื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำธรรมชาติมานานกว่า4ปีนายเอกชัยเปิดเผยว่าตนเองในฐานะผู้แทนราษฎรได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าวพบว่าส่งผลกระทบต่อที่ดินทำกินของชาวบ้านกว่า50ไร่และสัตว์น้ำล้มตายจำนวนมากโดยในระหว่างการตรวจสอบนอกจากจะถูกข่มขู่โดยตรงแล้วยังมีส.ส.ต่างพรรคและกลุ่มนายทุนโทรศัพท์มาขอให้ยุติเรื่องนี้แต่ตนยืนยันไม่เกรงกลัวและจะเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้ชาวบ้านจนถึงที่สุดชุติประภาสีบุญสมสวท.ขอนแก่นรายงาน
0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจัดโครงการพบปะรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าแซะโดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า800คน
9: นายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่1ณองค์การบริหารส่วนตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากประชาชนอย่างใกล้ชิดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและข้าราชการอบจ.ชุมพรได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงจากทั้งผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ภายในงานมีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆในอำเภอท่าแซะเข้าร่วมกว่า850คนโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในจังหวัดชุมพรที่ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนด้านสถานที่อุปกรณ์และการอำนวยความสะดวกจากผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร

0: 1นาทีกับ OAG ตอนอัยการแผ่นดินที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
1: ทุกคนทราบไหมคะว่าหากประชาชนเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาแม้ไม่มีเงินแต่คุณมีอัยการว่าความในศาลให้ฟรี
0: ใช่ครับในคดีอาญาเช่นลักทรัพย์ทำร้ายร่างกายช่อโกงต้องการฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมโดยปกติทำได้2กรณีคือจ้างหรือแจ้งจ้างก็คือการที่คุณจ่ายเงินค่าทนายความเพื่อฟ้องร้อง
1: และแจ้งก็คือการที่คุณร้องทุกข์กับตำรวจแล้วตำรวจส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาหากพนักงานอัยการพิจารณาสำนวนแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานพอฟ้องก็จะสั่งฟ้องผู้ต้องหาและดำเนินคดีในชั้นศาลในฐานะอัยการแผ่นดิน
2: เพราะเราเชื่อว่าความยุติธรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเสมอภาค
0: หากคุณมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถติดต่อพนักงานอัยการได้ที่สำนักงานอัยการ

0: รี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกัน
2: ตอนล่าง
3: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
2: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
3: ในรายการ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง9จังหวัดนะคะสำหรับวันนี้สวท.มุกดาหารเป็นแม่ข่ายค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:10 นไปจนถึง 17:00 นวันนี้ชมพู่ภัทริดาปูปังเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวมาฝากกันเช่นเคยในหลากหลายช่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงก็คือเป็นวันพืชมงคลนั่นเองนะคะเป็นการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกนะคะสำหรับวันที่13พฤษภาคม2569นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนะคะและก็ประชาชนได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและรอรับพันธุ์ข้าวพระราชทานอย่างเนืองแน่นเลยณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งพระราชพิธีมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทยนะคะที่ได้เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานเลยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูกแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรในทั่วประเทศด้วยและก็เป็นพระราชพิธีที่ได้สะท้อนถึงความเชื่อในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะคะของพืชพันธุ์ธัญญาหารและก็การเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกของเกษตรกรไทยนั่นเองนะคะค่ะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นะคะในปีนี้นายวินาโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทำหน้าที่พระยาแรกนาซึ่งในปีนี้นะคะพระยาแรกนาได้พยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศโดยได้เสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายผ้านุ่งหกคืบนะคะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะคะและนอกจากนี้นะคะพราหมณ์ยังได้เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยพระโคได้

0: เลือกกินถั่วน้ำหญ้าแล้วก็เหล้านะคะคำพยากรณ์ก็คือพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารนะคะพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะคะโดยภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งปลูกที่ใช้ประกอบพระราชพิธีเพื่อนำไปเป็นมิ่งขวัญและก็สิริมงคลสำหรับฤดูการเพาะปลูกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะและในปีนี้นะคะกรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งปลูกพระราชทานทั้งหมด7พันด้วยกันนะคะได้แก่ขาวดอกมะลินะคะ105กข6กข79กข85กข99กข109กข26รวม 2,800 กิโลกรัมนะคะได้เข้าร่วมพระราชพิธีและนำไปบรรจุซองพลาสติกจำนวน 400,000 ซองเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศและก็เพื่อเป็นมิ่งขวัญและก็สิริมงคลของชาวเกษตรกรที่จะทำนาในฤดูกาลนี้ด้วยนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งพิธีนะคะที่สำคัญนะคะของเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนๆนะคะในประเทศไทยนะคะหลายๆพื้นที่ก็มีการนำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้นะคะที่ได้จากการจรุกพิธีพนังคันแรกนาขวัญนะคะนำไปเพาะปลูกนะคะถือเป็นสิริมงคลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกสักหนึ่งข่าวนะคะในเรื่องของไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะนายกนะคะสุภจีปล่อยขบวนรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน2569ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนนะคะพร้อมกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษสู่ชุมชนทั่วประเทศผ่านรถพุ่มพวงร้านค้าชุมชนและจุดบริการไปรษณีย์ไทยโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและผู้ประกอบการเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะคะได้ยากก็จะได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะโดยตั้งเป้าช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทครอบคลุม4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศก็ขอให้ประชาชนนะคะมั่นใจนะคะว่าจะสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้ในระหว่างวันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนายน2569นะคะโดยผู้ประกอบการรถพุ่มพวงนะคะจะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตรฟรีดการ์ดนะคะหรือท็อปอัพการ์ดของสถานีบริการน้ำมันปตท.ได้แก่รถจักรยานยนต์นะคะจะได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือว่า 1,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อพ่วงข้างนะคะได้รับการสนับสนุน375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนรถกระบะนะคะได้รับการสนับสนุน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยนะคะในการลดต้นทุนของทางรถพุ่มพวงด้วยนั่นเองนะคะซึ่งทางรถกระบะนะคะได้750บาทต่อสัปดาห์เนาะคิดเป็นต่อเดือนก็เป็น 3,000 บาทนะคะอีกทั้งยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นหรือว่าสตาร์เตอร์คิดด้วยนะคะโดยทางรถกระบะเนี่ยจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการหรือว่า64ชิ้นนะคะรถ3ล้อได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ37ชิ้นนะคะส่วนรถจักรยานยนต์เนี่ยจะได้รับ8รายการ22ชิ้นเพื่อเป็นการทดลองตลาดและก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มจำหน่ายสินค้าด้วยแต่ต้องจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กำหนดนะคะแล้วก็ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนด้วยทางนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะว่าจะสามารถเข้าถึงสินค้าราคาพิเศษและก็ป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาซึ่งจะช่วยลดราคาสินค้าให้กับประชาชนและก็สร้างรายได้ให้กับรถพุ่มพวงและร้านค้าชุมชนได้ด้วยนั่นเองนะคะถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีเลยนะคะเป็นการกระจายสินค้าสู่ชุมชนและยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนั่นเองนะคะนะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะวันนี้มีมาฝากกันนะคะครม.นะคะได้มีการอนุมัติงบกลางบรรเทาค่าครองชีพผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเยียวยามอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีณทำเนียบรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติในการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางนะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน2เรื่องด้วยกันนะคะได้แก่เป็นอนุมัติงบกลางนะคะจำนวน1,667.68ล้านบาทเพื่อเป็นการใช้จ่ายนะคะในเรื่องของการจัดสวัสดิการแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565จำนวน 13.33 ล้านคนนะคะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากและสังคมให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและในส่วนที่2นะคะก็เป็นการอนุมัติงบกลางจำนวน452ล้านบาทนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือว่าจิตใจจากกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน91นายอีกทั้งทางคณะรัฐมนตรีนะคะยังได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวข้าราชการทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายโดยให้บุคคลในครอบครัวจำนวน40รายนะคะได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขอบเขตที่เท่าเทียบเทียบเท่ากับสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการเลยนะคะเพราะว่ากำลังพลคือผู้เสียสละเพื่อชาติและเป็นการปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนต้องได้รับการดูแลอย่างสมเกียรตินะคะอันนี้ก็เป็นสิทธินะคะที่ทางรัฐบาลนะคะมอบให้กับผู้เสียสละเพื่อชาตินะคะนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาหลากหลายท่านเลยนะคะพื้นที่เนาะมีทางยโสด้วยนะคะสวทยโสนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามวันนี้คุณบุญเรียนนะคะสวัสดีค่ะจากทางบุรีรัมย์นะคะคุณบุญเรียนสวัสดีคุณทองใสด้วยนะคะสวัสดียามเย็นนะคะมีคุณผู้ฟังจากทางญี่ปุ่นด้วยนะคะเนี่ยคุณอะไรเอ่ยเทสุยะนะคะสวัสดีค่ะนะคะขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังนะคะคุณบรรเทาสำราญใจนะคะนะคะขอบพระคุณสำหรับกำลังใจจากทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงต่อไปนะคะยังมีกันต่อนะคะในช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพัดไปติดตามกันเลยค่ะ
1: รวมมือมาลักกันน้ำมันที่มีก็จะพอใช้ช่วยก
2: ัน รัดเข็มขัดประหยัดพลังงาน plus
0: ช่วงนี้นะคะช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานนะคะวันนี้เรามีมาฝากกันใน2เรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะรัฐบาลได้เดินหน้าพลังงานสะอาดนะคะดันโซล่ารูฟท็อปแบบ One Stop Service ลดค่าไฟลดต้นทุนประชาชนย้ำพลังงานสะอาดต้องเข้าถึงได้จริงไม่สร้างภาระหนี้นะคะเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสะอาดและการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งยกระดับระบบพลังงานนะคะให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงง่ายและก็สอดรับกับการพัฒนาเมืองสมัยใหม่อย่างยั่งยืนด้วยนะคะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรวิสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายอัธยานวลอุทัยผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่การไฟฟ้านครหลวงณอาคารวิวัฒธนวิภาสสำนักงานใหญ่คลองเตยนะคะโดยได้เน้นย้ำถึงการผลักดันพลังงานสะอาดการลดค่าไฟฟ้านะคะแล้วก็การพัฒนาระบบบริการพลังงานให้ตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ทางรัฐบาลนะคะได้มอบนโยบายให้ทางการไฟฟ้านครหลวงนะคะได้ศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนพร้อมกันนี้ก็ได้มีการเร่งสนับสนุนในเรื่องของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะคะในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจโดยย้ำชัดว่าพลังงานสะอาดต้องไม่เป็นภาระหรือว่าสร้างหนี้ให้กับประชาชนนะคะแต่ต้องเป็นทางเลือกที่สามารถเข้าถึงได้จริงนะคะแล้วก็คุ้มค่าและก็ช่วยลดรายจ่ายในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยทั้งนี้นะคะก็ได้มีการจัดทำOne Stop Serviceนะคะด้าน ของโซล่ารูฟท็อปภายในเดือนพฤษภาคมนี้ตามนโยบายควิกบิ๊กวินของรัฐบาลโดยจะมีการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำปรึกษานะคะการให้คำปรึกษาการขออนุญาตติดตั้งการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าโดยจนถึงการประสานงานด้านสินเชื่อแล้วก็บริการหลังการติดตั้งแบบครบวงจรในจุดเดียวนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็ยังมอบนโยบายให้กับทั้งการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ทางส่วนในภูมิภาคเองด้วยนะคะในการใช้จุดแข็งด้านมาตรฐานความน่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจแล้วก็มีการยกระดับการบริการการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะคะพร้อมกับมีการเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับข้อดีของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทั้งในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยนะคะการรับประกันและก็การบริการในระยะยาวด้วยรวมไปถึงการศึกษาแนวทางการลดต้นทุนและค่าการติดตั้งนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะในขณะเดียวกันนะคะทางรัฐบาลก็ได้มีการเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเมืองอัจฉริยะผ่านโครงการสมาร์ทเมโทรกริดนะคะระบบมิเตอร์อัจฉริยะเป็นการขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะคะและก็โครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยแล้วก็เป็นการเสริมทัศนียภาพของเมืองด้วยนะคะตลอดจนเป็นการรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวในอนาคตนะคะซึ่งสิ่งที่ประชาชนจะได้รับจากมาตรการเหล่านี้นะคะก็คือการเข้าถึงพลังงานที่สะดวกแล้วก็คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาวอย่างแท้จริงนะคะก็หลากหลายมาตรการเลยที่กำลังเร่งดำเนินการอยู่ในช่วงนี้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องของโซล่ารูฟท็อปนะคะรออีกนิดนึงนะคะจะมีวันสต็อปเซอร์วิสมาให้บริการกันแล้วนะคะจะได้ให้คำปรึกษาแนะนำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกำลังไฟฟ้าของแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนเนาะนะคะนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะมีเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีดีๆประหยัดชัวร์ลดได้จริงทำได้ทุกวันนะคะสำหรับในส่วนของเทคโนโลยีนี้นะคะเขาบอกว่าสามารถทำได้ทุกวันนะคะแล้วก็ช่วยในการลดค่าไฟที่อาจจะเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนด้วยนะคะเขาบอกว่าหลายครั้งเนี่ยการใช้ไฟนะคะเกินจำเป็นอาจจะไม่รู้ตัวนะคะเราอาจจะใช้ไปแต่เราไม่รู้ว่ามันจริงๆมันเป็นการสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นนะคะวันนี้มีเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เราสามารถควบคุมการจัดการไฟฟ้าในบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะทั้งลดการเปิดทิ้งนะคะลดการใช้เกินจำเป็นแล้วก็ช่วยในการประหยัดพลังงานได้อย่างคุ้มค่ามากกว่าเดิมด้วยนะคะโดยมี6วิธีง่ายนี้นะคะมีวิธีแรกนะคะเป็นการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะคะที่เราได้เกริ่นกันไปเมื่อสักครู่นะคะอันนี้จะสามารถช่วยในการผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองนะคะเป็นการลดภาระค่าไฟระยะยาวนะคะก็อันนี้ใครที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหนักหน่วงในช่วงกลางวันนะคะก็ถ้าได้ใช้โซล่ารูฟท็อปนะคะก็จะทำให้การใช้ไฟเนี่ยคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ประหยัดด้วยนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของสมาร์ทพลั๊กนะคะเป็นการควบคุมไฟฟ้าสั่งเปิดปิดผ่านมือถือได้นะคะลดปัญหาการลืมการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้นะคะนะคะสำหรับใครที่เคยลืมนะคะอาจจะแบบตอนเย็นเปิดแอร์ไว้ตอนเช้าไปทำงานอ้าวลืมปิดนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่จะช่วยได้เนาะเราสามารถเช็คได้นะคะว่ามีอะไรที่เปิดอยู่ที่บ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นไฟนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยอีกตัวหนึ่งนะคะนอกจากนี้นะคะเราสามารถตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยนะคะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นพวกเครื่องทำน้ำอุ่นพัดลมทีวีนะคะเดี๋ยวนี้เขาสามารถตั้งเวลาได้นะคะหรือว่าแอร์ก็ดีนะคะอันนี้สามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้นะคะหรือว่าใครที่อยากจะติดตั้ง motion sensor นะคะอันนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่เขาเอาไว้ติดนะคะมันจะติดเฉพาะเวลาที่มีคนใช้งานถ้าไม่มีคนมันจะจับแล้วมันก็จะปิดนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการติดตามผ่านแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเช็คไฟฟ้าแบบเรียลไทม์นะคะอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันเนาะเผื่อลืมก็เปิดดูในแอปนะคะอ้าวลืมปิดก็ปิดทางแอปได้เลยนะคะและนอกจากนี้นะคะการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นฉลากเบอร์5หรือว่ามีระบบอินเวอร์เตอร์นะคะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะจะได้ช่วยลดพลังงานโดยที่เราไม่ได้ลดความสะดวกสบายของเราไปด้วยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการอัปเกรดสู่สมาร์ทโฮมนะคะในสมาร์ทโฮมเนี่ยเขาก็จะมีเทคโนโลยีในการช่วยบริหารจัดการพลังงานในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะ นะคะทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะมีคุณอเนกพิชัยทักทายเข้ามานะคะสวัสดีนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณที่ทักทายเข้ามานะคะคุณผู้ฟังรับฟังจากจังหวัดไหนนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เราออกอากาศ9สถานี9จังหวัดเลยนะคะนะคะมาต่อกันที่ช่วงสุดท้ายนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงของเตือนภัยไซเบอร์นะคะวันนี้มีมาเตือนกันสำหรับใครที่เป็นสายลงทุนเนาะอันนี้ต้องดูกันให้ดีๆนะคะสำหรับสายเทรดสายแครกนะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะ JSCEAL นะคะเขาเป็นมันแวร์นะคะมันแวร์ร้ายฝังตัวในเครื่องถ้าเกิดกดไปแล้วเนี่ยกดติดตั้งไปมิจฉาชีพเนี่ยสามารถเข้าถึงรหัสผ่านได้ด้วยนะคะหรือว่าประวัติการใช้งานเขาก็เข้าไปดูได้ด้วยกระเป๋าเงินดิจิทัลนะคะเขาก็เข้าไปดูได้นะคะเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพสามารถรีโมทควบคุมเครื่องได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อันตรายมากๆจะเป็นยังไงนั้นต้องไปติดตามในคลิปกันค่ะ
3: รู้ทันทุกกลโกงออนไลน์รู้ทันภัยที่ปลายนิ้วช่วงเตือนภัยไซเบอร์
4: ทุกคนใครสายโหลดของฟรีหรือชอบเทรดคริปโตฟังทางนี้ด่วนคือจะบอกว่าตอนนี้มัลแวร์ตัวใหม่ที่ชื่อ JSIL กำลังระบาดหนักมากเนียนจนคนไทยโดนไปรวมๆกว่า10ล้านบาทแล้วค่ะคือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันชอบแอบมาทักพวกโปรแกรมเถื่อนหรือแอปเทรดปลอมที่ดูน่าเชื่อถือพอเราเผลอกดติดตั้งปุ๊บมันจะเข้าไปขโมยรหัสผ่านประวัติการใช้งานหรือแม้แต่กระเป๋าเงินดิจิตอลของเราไปได้เลยนะแถมยังเปิดช่องให้มิจฉาชีพรีโมทเข้ามาคุมเครื่องเราได้เหมือนมันนั่งเล่นอยู่ข้างๆเราเลยล่ะลองเช็คคอมตัวเองดูนะคะถ้าเครื่องเริ่มช้าหน่วงผิดปกติมีแอปแปลกแบบโผล่มาเองหรือจู่ๆโปรแกรมแอนตี้ไวรัสก็ปิดไปเองเฉยเลยเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าโดนเข้าแล้วถ้าคิดว่าเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วให้ลองใช้โปรแกรม malware bytes ตรวจสอบถ้าพบเจอให้รีบตัดเน็ตทันทีค่ะแล้วไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดจากเครื่องอื่นที่ชัวร์ว่าปลอดภัยบังคับล็อกเอาออกจากทุกระบบแล้วล้างเครื่องใหม่ไปเลยจะดีที่สุดและที่สำคัญไม่ควรใช้พวกโปรแกรมแครกนะคะหรือกดลิงก์โฆษณาแล้วก็มันอัปเดตเครื่องบ่อยๆพร้อมกับเปิดยืนยันตัวตน2ชั้นไว้ทุกบัญชีด้วยนะถ้าใครพลาดไปแล้วรีบเก็บหลักฐานแจ้งที่ไทยโปลิสออนไลน์หรือโทร1441ได้เลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะคะ
0: ค่ะนี่แหละนะคะมันแวร์ตัวร้ายนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีๆนะคะสำหรับสายเทรดสายแครกนะคะนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้แล้วนะคะสำหรับวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมนะคะเป็นคิวของสวทอำนาจเจริญนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนช่วงต่อไปขอเชิญติดตามรับชมนะคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
6: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดิฉันเบญจวรรณสุภาพนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ขอนำทุกท่านมาติดตามเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคกับเรื่องราวแห่งพระเมตตาพระราชกรณียกิจและสายใยแห่งความผูกพันที่หลอมรวมอยู่ในหัวใจของประสบกนิกรชาวไทยตลอดหลายทศวรรษจากภาพแห่งความทรงจำในอดีตสู่เรื่องราวแห่งพระเมตตาที่ยังคงตราตรึงจากพระราชปณิธานในการอนุรักษ์พระไทยสู่การสืบสานคุณค่าแห่งแผ่นดินไทยบนเวทีโลกและจากวันแห่งความรื่นปิติสู่ช่วงเวลาแห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของคนทั้งชาติขอเชิญทุกท่านร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผ่านสารคดีชุด ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณหลายครั้งถูกบันทึกไว้ผ่านภาพถ่ายภาพเพียงหนึ่งภาพอาจเก็บเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ไว้ได้ทั้งยุคสมัยและสำหรับชาวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์มีภาพหนึ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำของผู้คนมาถึงวันนี้ภาพแห่งความปราบรื้มเมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดโพธิธาตุเมื่อ50ปีก่อนขอเชิญทุกท่านย้อนเวลาไปพร้อมกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
7: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดโพธิ์ศรีธาตุเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุณพระธาตุมนต์ดบและเสด็จเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเนื่องในวันวิสาขบูชาภาพนี้คือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2519หรือเมื่อ50ปีก่อนและยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวอำเภอรัตนบุรีและชาวจังหวัดสุรินทร์มาจนถึงทุกวันนี้เป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมด้วยความศรัทธาความจงรักภักดีและความปลื้มปิติที่ยากจะลืมเลือนจากภาพแห่งความทรงจำนั้นนำพาเราย้อนกลับมาทำความรู้จักกับวัดโพธิ์ศรีธาตุสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนมาอย่างยาวนานวัดโพธิ์ศรีธาตุตั้งอยู่ในอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภายในวัดมีองค์พระธาตุมนต์ดบอันโดดเด่นเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงนอกจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมแล้ววัดแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีสำคัญของชุมชนโดยเฉพาะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะมาร่วมทำบุญเวียนเทียนและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามด้วยประวัติความเป็นมาอันยาวนานและเหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้วัดโพธิ์ศรีธาตุจึงไม่ได้เป็นเพียงวัดในชุมชนหากแต่เป็นสัญลักษณ์ของศรัทธาความผูกพันและความทรงจำร่วมกับของผู้คนในพื้นที่ที่ยังคงส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลาย

0: พแห่งความทรงจำในวันนั้นมิได้เป็นเพียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระเมตตาที่แผ่ไพศาลไปถึงประสบกรณิกรในดินแดนอันห่างไกลแม้เส้นทางจะทุรกันดารเพียงใดแต่พระมหากษัตริย์และพระราชินีของไทยก็ยังเสด็จพระราชดำเนินไปถึงประชาชนด้วยความห่วงใยและนี่คือเสียงจากความทรงจำของผู้คนที่เคยเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: พแห่งความทรงจำเมื่อกว่า50ปีก่อนยังคงตราตึงอยู่ในหัวใจของชาวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เมื่อครั้งวันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช2519วันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุณวัดโพธิ์ธาตุพร้อมทรงเวียนเทียนร่วมกับพระสงฆ์นิกรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานับเป็นวันที่พระมหากรุณาธิคุณได้แผ่ถึงดินแดนอันห่างไกลแห่งนี้แม้ในอดีตอำเภอรัตนบุรีจะเป็นพื้นที่ชนบทห่างไกลการเดินทางยังไม่สะดวกถนนหลายสายยังเป็นลูกรังแต่ทั้งสองพระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินมาถึงที่นี่ด้วยพระเมตตาที่มีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอภาค
1: เมื่อวันที่13พฤษภาคม2519สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านเสด็จพระราชดำเนินติดตามรัชกาลที่9มาที่วัดภูสีธาตุเพื่อที่จะมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอุรังคธาตุในช่วงนั้นทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก็เสด็จมาด้วยบรรยากาศในช่วงนั้นนะคะฝนตกเลยนะคะเป็นฟ้าฝนตกในคอปเตอร์เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ที่โรงเรียนบ้านท่าท่าศึกษาวิทยาท่านเสด็จพระราชดำเนินมาพี่น้องพระสงฆ์นิกรมาต้อนรับทั่วแคว้นแดนสยามเลยนะคะดิฉันก็ตอนนั้นอยู่ในบรรยากาศในการต้อนรับท่านแล้วก็จะถือธงนะคะถือธงชาติไทยแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็มาปูผ้าคุณพ่อคุณแม่ก็จะปูผ้านะคะยาวไปเลยค่ะร่วม50ปีแล้วนะคะก็ปลื้มปิติยินดีเป็นที่สุดเลยค่ะบรรยากาศตรงนั้นดิฉันก็อายุ15ปีค่ะจำเหตุการณ์ได้เลยในบรรยากาศตรงนั้นดิฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านท่าค่ะในวันที่13พฤษภาคม2519ในปีนั้นจะเป็นตรงกับวันวิสาขบูชาหลังจากที่ท่านบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้นำพาพระสงฆ์นิกรพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เวียนเทียนรอบพระธาตุมณฑปตรงนี้นะคะ3รอบเลยค่ะความทรงจำของดิฉันนะคะตอนอายุ15ปีตอนนั้นพระพันปีหลวงสวยมากที่สุดเลยสวยมากท่านสวมใส่ผ้านุ่งผ้าไทยนะคะเป็นผ้าไหมแล้วก็พร้อมกับสมเด็จพระเทพแล้วก็พระน้องนางเธอสวยมากดิฉันนี่แบบภาพนี้ยังไม่มีลืมเลยค่ะไม่มีลืมแล้วภาพประวัติศาสตร์ที่ดิฉันได้เก็บไว้นี่ทุกซอกทุกมุมในบ้านขึ้นไว้เลยค่ะขึ้นเหนือเกล้าเลยค่ะเหนือเกล้าเลยจะมีรูปของท่าน
0: สำหรับชาวสุรินทร์ในยุคนั้นการได้เห็นพระพักอย่างใกล้ชิดนับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตหลายคนยังจดจำบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติได้อย่างไม่ลืมเลือนนอกจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรแล้วพระองค์ยังทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านศาสนาอย่างต่อเนื่อง
1: ดิฉันปราบปลื้มปิติยินดีมากๆเลยนะคะพระพันปีหลวงท่านมีความรู้สึกว่าท่านจับแบบในเรื่องศาสนาเนี่ยท่านเอาใจใส่ดีมากเลยแล้วก็นำพาพี่น้องพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่ามันก็นานร่วม50ปียังไม่เคยลืมเลยค่ะว่ามันเป็นความถ้าพูดถึงว่าเป็นความมหัศจรรย์หรือว่าเป็นบุญวาสนาของพี่น้องพระสงฆ์นิกรชาวตำบลท่าชาวรัตนบุรีชาวสุรินทร์นี่เป็นแบบสุดยอดที่สุดในชีวิตเลยค่ะพระธาตุโพธิ์ธาตุนี่จะมีคือจะมีหินนะคะจะมีหินศิลาแรงแล้วก็จะมีพระพุทธรูปนะคะตั้งแต่สมัยย้อนไปถึงพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะแล้วก็จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่มากเลยนะคะที่ทำด้วยศิลาแรงเป็นหินศิลาแรงจะล้อมรอบอยู่ตรงพระธาตุมณฑปถ้าขึ้นไปดูแล้วก็จะเห็นพระพุทธรูปนะคะอำเภอรัตนบุรีอยู่ไกลจากจังหวัดมากๆเลยนะคะแต่เพราะเป็นบุญบารมีของพี่น้องชาวตำบลธาตุแล้วก็จะเป็นบุญของพระสงฆ์นิกรของชาวตำบลธาตุชาวรัตนบุรีและที่สำคัญคือหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านหลวงปู่มหาเขียวนะคะท่านคงจะมีบุญญาธิการอย่างสูงส่งแล้วก็จะมีหลวงพ่ออีกรูปหนึ่งท่านก็มรณภาพไปแล้วนะคะพระครูปลัดจิตกิจจานุวัฒน์ท่านก็ได้ต ไปแบบทำหนังสือแบบทำในเรื่องของการที่จะให้พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วก็พระราชินีเสด็จมาที่วัดภูสีธาตุซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่สุดเลยนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ดิฉันก็เดินตามรอยพระบาทของท่านอยู่จุดนี้ดิฉันก็เป็นกรรมการวัดดิฉันก็ได้มาทำงานในส่วนของชุมชนแล้วก็อยู่ในส่วนของฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุดิฉันภูมิใจมากที่อยู่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจะไม่มีวันลืมค่ะท่านขอบคุณจริงๆค่ะ
0: เหตุการณ์ในวันนั้นได้กลายเป็นพลังใจให้ชาวบ้านรักษาความสามัคคียึดมั่นในพระพุทธศาสนาและดำเนินชีวิตตามแนวทางแห่งความพอเพียงที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่คนไทยทั้งแผ่นดินแม้เวลาจะผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษแต่เรื่องราวแห่งพระเมตตายังถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่าครั้งหนึ่งพระมหากษัตริย์และพระราชินีเคยเสด็จพระราชดำเนินมายังดินแดนเล็กๆแห่งนี้ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยจากวันนั้นถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของชาวรัตนบุรีและชาวสุรินทร์เสมอ

0: พระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกนิกรมิได้หยุดอยู่เพียงการเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนแต่ยังคงสืบสานคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินโดยเฉพาะผ้าไทยมรดกแห่งภูมิปัญญาไทยที่ได้รับการฟื้นฟูและส่งเสริมอย่างจริงจังภายใต้พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในวันนี้พระราชปณิธานนั้นยังคงได้รับการสืบสานอย่างสง่างามจากรุ่นสู่รุ่นขอเชิญติดตามช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธานในโลกยุคใหม่ที่วัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้าหากันอย่างรวดเร็วเอกลักษณ์คือสิ่งสำคัญที่บ่งบอกความเป็นชาติและสำหรับประเทศไทยหนึ่งในเอกลักษณ์ที่งดงามที่สุดก็คือผ้าไทยผืนผ้าที่ถักทอจากภูมิปัญญาเส้นไหมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายที่บอกเล่ารากเหง้าของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นและเหนือสิ่งอื่นใดผ้าไทยคือมรดกแห่งพระราชปณิธานที่ได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่องในราชสำนักไทยในระหว่างวันที่29เมษายนถึง2พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประชาชนชาวไทยต่างปลาปื้มเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาตลอดการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้สิ่งที่สร้างความประทับใจแก่ผู้คนทั่วโลกมิได้มีเพียงพระราชกรณียกิจหรือพระอัธยาศัยอันงดงามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพระสิริโฉมอันสง่างามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและฉลองพระองค์ผ้าไทยประยุกต์ที่ทรงเลือกฉลองพระองค์ในหลายโอกาสสำคัญระหว่างการเยือนไม่ว่าจะเป็นชุดไทยดุสิตสีม่วงอันวิจิตรหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงออกแบบไว้สำหรับงานราตรีสโมสรหรือชุดไทยบรมพิมานอันสง่างามที่ตัดเย็บจากผ้ายกทองประดับลวดลายปักอันประณีตสะท้อนความละเอียดอ่อนของงานหัตถศิลป์ไทยรวมถึงฉลองพระองค์ราตรียาวแบบสากลที่ผสมผสานผ้าไหมไทยเข้ากับการออกแบบร่วมสมัยอย่างลงตัวทุกชุดล้วนเผยให้เห็นคุณค่าของผ้าไทยตั้งแต่ผ้าไหมยกดอกลำพูนงานปักดิ้นทองจนถึงฝีมือช่างไทยที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนท่ามกลางพระราชพิธีอันทรงเกียรติณราชสำนักสวีเดนฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยได้เปล่งประกายอย่างงดงามเคียงคู่ราชสำนักโลกและนั่นไม่ใช่เพียงความงามของเครื่องแต่งกายแต่คือการประกาศอัตลักษณ์ของชาติไทยอย่างสง่างามและนุ่มนวลในสายตานานาชาติภาพเหล่านี้ทำให้คนไทยจำนวนมากย้อนรำลึกถึงช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์เมื่อกว่า60ปีก่อนในปีพุทธศักราช2503ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในยุโรปและสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งนั้นโลกได้รู้จักประเทศไทยผ่านพระอัจฉริยภาพและพระราชจริยวัตรอันงดงามของทั้งสองพระองค์ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงนำผ้าไทยและชุดไทยออกสู่สายตาชาวโลกพระองค์ทรงมีพระราชดำริว่าการแต่งกายด้วยชุดไทยไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์วัฒนธรรมแต่คือการแสดงตัวตนของชาติไทยอย่างภาคภูมิจึงทรงฟื้นฟูผ้าไหมไทยส่งเสริมช่างทอผ้าพื้นบ้านและทรงออกแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเพื่อให้เหมาะสมกับงานพระราชพิธีและเวทีระดับนานาชาติฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยที่ทรงออกแบบอย่างประณีตผสานความร่วมสมัยเข้ากับเอกลักษณ์ไทยกลายเป็นที่กล่าวขานในราชสำนักยุโรป และได้รับการชื่นชมจากสื่อระดับนานาชาติในวันนั้นผ้าไหมไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มแต่กลายเป็นวัฒนธรรมที่โลกให้การยอมรับด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมศิลปาชีพพื้นบ้านสนับสนุนช่างทอผ้าไทยและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่จากเส้นไหมเล็กๆในหมู่บ้านชนบทได้กลายเป็นผืนผ้าแห่งศักดิ์ศรีของชาติพระราชกรณียกิจเหล่านั้นมิได้สร้างเพียงรายได้ให้ประชาชนแต่ยังสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและในวันนี้พระราชปณิธานนั้นยังทรงได้รับการสืบสานอย่างงดงามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยนั่นคือการต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมและนำภูมิปัญญาของคนไทยก้าวสู่เวทีโลกอีกครั้งผ้าไทยจึงไม่ใช่เพียงแฟชั่นแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินคือภูมิปัญญาของบรรพชนและคือสายใยแห่งพระราชปณิธานที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่นจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากอดีตสู่ปัจจุบันและจะยังคงงดงามต่อไปในอนาคตเพราะตราบใดที่คนไทยยังภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองผ้าไทยก็จะยังคงโบกสะบัดอยู่ในสายตาโลกอย่างสง่างามตราบนานเท่านาน

0: จากพื้นผ้าไทยสู่สายใยแห่งพระราชปณิธานที่ดำรงอยู่เหนือกาลเวลาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงยังคงประทับอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยเสมอแต่เมื่อถึงวันที่คนไทยทั้งประเทศต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ความรักความผูกพันและความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อพระองค์ก็ได้หลอมรวมเป็นพลังแห่งความอาลัยทั่วทั้งแผ่นดินขอเชิญร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินสู่สวรรคาลัยในช่วงเสด็จสู่สวรรคาลัยค่ะ
1: ตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษภายใต้ร่มพระบารมีแห่งแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาจากพื้นป่าห่างไกลสู่หมู่บ้านธุรกันดารจากงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านสู่การสร้างอาชีพให้ประชาชนทั่วประเทศพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพการอนุรักษ์ผ้าไทยการส่งเสริมบทบาทสตรีรวมถึงการดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคล้วนเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่ยังคงประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยเสมอมาพระองค์จึงมิได้ทรงเป็นเพียงพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แต่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงมอบทั้งความรักความห่วงใยและพระเมตตาแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนชีพกระทั่งวันที่คนไทยทั้งประเทศต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งสำคัญวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งความโศกเศร้าอาลัยไปทั่วทั้งแผ่นดินประชาชนจากทุกภูมิภาคต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีดำเดินทางมายังพระบรมมหาราชวังเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นครั้งสุดท้ายแถวของประชาชนที่ทอดยาวและหยดน้ำตาแห่งความอาลัยสะท้อนถึงสายใยความผูกพันระหว่างแม่ของแผ่นดินกับปวงชนชาวไทยที่ยังรากลึกอยู่ในหัวใจของคนทั้งชาตินับจากวันนั้นประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการถวายความอาลัยพร้อมกับการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งถือเป็นพระราชพิธีสำคัญสูงสุดตามโบราณราชประเพณีรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างร่วมกันปฏิบัติภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์เพื่อถวายพระเกียรติยศแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติสูงสุดขณะเดียวกันการจะสร้างพระเมรุมาตรซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมชั้นสูงแห่งราชสำนักไทยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพระเมรุมาตรในครั้งนี้ได้รับการออกแบบอย่างวิจิตรบรรจงให้สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งในด้านศิลปาชีพการอนุรักษ์ผ้าไทยการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรรวมถึงพระราชภารกิจนานัปการที่ส่งสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญคือพิธีปักหมุดวางผังพระเมรุมาตรซึ่งสมเด็จพระกานิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีด้วยพระองค์เองนับเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นงานก่อสร้างอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังมีการประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติสูงสุดแม้วันแห่งการสูญเสียจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยเป็นพระราชพิธีแห่งความจงรักภักดีแห่งความอาลัยแม่ของแผ่นดินสู่สวรรคาลัย
0: แม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านแต่พระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรอันงดงามรวมถึงพระราชปณิธานที่ทรงฝากไว้แก่แผ่นดินไทยจะยังคงถูกสืบสาน และจดจำตราบนานเท่านานและนี่คือสารคดีชุดใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำเทคโนโลยีผสานกับแนวทางการฝึกจิตและหลักธรรมเพื่อการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรับโลก Do It Now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำเทคโนโลยีต่อยอดภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมผสานแนวทางการฝึกจิตและหลักธรรมเข้ากับวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจอย่างยั่งยืน
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหารว่าได้ร่วมกันหารือในหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องการนำภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆเพื่อสร้างคุณค่าให้มากขึ้นอีกทั้งประเด็นสำคัญคือการดูแลสุขภาพแบบครบทั้งกายและใจโดยนำการฝึกจิตและหลักธรรมมาทำงานร่วมกับวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการปรับพื้นที่ทางวัฒนธรรมและศาสนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยที่ตอบโจทย์คนในยุคดิจิทัลและโลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมย้ำว่าเมื่อวิทยาศาสตร์มาบรรจบกับความศรัทธาเชื่อว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดตากบูรณาการการปฏิบัติงานกรณีแจ้งเบาะแสขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์
11: ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมกรณีแจ้งเบาะแสขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมทราบถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการดังกล่าวซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานความร่วมมือโดยคณะทำงานได้ร่วมกันวิเคราะห์ ข้อมูลเบาะแสอย่างละเอียดพร้อมทั้งหารือถึงแนวทางการเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายในกรณีฉุกเฉินเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์รวมถึงการกำหนดมาตรการการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกับฝ่ายปกครองให้มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อมุ่งหวังที่จะทำลายวงจรอาชญากรรมข้ามชาติและให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษเดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง22อำเภอพร้อมเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่
12: นายณัฐเวโรจน์บูชาภัทรปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง22อำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิดพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวของประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงแนวทางปฏิบัติเมื่อถูกสัตว์กัดหรือข่วนผ่านหลายช่องทางทั้งสื่อออนไลน์สถานีวิทยุและหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมด้านแผนควบคุมโรคในกรณีพบการระบาดและประสานการดูแลรักษาผู้ที่ได้รับความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ในทุกพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจังหวัดศรีสะเกษมีระบบเฝ้าระวังและรับมือโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพวีรชัยศิริกาสวท.ศรีสะเกษรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์

0: ำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
2: เป็นอะไรล่ะพี
1: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
2: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
1: เราจะทำยังไงดีล่ะ
2: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
3: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยมั้งนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
9: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
8: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
9: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
10: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: ็คงจะไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับกับหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะครับนะโทรศัพท์ร่วมรายการมาซะแล้วขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม
1: คิดฮอดทุกคนถึงโดนแล้วบ่พอนาเบอร์ที่ให้มายังมิมติดมือเธออยู่บ่ได้โทรหาบ่ได้แปลว่าลืมโปรดรู้คนที่เคยไปมาหาสู่ยังอยู่ในใจเสมอสวัสดีค่ะพี่ตินอ้าว
0: ฟังเพลงเคลิ้มไปหน่อยนะ
1: เคลิ้มอีกละเคลิ้มร้องเพลงร้องเพลงพี่ตินเคลิ้มทุกทีเลย
0: กำลังฟังซึ้งๆอ้าวเงียบไปไหนเอ้าโอ้ขอบคุณน้องน้ำทิพย์นะครับเบอร์โทรเบอร์เดิมนะครับกับเบอร์โทรศัพท์อะไรนะที่โทรมาเนี่ย
1: มาถึงเบอร์สถานีใช่ไหม
0: เบอร์สถานี
1: ตายละ0926633523
0: นั่นแหละเบอร์โทรยังจำได้เสมอ
1: พี่ติน
0: ครับผม
1: วันพรุ่งนี้น้ำทิพย์จะไปบ้านแม่ครูคือจะไปค้างบ้านแม่ครูคืนนึงแล้วก็
0: ที่
1: น้องน้ำทิพย์ก็จะเดินทางไปที่ขอนแก่น
0: โอ้เดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะน
1: ะ
0: ก็ไปได้ความรู้เนาะกับการมาเรียกว่าเป็นอาชีพใช่ไหมเป็นอาชีพ
1: เป็นอาชีพคือเราเรียนจบ
0: จบมาได้ทำงานหางานหาการทำครับ
1: ใช่เราเรียนจบทุกหลักสูตรทุกคอร์สแล้วเราจะสามารถไปเป็นผู้ช่วยแพทย์ในโรงพยาบาลได
0: ้โอ้สุดยอดเลยสุดยอดเนาะนะครับนี
1: ่
0: นะครับนะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยกันแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็ขอมาเพลงให้ทุกคนเนาะคิดฮอดทุกคน
0: ครับคิดฮอดทุกคน
1: ที่ฟังไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะที่ฟังคลื่นนี้เนาะก็คิดถึงทุกคนนะคะ
0: แล้วไปกี่วัน
1: เห็นว่า4เดือนนะได
0: ้4เดือนโอ้4เดือนห่างหายกันไป4เดือน
1: ประมาณ3เดือน4เดือนนี่แหละเนาะถ
0: ้
1: าจะไม่ผิด
0: ครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเนาะกับการเดินทางครับเพลงคิดฮอดทุกคน
1: ครับขอเพลงคิดฮอดทุกคนเลย
0: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นะถึงจะไม่ได้โทรมาก็ยังคิดฮอดเสมอว่างั้นขอบคุณน้องน้ำทิพย์นะครับนะก็ขอให้กับการไปเรียนหนังสือนะครับนะได้มาปฏิบัติงานทำงานนะครับนะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะไปเรียนประสบผลสำเร็จกันแล้วกันในชีวิตนะครับครับสวัสดีครับผมหนุ่มเคนดง
2: พี่จีนได้กินเองยังครับ
0: ฮะ
2: พี่จีนได้กินเองยังครับ
0: กินอึ่งโอ้ยังเลยยังจะมาส่งใช่ไหมที่สถานีนี
2: ่อยู่ใกล้ใกล้พี่จีนผมก็ไม่ได้ไปหาแต่คนในบ้านเขาไปหาก็ได้อยู่ครับ
0: โอ้ฝนตกจะได้อึ่งเลยเนาะแสดงว่าตกหนักนะ
2: ครับประมาณอาทิตย์แล้วนะพี่จีนตอนนี้ฝนไม่มามันมาตอนหนักอยู่ประมาณอาทิตย์แล้วมันหนักอยู
0: ่นั่นแหละคือแบบฝนตกลงหลังอื่นมันก็มาร้องให้เรา
2: แล้วก็น้องทิพย์นี่ก็อยากให้น้องทิพย์เดินทางด้วยความปลอดภัยครับ
0: ครับเนาะบอกไปด้วยกันแล้วกันเนาะครับ
2: อีกดีด้วยพี่ดาวด้วยนั่นแหละไปเรียน
0: เข้าไป3คนใช่ไหมเนี่ยคือว่าไป3คน
2: มาไป3คนครับ
0: นะขอให้เดินทางปลอดภัย
2: เอาเพลงอย่างนี้ก่อนเอา
0: เพลง
2: ขอกำลังใจหน่อยครับ
0: เพลงอะไรนะ
2: ขอกำลังใจครับ
0: ขอกำลังใจครับ
2: ของเล็กนะครับ
0: ของใครนะ
2: ของหนูเล็กครับ
0: หนูเล็ก
2: ครับ
0: ครับผมได้ครับ
2: สายนะพี่เนาะ
0: ครับผมได้
2: ครับสวัสดีครับพี่ติ๊กคร
0: ับสวัสดีครับผมนะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับโทรร่วมรายการกันมานะกับเบอร์โทรเบอร์เก่าเบอร์เดิมสายต่อไปสวัสดีครับผม
3: สวัสดีจ้าคุณติน
0: โอ้สวัสดีจ้าทายยังนะ
3: ทายยังนะว่าแต่ผมอวยพรน้องน้ำทิพย์กับน้องดาวแล้วก็เด็กดื้อ
0: เมนให้อวยพรกิน
3: ทางไปหาอนาคตโตไปข้างหน้าให้เขาเดินทางปลอดภัยให้อนาคตเขารุ่งเรืองรุ่งโรจน์การงานเรียบร้อย
0: ครับ
3: จ้าก็นั่งใจนี้เหมือนนะโม
0: นะโมนะโม
3: นะโมกิโมเซก
0: เออนะโมกิโมเซลบ้าน
3: จ้าก็คุณนุ่มแคนดงกับบ้านอิงอึงพี่น้อง
0: เนี่ยกี่บ้านกี่บ้านฮิงอึงเออเองกับบ้านข้างสบายเจ๊กเมียนตรึกขน
3: อ
0: เฮียนาม
3: ันก็จะพิงกันคลังน่ะมันน้อง
0: อ๋อเป็นคลังมันติดอืมบาดอื
3: มอ่าสมเพลงมาเพลงก่อน
0: บาดเพลงแสดงกันแน่เน
3: า
0: ะ
3: จ้าเพลงเหอะสงสารพี่ทุย
0: สงสารพี่ทุย
3: จ้า
0: สงสารพี่ทุยสงสารควายเหล็กตัวนี
3: ้ควายเหล็กมันจะมีไทยแล้วเพราะว่ามัน
0: แพงค่าจ้างก็แพงว่างั้น
3: จ้างก็แพงมันก็แพงรถก็จะไม่มีไทยแล้วเพราะว่าน้ำมันมันไม่เดินเนาะ
0: ครับผมน้ำมันแพงเกินไป
3: มอบให้ทุกคนเด้อลูกๆดังนั้นและผู้สูงอายุคนด้วยและคุณปิ่นและครอบครัวด้วยนะคะ
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณทางยายน้องนโมหนุ่มแคนดงน้องน้ำทิพย์นะครับนะและใครอีกแล้วที่โทรมาก็น้องแพรวาตลาดโพขอเพลงบุพเพสันนิวาสนะครับนะฝากไปถึงสาวชุมทองเด็กดื้อด้วยว่างั้นนะคุณแม่บรรเทาสำรับใจด้วยว่างั้นนะจากน้องแพรวาตลาดโพสายต่อไปสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณฤทธิ์ช
0: ัยครับสวัสดีครับ
4: ขอฟังเพลงโซโปลาวหน่อย
0: ครับเพลง
4: ขอไปแต่ตัว
0: ขอไปแต่ตัว
4: ขอไปแต่โตซาลาว
0: เออไปแต่โตหัวใจยังอยู
4: ่ขอไปแต่โต
0: อือฮึ
4: รักใครขอไปแต่ตัวมั้ง
0: อ่าขอไปแต่ตัว
4: ซาลาวขอไปแต่โต
0: ซาปลาว
4: ขอไปแต่โตแล้วมันจะตัวมันไม่ถูกหรอก
0: อืม
4: ทั้งโตนั่นแหละ
0: อืมทั้งโตทั้งตัวเดียวกันนั่นแหละ
4: คิมคิม
0: เ
4: พลง
0: ครับผม
4: เพลงให้ยายนาโมหนักหนักด้วย
0: โอ้ยายนาโมยังไม่แข็งแรงเลย
4: ยายนาโมนั่งหนักเลยครับไว้ไม่ไว้ก็แบกไว้ไม่ไว้ไม่รู้อ่ะ
0: เออแบกไม่ไว้หาคนช่วยว่างั้น
4: คนเนี้ยเข้าทิศยายนาโมละมั้ง
0: อืม
4: เข้าไปแต่โตนะ
0: อ่ะ
4: ฟังดูเนาะแบบไหนอ่ะ
0: ครับผม
4: ไม่เคยได้ฟังหรอกเพลงเน
0: ี้
4: ย
0: เออไม่เคยได้ฟังจะลองได้ฟังครับ
4: แฟนเพลงทั้งห้องเต้นเขาบอกมา
0: อ๋อเขาบอกมา
4: ครับ
0: ครับผม
4: ครับ
0: สวัสดีครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับร่วมรายการกันกับรายการร้อยเอ็ดจุดที่ห้าสร้างสรรค์สังคมนะครับอยู่กับผมฤทธิชัยคนประคนพูดดำเนินรายการสายต่อไปสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับคุณฤทธิชัยหนุ่มเขากระโดงครับ
0: โอ้หนุ่มสำเริงเขากระโดง
5: ขอเพลงฟังเลยครับ
0: ครับเพลง
5: ยังเหมือนเดิมของเสถียรคำมือครับ
0: โอ้ยังเหมือนเดิมเนาะไม่เป็นอะไรยังไงอ้าวนั่นริงโทนอะไรมาอ้าวเออเป็นอย่างนั้นไปเนาะนะเป็นเสียงอะไรที่เขาเรียกว่าเสียงรอสายสายต่อไปสวัสดีครับผม
6: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับหนุ่มน้องตาดนะ
6: คอยน้องที่สายฝน
0: โอ้คอยน้องที่สายฝนฝนก็ตกหรือไม่ตกทะนุน
6: กำลังพอคึ้มๆนี่แหละ
0: อ๋อคึ้มๆอืมตอนฝนตกได้เจอน้องบ้างหรือเปล่านั่น
6: ไม่เจอเลยไม่เจอใครเลย
0: สงสัยไม่มากับฝนนั้นไปหาฝนที่อื่นมั้ง
6: ใช่คงจะใกล้แต่ว่าง
0: ไปหาคนอื่นที่อื่นครับผม
6: หมู่สองน้องสมิธ
0: ครับ
6: สาวเมืองแฝก
0: อืม
6: แล้วก็ยายน้องนโมและบรรเทาและหมู่สามพวกสาตรำไปมาก
0: อืม
6: อย่าเสียงหวานเลยเด้อเดี
0: ๋
6: ยวมะนาวจะหวานด้วย
0: อืม
6: แล้วก็หลานสาวยาโมสาวสุนทองคนสวยสวย
0: โอ้ยสวยจริงๆเลยนั่นน่ะ
6: สวยจริงๆเห็นเขาแล้ว
0: เอออยากจะเห็นเหมือนกันดิส่งรูปมาให้ดูหน่อยสิ
6: ผมไปเห็นเขาหลายทีแล้ว
0: โอ้ครับผมเออ
6: ครับรอหน้าไม้เลยครับ
0: ครับขอบคุณครับผม
6: สวัสดีครับ
0: นะเห็นอะไรความสวยความงามหมาก็เป็นความสุขใจเนาะนะครับนะฟังเพลงมันจะไปเพลงว่าจะคุยเรื่อง นะวันพืชเจมงคลนะรับสายก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีจ้าคุณเตี้ยน
0: ครับสวัสดีครับคุณบุเรียนที่รักครับผม
7: โอ้ยขอบคุณเด้อไอ้หนุ่มหน้าเซเว่นหมอบเพลงหายเด้อขอบคุณหลายๆเด้ออ
0: ๋อยืนอยู่หน้าเซเว่นบ่
7: ใช่เปลี่ยนชื่อแล้ว
0: เออไอ้หนุ่มเซเว่นไอ้หนุ่มหน้าเซเว่น
7: โทรมาบุรีรัมย์ก็ต้องตั้งชื่อให้ใหม่แล้วไอ้หนุ่มหน้าเซเว่น
0: หนุ่มน้องตาดไม่ต้องเอาแล้วเน
7: า
0: ะ
7: ธรรมะ
0: ไอ้หนุ่มเซเว่น
7: ขึ้นลำใบมาดค่อยว่าไอ้หนุ่มน้องตาด
0: เออธรรมะสวทชเราต้องไอ้หนุ่มเซเว่น
7: ไอ้หนุ่มหน้าเซเว่น
0: ไอ้หนุ่มหน้าเซเว่นครับผม
7: จ้าขอบคุณหลายๆที่มอบเพลงให
0: ้
7: ละกาน้องน้ำทิพย์เด็กดื้อเนาะขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อให้สำเร็จในอะไรนะ
0: การเรียน
7: ไปทำให้ได้ผลสำเร็จ
0: กับงานครับผม
7: จ้าให้ได้สำเร็จในการงานทุกอย่างราบรื่นคุณพ่อเป็นไงอ่ะคุณติน
0: อ๋อก็วันนี้เขาก็พาไปกายภาพนะกายภาพเรื่องของการเดินการเรียกว่าใช้ขานั่นแหละใช้ขาที่ผ่าตัดนะครับนะฝึกก็ค่อยๆฝึกไป
7: ขอให้แกดีขึ้นดีขึ้นทุกวันเน
0: า
7: ะ
0: เนาะก็ค่อยๆดีขึ้น
7: สายแบบเมื่อกี้คุณติน
0: สาย
7: ที่เป็นเสียงเพลงอ่ะแต่ก่อนเคยโทรหากันมันจะเป็นอย่างนี้แหละเป็นเหมือนคนผิวปากเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: เออมันไปยังไง
7: มันเป็นที่สัญญาณเขานั่นแหละ
0: อืมสัญญาณก็ตัดสายมั้งใช่ไหม
7: ใช้ของดีแท็กแต่ก่อนน่ะเป็นบ่อย
0: โอ้ครับผม
7: จ้าแค่นี้แหละคุณเตียนสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับน่าจะเป็นเสียงตัดสายไม่ให้โทรเกินมั้งฟังเพลงสักเพลงกันแล้วกันเนาะเอาเพลงแบบเร็วๆเพลงแรกผมก็เปิดหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือไปสายต่อไปก่อนสวัสดีครับผม
8: คุณเตียนเดี๋ยวก่อนค่ะนั่งฟังอยู่ค
0: ่
8: ะ
0: อ๋อนั่งฟังที่สวนลำไยโอ้สวนมะนาวว
8: ันนี้อยู่ในบ้านค่ะ
0: อ๋ออยู่ในบ้านบ่
8: ค่ะฝนตกก็เลย
0: ฝนตก
8: บ้านแล้วค่ะ
0: ฝนตกต้องเข้าบ้าน
8: ไม่แรงค่ะไม่แรง
0: ฝนตกแดดออกว่างั้น
8: ใช่ตกแล้วก็
0: ไล่คนเข้าบ้านครับเป็นขอฤดูฝน
8: ค่ะขอเพลงหน่อยค่ะ
0: ครับเพลง
8: น้อยใจ
0: น้อยใจ
8: น้อยใจของเดวิดค
0: ่
8: ะ
0: อ๋อเดวิดครับผมได้
8: มอบให้พี่สาวเสียงพ่อเมื่อกี
0: ้น้องน้ำทิพย์
8: พี่สาวเมืองแฝก
0: น้องสาวเมืองแฝกน้องน้ำทิพย
8: ์
0: น้องสาวเมืองแฝกครับผมคุณมาเรียน
8: น้องน้ำทิพย์ด้วย
0: ครับ
8: แล้วก็พี่หนุ่มหน้าเซเว่นเหรอ
0: หนุ่มหน้าเซเว่นว่างั้นหนุ่มน้องตาด
8: โอ้ยอยากเห็นหน้าจังเลยเนี่ย
0: มีหนุ่มหน้าเซเว่นหนุ่มโคขาวหนุ่มเมืองโพ
8: ค่ะ
0: ที่โทรมาวันนี้หนุ่มเคนดงครับ
8: แล้วก็ให้พี่หนุ่มแคนดงด้วยค่ะ
0: ครับ
8: แล้วก็ให้ใคร
0: มี
8: ให้พี่โพด้วย
0: พี่โพ
8: เดี๋ยวเกียร์จะน้อยใจ
0: มีโทรมาก็ยายน้องนโมเนี่ยก็โทรมานะครับ
8: ค่ะให้คุณยายทุกคุณยายละค่ะคุณดิน
0: ครับผม
8: ค่ะให้ทุกเสียงทุกสายนะคะ
0: ทุกสายครับผม
8: แล้วเด็กเต้ด้วยแล้วพี่หลานสาวย่าโมย่าโบด้วย
0: ครับ
8: ค่ะคุณจินฟังด้วยค่ะ
0: ครับผม
8: ครับสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผมครับฟังเพลงกันก่อนช่วงนี้นะครับผม

0: ข้ารายการก่อนนะโอ้จากทางบ้านไปหรือยังไปแล้วคิดถึงทุกฮอดทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวทางลำมาดเนาะนะสาวน้ำทิพย์ทางสาวบุญเรียนที่รักธนูเนาะนะครับนะทางพี่มัทสารันใจอยู่ทางวัดอินนะครับนะทุกคนทุกเสียงทุกสายขอบคุณทุกกำลังใจนะครับก็เป็นกำลังใจผู้จัดรายการกับรายการร้อยเอ็ดจุดห้าสร้างสรรค์สังคมนะครับกับวันนี้วันพืชมงคลจรดพนังคันแรกนางขวัญนะครับนะเป็นก็เรียกเป็นประเพณีที่เราสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยนู้นสุโขทัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์นะก็ในทุกๆวันขอไปในทุกๆปีนะครับก็จะมีการจัดเป็นพิธีจรดพนังคันแรกนางขวัญทุกวันที่13พฤษภาคมนะครับของทุกๆปีนะครับปีนี้ก็มีการจัดกันที่ท้องสนามหลวงนะครับนะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็เสด็จนะไปเป็นองค์ประธานในการทำพิธีนะครับนะที่ท้องสนามหลวงนะครับนี่เนาะนะครับนะก็เรียบร้อยตั้งแต่เช้าเลยเนาะตั้งแต่เช้านะครับมีการไถนะครับนะก็มีการไถหว่านกันเรียบร้อยนะครับนะก็มีการหว่านข้าวแล้วก็มีเรื่องการเสี่ยงทายพระโคกันแล้วกันเนาะกับการดูเรื่องของการพยากรณ์น้ำนะโทรศัพท์ร่วมรายการสวัสดีครับผม
1: เพิ่งมาก็เลยเพิ่งเข้ารายการนะคะ
0: โอ้เพิ่งมาเพิ่งเข้ารายการถูกต้องแล้วนะจะมาก่อนไม่ได้ต้องมาตามลำดับครับผมวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้ก็ได้จัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกคนที่ขอมาน
1: อกจาก
0: วันนี้ก็มาประมาณสัก9สาย
1: โอ้โหอ
0: ันนี้เป็นสายที่10ว่างั้นสายที่10
1: งั้นขอฟังวันที่10ก็แล้วกัน
0: วันที่10วันที่10เดือนหน้าบ่สาวชุมทอง
1: ฮ
0: ะ
1: คนข้างๆของนกพันพนาค่ะ
0: คนข้างๆมีใครอยู่บ้างแถวนั้น
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีบ่โอ้ยน่าจะมีสักคนเนาะคนข้างๆหรือมีแต่คนข้างหน้ากับข้างหลังข้างๆไม่มี
1: มีแ
0: ต่คนกลางๆมีคนกลางๆตัวเราเองเป็นคนกลางครับผมคนข้างๆ
1: สายแล้วกันเนาะมันหมดเวลาของพี่ติ๋มแล้ว
0: ครับผม
1: โดนด่ามาทำอะไรตอนนี
0: ้อ๋อได้มาได
1: ้พี่ตินนะคะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: พ่อแม่แตงมาด้วยแล้วก็เด็กดื้อด้วยนะคะที่เขาจะเดินทางกันไปวันที่15ขอให้เขาเดินทางด้วยสวัสดิภาพและเอาชัยชนะกลับมาที่บ้านเราด้วยนะคะ
0: นะชัยชนะ
1: กับ
0: ความรู้ครับผมขอบคุณน้องชุมทองอวยพรให้น้องๆพี่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องน้ำทิพย์น้องดาวกับเด็กดื้อเนาะนะครับนะก็ให้ไปเรียนได้ความรู้ศึกษาหาอาชีพมาก็นะกับกิจกรรมการงานที่ต้องทำนะนะก็เป็นการหาได้ได้นะครับนะมาถึงตรงไหนเลยเราเอามาดูพระโคเสียงท้ายพระโคกันแล้วกันนะครับนี่นะพราหมณ์เสียงของกินเจ็ดสิ่งนะครับนะตั้งเลี้ยงพระโคโดยผลการเสียงทายพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนางขวัญประจำปี2569นี่แหละครับนะก็เสียงทายผ้าสำหรับนุ่งนี่ก็บอกประกอบพิธีจรดพนังคันแรกนางขวัญได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนะครับนะนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนที่สูงๆเลยเนาะนะครับจะเสียหายบ้างนะครับนะก็สูบน้ำมาแล้วกันนะครับบางคนก็เจาะน้ำบาดาลสูบขึ้นไปก็ได้ผลเหมือนกันนะครับนะกับการเตรียมน้ำเตรียมอะไรไม่ว่าจะมีการขุดสระนะครับนี่ก็มีโครงการขุดสระโดยทางศูนย์พัฒนาที่ดินน่าจะใช่นะทางไปพุทธสงฆ์นะเนาะนะครับนะมีการขุดสระแบ่งกันรู้สึกจะแบบถูกเนาะรู้สึกจะจ่าย 2,000 กว่าบาทนี่ละมั้งนะครับก็สามารถที่จะเก็บน้ำได้นะครับนะมาดูการเสียงทายพระโคนะครับปีนี้กินถั่วกินถั่วพระหารพักสหารอุดยอดมสมบูรณ์นะครับกินถั่วกินอะไรบ้างนะครับกินถั่วกินน้ำกินหญ้ากินเหล้า พระนหารพักสหารจะอุดมสมบูรณ์ดีนะครับการค้าจะขายกับต่างประเทศได้ดีทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองว่างั้นเนาะนะครับนี่ก็พระโคกินหลายอย่างนะครับนะก็ได้อุดมสมบูรณ์จริงๆเลยทีเดียวนะครับก็การค้าการขายใครจะเปลี่ยนจากการทำนาไปเป็นพ่อค้าคนกลางนะก็คงจะดีนะครับนะคงจะดีนะครับนำไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรนี่นะพ่อค้าคนกลางก็กินเรียบว่างั้นกินเรียบกินรวบหมดเลยนะครับนะก็ได้กำไรอยู่แล้วแหละนะแต่เกษตรกรนะก็ถ้านับแบบตั้งแต่เริ่มลงทุนขาดทุนแน่นอนนะครับนะกำไรก็น้อยนะครับก็เป็นเรื่องของพิธีจรดพนังคันแรกนางขวัญกับวันพืชมงคลวันนี้นะครับฟังเพลงดีกว่าเพลงจากทางเพลงจากทางนุ่มแคนดงนะครับขอกำลังใจนะครับกับอีกเพลงหนึ่งบุพเพสันนิวาสนะครับนะจากน้องเพรวาตลาดโพนะครับมอบทุกเสียงทุกสายนะครับมาหรือยังยังไม่ขึ้นเวทีนะครับ

แค่เพียงได้สบสายตาก็รู้ว่าฉันรักเธอว่างั้นเนาะบทเพลงบุพเพสันนิวาสนะครับนะเนี่ยนำมาจากน้องแพรวาตลาดโพนะครับฝากไปถึงสาวชุมทองเด็กดื้อนะครับแม่บรรเทาด้วยว่างั้นนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับนะมีเพลงค้างอยู่นะครับเพลงยังเหมือนเดิมนะครับหนุ่มโคกเขาขอไปแต่ตัวนะครับในหนุ่มเมืองโพได้นำกระสุนในการมานะครับคอยน้องที่สายฝนนะครับหนุ่มน้องตาดเนาะนะหนุ่มหน้าเซเว่นว่างั้นคุณบุญเรียนที่รักอ๋อไม่มีขอเพลงนะครับฟังร่วมกันแล้วกันนะครับสาวละมาดนี่น้อยใจของเดวิดนะแล้วก็สายสุดท้ายที่ขอเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับคนข้างๆนะอย่างน้องจุงทองนะครับแนะนำเข้าสู่รายการมานะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกับรายการ 107.5 สร้างสรรค์สังคมเนาะกับการใช้ชีวิตแต่ละวันก็ห่วงเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกหลอกลวงต้มตุ๋นในรูปแบบต่างๆนะกับเรื่องของ call center ตอนนี้ก็อาจจะบางท่านบอกเงียบเหงาไปบ้างบางท่านบอกรับโทรศัพท์จนเหนื่อยว่างั้นนะเดี๋ยวก็โทรมาบอกอันนู้นบอกอันนี้นะก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับกับการติดต่อประสานเรื่องของการคุยทางโทรศัพท์นะครับกับการที่จะโอนเงินโอนทองให้ผู้ที่เราอาจจะไม่รู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่โทรมาอาจจะแอบอ้างใช้ชื่อใช้เสียงญาติข้างๆนะเสียงเรียนแบบก็มีตอนนี้เหมือนเป๊ะว่างั้นเหมือนเป๊ะเลยโอ้ยนะมันทำได้ยังไง AI ก็เรียกเจ้า AI นะเทคโนโลยีตอนนี้ก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเรื่องของเรื่องมากมายเรื่องของเรื่องมากมายที่เกิดขึ้นนะครับนะที่ทำให้เกิดเรื่องมากมายก็คือเทคโนโลยีนี่แหละเนาะนะครับนะคงจะทิ้งท้ายด้วยบทเพลงสุดท้ายแล้วกันนะครับเลือกเพลงที่อาจจะเวลาพอดีประมาณถ้าเพลงอื่นอาจจะยาวไปซะหน่อยเนาะยังเหมือนเดิมนะครับเนี่ยนำมาจากหนุ่มสำเริงโคกเขาแล้วกันเนาะนะเพลงค้างอื่นๆเดี๋ยวจะจัดให้วันต่อไปก็แล้วกันนะครับมอบทุกเสียงทุกสายถ้าจบเพลงนี้อย่างไรก็จะเจอกันวันต่อไปกับรายการนะครับนะกับบทเพลงเพลงยังคอยที่ซอยเดิมมาหรือยังเรียบร้อยจะเจอกันพรุ่งนี้นะครับกับรายการวันนี้สวัสดีครับผม

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: พิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้เกษตรบุรีรัมย์หนุนมันสับปะหลังพันธุ์สะอาดสร้างต้นแบบแปลงปลอดโรคใบด่างชนประธานบุรีรัมย์ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเสนาธิการทหารบกสั่งปรับกำลังหลังชาวบ้านพบทหารกัมพูชาลอบเข้าไทยอนุทินบอกแก้รัฐธรรมนูญตามประชามติ21ล้านเสียงไม่ผูกพันร่างเดิมต้องให้รัฐสภานับหนึ่งใหม่ภูมิใจไทยไม่ขัดแต่ต้องไม่แตะอธิปไตยหมวดสถาบันประชาชนแห่รับเมล็ดพันธุ์ข้าวดินมงคลจากพระราชพิธีพืชมงคลสืบสานสิริมงคลคู่เกษตรกรไทยรัฐบาลเผยผลสำเร็จมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนเพื่อร่วมประหยัดพลังงานของประเทศตั้งแต่1พฤษภาคมประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 40% เดินหน้าเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ให้ครบ 800,000 ดวงภายในปี71ข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะเกษตรบุรีรัมย์หนุนมันสับปะหลังพันธุ์สะอาดสร้างต้นแบบแปลงปลอดโรคใบด่างวันที่12พฤษภาคม2569สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์นำโดยนางสาวนิกรสมมุ่งเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายถนอมศักดิ์พันคูณหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชและนายไพศาลเชษฐสิงห์เกษตรอำเภอหนองกีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการปลูกมันสับปะหลังพันธุ์สะอาดณตำบลบุกระสังอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์แปลงดังกล่าวเป็นแปลงทดลองนำร่องมีเกษตรกรเข้าร่วม5รายรวมพื้นที่กว่า20ไร่โดยใช้ ันธุ์มันสับปะหลังต้านทานโรคใบด่างได้แก่อิทธิ1อิทธิ2และอิทธิ3ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่5จังหวัดบุรีรัมย์โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับความมั่นคงทางอาหารโดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างแปลงพันธุ์สะอาดเป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อขยายผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดโรคและได้มาตรฐานรองรับตลาดพร้อมทั้งลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคใบด่างที่เคยสร้างความเสียหายต่อผลผลิตมันสับปะหลังในหลายจังหวัดนอกจากการส่งเสริมพันธุ์ต้านทานโรคแล้วโครงการยังมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเข้มแข็งเพื่อยกระดับมันสับปะหลังให้เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวโดยคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพผลผลิตในตลาดทั้งในและต่างประเทศความสำคัญของโครงการนี้เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคใบด่างที่กระทบผลผลิตทั่วประเทศสร้างต้นแบบแปลงพันธุ์สะอาดเพื่อขยายผลในวงกว้างยกระดับมาตรฐานผลผลิตมันสับปะหลังให้แข่งขันได้ในตลาดโลกเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ในการผลักดันมันสับปะหลังให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงและเป็นต้นแบบการจัดการโรคพืชที่ยั่งยืนในระดับประเทศชนประธานบุรีรัมย์ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันที่12พฤษภาคม2569เวลา9นาฬิกานายราเมศพวงพรมผู้อำนวยการโครงการชนประธานบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายนาวินเปียนขุนทศหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3และเจ้าหน้าที่โครงการเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายวชิรพงษ์เพ็งแก้วผู้อำนวยการส่วนแผนงานเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายณัฐเศรษฐีรวัฒน์ธนกรผู้

10ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่กว่า 5,000 ไร่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอสามารถทำการเกษตรได้อย่างมั่นคงลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในฤดูแล้งช่วงบ่ายคณะได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในอำเภอโนนดินแดงได้แก่สถานีสูบน้ำคลองมะนาวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำคลองโป่งและสำรวจเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำร่มเกล้าเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรวมถึงติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำช่องตะโกเสนาธิการทหารบกสั่งปรับกำลังหลังชาวบ้านพบทหารกัมพูชาลอบเข้าไทยวันที่13พฤษภาคม2569พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกเปิดเผยก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์บริเวณช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์หลังได้รับรายงานจากชาวบ้านว่าพบทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธลักลอบเข้ามาในเขตไทยโดยยืนยันจะปรับกำลังดูแลพื้นที่ชายแดนให้ครอบคลุมมากขึ้นพร้อมตรวจสอบการใช้ยุทโธปกรณ์สมัยใหม่เช่นเซ็นเซอร์และโดรนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าข้อมูลจากชาวบ้านมีความน่าเชื่อถือเนื่องจากผู้พบเห็นยืนยันว่าเป็นทหารกัมพูชาและอยู่ในระยะประชิดอีกทั้งยังมีท่าทีคุกคามแต่ชาวบ้านสามารถหลบเลี่ยงได้เพราะชำนาญพื้นที่โดยผู้บัญชาการกองกำลังในพื้นที่ได้เข้าพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาแล้วเพื่อขอให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำที่กระทบต่อประชาชนไทยเมื่อถูกถามถึงเจตนาของทหารกัมพูชาที่เข้ามาพลเอกชัยพฤกษ์ชี้ว่าภูมิประเทศบริเวณชายแดนเป็นป่าซับซ้อนจึงมีความเป็นไปได้ในหลายกรณีทางการเข้ามาหาของป่าการลาดตระเวนหรือแม้แต่การตรวจสอบกำลังทหารไทยซึ่งหากพบหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงร่วมไทยกัมพูชาก็จะดำเนินการตามขั้นตอนนอกจากนี้เสนาธิการทหารบกยังกล่าวถึงกรณีนายโยธชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับขณะหาของป่าในพื้นที่ชายแดนโดยกระทรวงการต่างประเทศและกองกำลังในพื้นที่กำลังเร่งประสานเพื่อช่วยเหลือพร้อมเตือนประชาชนว่าการออกไปหาของป่าแม้เป็นวิถีชีวิตแต่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารในพื้นที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงและให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามได้ทันทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิดอนุทินบอกแก้รัฐธรรมนูญตามประชามติ21ล้านเสียงไม่ผูกพันร่างเดิมต้องให้รัฐสภานับหนึ่งใหม่ภูมิใจไทยไม่ขัดแต่ต้องไม่แตะอธิปไตยหมวดสถาบันนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีวันที่14พฤษภาคมจะครบเวลา60วันที่คณะรัฐมนตรีจะยืนยันร่างกฎหมายที่ค้างอยู่ในสภาชุดที่แล้วให้สภาชุดใหม่ดำเนินการต่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อยู่ในการพิจารณาของสภาชุดที่ผ่านมารัฐบาลจะยืนยันหรือไม่และท่าทีของพรรคภูมิใจไทยต่อการแก้รัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรว่าท่าทีของพรรคภูมิใจไทยคือฟังความต้องการของประชาชนส่วนประชามติประชาชนกว่า21ล้านเสียงต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีจะยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่กลับไปพิจารณาหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ากระบวนการทุกอย่างต้องเริ่มที่รัฐสภาอย่ามาผูกกับรัฐบาลเพราะเรื่องดังกล่าวดำเนินการโดยรัฐบาลชุดที่แล้วส่วนประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญทำพร้อมกับวันเลือกตั้งฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องเริ่มที่รัฐสภาชุดปัจจุบันไปผูกกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอในรัฐสภาชุดที่แล้วก็ไม่ใช่ทั้งนี้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่บอกให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเริ่มต้นที่รัฐสภาใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามีคำวินิจฉัยมาแล้วรัฐสภาต้องเป็นคนทำพร้อมย้ำว่ากระบวนการจะเริ่มใหม่หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของรัฐสภาที่จะนำเสนอส่วนตนนั้นเป็นหัวหน้ารัฐบาลส่วนเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่หรือไม่นายอนุทินย้ำว่าอยู่ที่รัฐสภาและเราเคยพูดแล้วจะไม่แตะในบางมาตราอาทิมาตรการที่เกี่ยวกับความเป็นอธิปไตยของไทยและหมวดที่เกี่ยวกับสถาบันส่วนที่เหลือว่ากันได้ประชาชนแห่รับเมล็ดพันธุ์ข้าวดินมงคลจากพระราชพิธีพืชมงคลสืบสานสิริมงคลคู่เกษตรกรไทยบรรยากาศพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีนี้เป็นไปอย่างคึกคักโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีประชาชนจำนวนมากต่างพากันลงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพืชมงคลที่โปรยไว้ภายในท้องสนามหลวงเพื่อนำกลับไปเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวรวมถึงเกษตรกรหลายรายตั้งใจจะนำเมล็ดพันธุ์ที่เก็บได้ไปหว่านในนาแรกของปีเพื่อความเป็นสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตซึ่งประชาชนหลายคนต่างก็นำเอาภาชนะหลากหลายมาเก็บทั้งเมล็ด
็ดพันธุ์ข้าวรวมไปถึงดินที่ประกอบในพิธีโดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือ

สิ่งที่เป็นของมงคลที่สุดของเกษตรกรโดยเกษตรกรหลายคนตั้งใจจะนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวและญาติพี่น้องที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้นำไปหว่านลงในแปลงแรกของการเพาะปลูกโดยประชาชนที่มาร่วมพิธีต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพระราชพิธีอันทรงคุณค่าและสืบทอดมาอย่างยาวนานพร้อมอยากให้พระราชพิธีสำคัญเช่นนี้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไปเพราะถือเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญของพี่น้องเกษตรกรไทยนอกจากนี้หลายคนยังเชื่อว่าพระราชพิธีแรกนาขวัญเป็นการเสริมสิริมงคลและดวงบารมีให้กับการเพาะปลูกในปีนี้ให้การทำนาเจริญรุ่งเรืองนำท่าสมบูรณ์ดินดีพืชผลอุดมสมบูรณ์และช่วยสร้างความหวังให้เกษตรกรมีแรงใจในการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกใหม่อีกครั้งรัฐบาลเผยผลสำเร็จมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนเพื่อร่วมประหยัดพลังงานของประเทศตั้งแต่1พฤษภาคมประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 40% เดินหน้าเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ให้ครบ 800,000 ดวงภายในปี71นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความตึงเครียดจากทางภูมิศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตและขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างจริงจังโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและให้พิจารณาอย่างเหมาะสมนางสาวพลอยทะเลกล่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกส่วนราชการได้ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัดส่งผลให้ช่วยประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการปรับลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบทภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อมาตรการความปลอดภัยเพื่อให้การดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำเฉลี่ยปริมาณรถ60คันต่อชั่วโมงโดยทช.ได้ทำการศึกษาแล้วว่าจะต้องมีความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผู้ใช้ทางและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดตัดทางโค้งต้องระวังเป็นพิเศษจากผลการดำเนินการตามมาตรการตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 40% นอกจากนี้ทช.ยังมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ให้ครบ 800,000 ดวงโดยจะเป็นการทยอยเปลี่ยนคาดว่าจะครบทั้งหมดในปี2571โดยคาดว่าจะครบทั้งหมดในปี2571ต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นประจำปี2569ครั้งที่4เฉพาะผู้หญิงโดยมีรายละเอียดดังนี้ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตงานหล่อพลาสติกการผลิตอาหารสำเร็จรูปงานประกอบเครื่องมือและเครื่องจักรทางอิเล็กทรอนิกส์โดยคุณสมบัติเป็นเพศหญิงอายุ 20-30 ปีวุฒิม.ปลายปวช.ปวส.หรือปริญญาตรีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า150เซนติเมตรน้ำหนักสมส่วนไม่มีรอยสักหรือความผิดปกติทางร่างกายสายตาและการได้ยินปกติไม่บอดสีไม่มีโรคต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่เคยทำงานผิดกฎหมายในญี่ปุ่นและไม่เคยผ่านการฝึกงานเทคนิคที่ญี่ปุ่นมาก่อนต้องผ่านการทดสอบภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานระดับ N5 จำนวนรับสมัคร40อัตราระยะเวลาที่รับสมัครระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569สมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th หรือที่ www.doe.go.th/buriram โทรศัพท์044666538ต่อ106หรือติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ตำรวจไซเบอร์แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลโกงออนไลน์ที่มิจฉาชีพใช้ความโลภเป็นเหยื่อล่อโดยมักอ้างว่าสินค้าราคาถูกหรือหลอกว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลเช่นตู้เย็นเพื่อให้หลงเชื่อกดลิงก์หรือโอนเงินข้อควรระวังอย่าหลงเชื่อข้อความหรือโฆษณาที่ดูดีเกินจริงสำรวจข้อมูลให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจใช้สติเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดหยุดวงจรการหลอกลวงด้วยหลักไม่เชื่อไม่โอนคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอุปโภคบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่าเนื่องจากประเทศไทย
อาจต้องเผชิญกับภัยแล้งในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2569แนวทางที่ประชาชนควรปฏิบัติใช้น้ำอย่างประหยัดในชีวิตประจำวันสำรองน้ำอย่างเหมาะสมไม่กักตุนเกินความจำเป็นติดตามสถานะน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงในช่วงฤดูแล้งนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยลดการใช้น้ำเกินจำเป็นตรวจสอบท่อส่งน้ำและระบบประปาไม่ให้มีรอยรั่วไหลต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 21,780 บาทระยะเวลาการจ้างตั้งแต่1มิถุนายน2569ถึง30กันยายน2571คุณสมบัติผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์หรือภูมิศาสตร์กายภาพภูมิสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าช่วงเวลารับสมัครวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569สถานที่รับสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เลขที่12ทับ1ถนนนครตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่044621309ติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radioburiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวพิมพ์กาอุ้ยรำอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนซื้อสินค้าราคาถูกผ่านรถพุ่มพวงใกล้ชุมชนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและพานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซ้อนท้ายควงรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีวนขึ้นไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อที่จะคิกออฟกิจกรรมนี้แล้วก็ได้หยิบสินค้าตัวอย่างเพื่อโปรโมทไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชผงชูรสซอสหอยนางรมน้ำปลาพร้อมกล่าวอีกว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการนี้มีราคาถูกกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ช่วยสนับสนุนสินค้าในราคาพิเศษแม้ราคาจะลดลงแต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานและส่วนผสมเหมือนเดิมทุกประการครับและนอกจากนี้ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนหากพบรถพุ่มพวงที่เข้าโครงการก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาที่ประหยัดถูกๆสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้นั้นเป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึงร้อยละ58ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะช่วยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาดแต่ว่ามีคุณภาพเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้าครับและคาดว่าโครงการนี้จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปที่เรื่องการชี้แจงรัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้โดยระบุว่าเป็นเพียงการรับทราบแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวว่าคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อันนี้เป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้นนะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงกรณีนี้ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวแต่อย่างใดเลยโดยมติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงการรับทราบแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เท่านั้นแหละครับแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ทั้งนั้นหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็จะรีบประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกันต่อไปโดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและสื่อกรมประชาสัมพันธ์เป็นหลักนั่นเองครับพี่น้อง ไปกันที่เรื่องของการปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมหารือสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เอื้อธุรกิจนอมินีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งที่ผ่านมานั้นได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานด้วยกันทั้งกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพาณิชย์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือตัวย่อปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกต่อไปว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลแล้วครับว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่มันผิดแล้วครับโดยให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายต่างๆนาอันเป็นช่องทางที่เอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมได้สั่งการให้ทางปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดกันด้วยครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดในการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามการใช้นอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยทางรัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นกันต่อไปแล้วครับไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายต่างๆนาเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทก็เพราะว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนแล้วครับจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะว่าพระราชกำหนดนี้มีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ว่าขั้นตอนการบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจะล่าช้าก็ตามเนื่องจากว่าสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ส่งเรื่องมาให้จึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกได้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนละส่วนกันนะครับและยังเดินหน้ากันต่อไปแล้วย้ำอีกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีอยู่แผนเดียวเท่านั้นพร้อมย้ำว่ามาถึงจุดนี้แล้วหากไม่มั่นใจก็ไม่ออกพระราชกำหนดดังกล่าวอย่างแน่นอนครับพี่น้องมาถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสครับพร้อมกับแผนเงินกู้ 200,000 ล้านบาทจะเข้าครม.สัปดาห์หน้าอันนี้เปิดเผยโดยกระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอครม.สัปดาห์หน้ากันแล้วแล้วย้ำกรอบเวลาเดิมคือลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมเริ่มใช้ได้1มิถุนายนนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอการปรับ รุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ต่อคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทครับซึ่งเดิมนั้นมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือครม.ในวันที่12พฤษภาคม2569แต่ว่ามีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปแล้วครับพี่น้องก็เพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มันครบถ้วนรอบด้านกันเสียก่อนแล้วนอกจากนี้เตรียมเสนอรายละเอียดโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย Plus ให้คณะรัฐมนตรีครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อหนี้กันด้วยครับโดยโครงการดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆอันได้แก่โครงการคนละครึ่ง Plus วงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทแบ่งเป็น2ระยะระยะละ2เดือนและอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะปรับเพิ่มจากเดิมอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย Plus นั้นก็ยืนยันแล้วครับว่าจะยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้จ่ายได้จริงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าประเด็นดังกล่าวเหล่านี้ได้มีการหารือร่วมกันในคณะรัฐมนตรีครม.เรียบร้อยแล้วโดยนายปกรณ์นินพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นยืนยันเลยครับว่าพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งประกาศเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ดังนั้นแล้วในฐานะฝ่ายบริหารรัฐบาลจึงมีอำนาจและสามารถนำเงินกู้ตามพระราชกำหนดไปดำเนินการในโครงการต่างๆเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีทันใดส่วนกระบวนการยื่นคำร้องต่อศาลของฝ่ายนิติบัญญัตินั้นถือเป็นการดำเนินการคู่ขนานตามกลไกแล้วครับซึ่งขอยืนยันเลยครับว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการกู้เงินและการดำเนินโครงการแต่อย่างใดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลุยตรวจโชว์รูมรถ EV บังคับติดฉลากระบุมาตรฐานทดสอบระยะทางวิ่งให้มันชัดเจนกันด้วยคือติดฉลากให้ชัดหากฝ่าฝืนจำคุก6เดือนปรับ 100,000 บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าววันนี้ในการทำงานเชิงรุกของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ลุยตรวจโชว์รูมรถ EV บอกว่าบังคับต้องติดฉลากระบุมาตรฐานทดสอบระยะทางวิ่งให้มันชัดเจนหากไม่ทำฝ่าฝืนจำคุก6เดือนปรับ 100,000 บาทเลยครับพี่น้องโดยเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละได้นำคณะร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากรถยนต์ไฟฟ้าที่โชว์รูม BYD High Class สาขาลาดพร้าวต่อด้วยโชว์รูมโอโมดะแอนเจคูสาขาลาดพร้าวโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนร่วมลงพื้นที่กันด้วยก็เพื่อกำชับผู้ประกอบการบอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฉลากสินค้าอย่างเคร่งครัดกันด้วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคที่กำลังตัดสินใจจะ ะซื้อรถยนต์ไฟฟ้านี่แหละครับแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเดินหน้าต่อเนื่องทันทีภายหลังจากการประชุมเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ได้มีการเชิญผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าและสภาองค์กรของผู้บริโภคเข้าหารือร่วมกันเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา3ปัญหาหลักๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคนั่นก็คือ1ชำรุด2ลอยแพและ3ราคาดิ่ง3ปัญหาหลักๆของยานยนต์ไฟฟ้าคือ1ชำรุด2ลอยแพ3ราคาดิ่งครับแล้วจากสถิติการร้องทุกข์รวมกว่า 1,348 รายตนเองในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคสคบจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากรถยนต์ไฟฟ้าด้วยตนเองทันทีแหละครับเพราะว่าฉลากคือเครื่องมือแรกและสำคัญที่สุดที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเลยครับโดยทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยเติบโตอย่างมีมาตรฐานมีความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้บริโภคกันด้วยและนอกจากนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค3ประการสำคัญนั่นคือประการแรกรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลากผู้ประกอบการต้องแสดงข้อความฉลากให้เห็นและอ่านชัดเจนที่ตัวรถกันด้วยครบทุกรายการทั้งชื่อสินค้ารุ่นเครื่องหมายการค้าผู้ผลิตหรือนำเข้ารายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่สมรรถนะระยะทางการใช้งานวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนด้านความปลอดภัยรวมไปถึงราคาและเงื่อนไขการรับประกันกันด้วยครับนี่คือสิ่งสำคัญประการแรกครับสิ่งสำคัญประการที่2นั่นก็คือในเรื่องการโฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งที่เป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยผู้ขายจะต้องระบุให้ชัดเจนนะครับว่าอ้างอิงมาตรฐานใดในการทดสอบกันแน่ไม่ว่าจะเป็น EPA WLTPNEDC หรือ CLTC ครับพร้อมเงื่อนไขการทดสอบกันด้วยไม่ว่าจะเป็นความเร็วเฉลี่ยอุณหภูมิสภาพเส้นทางรูปแบบการขับขี่รวมถึงการโฆษณาของแถมสิทธิประโยชน์การรับประกันแบตเตอรี่ต้องระบุหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขวันเริ่มต้นและสิ้นสุดให้มันชัดเจนไปเลยครับและประการที่3ที่สำคัญประการที่3นั่นก็คือธุรกิจขายรถยนต์ใหม่เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาครับโดยผู้ประกอบการต้องใช้แบบสัญญาจองรถยนต์ตามมาตรฐานที่สคบกำหนดไว้ระบุประเภทชนิดยี่ห้อรุ่นปีการผลิตราคาวันส่งมอบและสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาให้มันครบถ้วนจากการลงพื้นที่ในเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าผู้ประกอบการทั้งหลายก็ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรถยนต์ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องให้รถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่22กันยายน2568และบังคับใช้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงฉลากที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วนเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจนที่ตัวรถเลยทีเดียวครับหากผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนไม่ทำตามนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกันไปด้วยตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือสินค้าและบริการอื่นๆอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ย้ำสายด่วนสคบคุ้มครองผู้บริโภค 1166ครับแล้วยังมีระบบร้องทุกผู้บริโภคคือ OCPB Complain Application ก็มีคือ OCPB Connect เว็บไซต์ก็มีคือ ocpb.go.th หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐครับสำหรับในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนั้นก็สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยทีเดียวครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับมีการแบ่งหน่วยงานราชการออกไปหลายส่วนนะครับถ้าเกิดตามจังหวัดโดยทั่วไปนะครับทุกจังหวัดก็จะมีสำนักงานอัยการจังหวัดจะรับผิดชอบคดีอาญาคดีแพ่งที่ว่าทางหน่วยงานราชการนะครับมีข้อพิพาทนะครับแล้วก็สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนะครับก็จะทำคดีที่เกี่ยวกับเรื่องเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับความรุนแรงในครอบครัวต่างๆและอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับจะมีอยู่ประจำทุกจังหวัดซึ่งหน่วยงานสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธินะครับพูดสั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดยาวชาวบ้านจำไม่ได้หรอกครับนะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบคือการช่วยเหลือประชาชนทุกเรื่องทุกข้อพิพาทนะครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาข้อกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการจัดการมรดกรวมถึงการตั้งผู้อนุบาลกรณีที่ว่ามีคนป่วยคนแก่ไม่รู้สติสัมปชัญญะแล้วนะครับทำการงานไม่ได้นะครับหรือว่าการตั้งผู้ปกครองเด็กนะครับมาหาที่อัยการนะครับซึ่งสำนักงานอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธินะครับของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยจะตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดนะครับเข้ามาของเรามีการเปิดทําการเนี่ยตั้งแต่จันทร์วันจันทร์นะครับถึงวันเสาร์ชาวบ้านมักไม่ค่อยรู้กันนะครับก็คือพร้อมให้ความช่วยเหลือกับทางประชาชนทุกเรื่องนะครับมีปัญหาเข้ามาหาอัยการนะครับไม่ว่าเรื่องข้อพิพาทใดๆก็ตามเรื่องทุกร้อนใดๆก็ตามเข้ามาหาทางอัยการนะครับอัยการพร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับนี่คือหน้าที่ของพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธินะครับส่วนเรื่องของคดีอาญานะครับก็สามารถปรึกษาได้นะครับแต่ในเรื่องของจะลึกให้ข้อมูลลึกลงไปถึงรูปคดีรูปสำนวนอัยการคุ้มครองสิทธิ์ไม่สามารถให้คำปรึกษาในส่วนนี้ได้นะครับเพียงแต่ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายเป็นกลางได้เท่านั้นเนื่องจากว่าดุลพินิจในการดำเนินการในการพิจารณาต่างคดีเป็นอีกพนักงานอัยการอีกส่วนหนึ่งนะครับจะไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันนะครับส่วนข้อกฎหมายอื่นๆปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับข้อเดือดร้อนทุกเรื่องเข้ามาหาเรานะครับทางสำนักงานอัยการยินดีให้ความช่วยเหลือครับ

ประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมและยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันพระราชกำหนดกู้เงินดำเนินการด้วยความโปร่งใสเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลทุกโครงการเกาหลีใต้กำลังพิจารณาการมีบทบาทในการกิจการคุ้มครองการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าจัดระเบียบสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมและยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่พร้อมพบปะประชาชนและรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนายอำเภอเกาะพะงันที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่เกาะพะงันครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อติดตามและจัดการกับการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกาะพะงันพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชนขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาต้องมาด้วยเจตนาที่ดีเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนไม่ใช่เข้ามาเอาเปรียบหรือช่วงชิงอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
3: ดูในเรื่องของการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบพี่น้องชาวเกาะพะงันแล้วก็จัดระเบียบให้ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่พวกเราทุกคนชาวเกาะพะงันจะได้สามารถทำมาหากินได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ทำให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นที่ที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะอยากมาแล้วก็มาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้กับพวกเราน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสและจัดระเบียบให้แก่พี่น้องประชาชนโดยจะติดตามดูแลในเรื่องของแหล่งน้ำรวมถึงระบบไฟฟ้าที่ต้องมีความเสถียรมากที่สุดโดยมุ่งให้เกาะพะงันสามารถยืนบนขาของตัวเองได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ขอให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเป็นต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศได้ต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาย้ำว่านโยบายที่มอบไว้ณหาดบางเทาไม่ได้จำกัดเพียงพื้นที่เดียวให้ดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะกรณีหาดฟรีดอมที่มีกลุ่มอิทธิพลคุกคามประชาชนและเรียกเก็บค่าผ่านทางโดยผิดกฎหมายยืนยันว่าภาครัฐจะไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าวและจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองอีกครั้งหลังได้รับรายงานความรุนแรงถึงขั้นมีการข่มขู่สมาชิกรัฐสภาในพื้นที่ด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดำเนินคดีกับนายปริญธรหรือเสี่ยเล็กในข้อหาบุกรุกป่าบริเวณหาดฟรีดอม4คดี
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่กำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพลที่รุกพื้นที่ของรัฐโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศโดยเมื่อวันนี้พลตำรวจตรีนันทชาติสุภวงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมพร้อมเน้นย้ำต้องดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาไม่ละเว้นผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มทุนรายใดทั้งนี้นายปริญธรหรือเสี่ยเล็กผู้ต้องหาในคดีบุกรุกป่าได้เดินทางเข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างลงพื้นที่ติดตามคดีจากนั้นเข้ามอบตัวกับตำรวจที่สภ.กระนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507รวม4คดีจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ประมาณ10ไร่แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะอ้างว่าครอบครองพื้นที่มานานและมีเอกสารสิทธิ์สค.1แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันดำเนินคดีตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายติยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุการยกเลิก MOU 44เป็นอำนาจและสิทธิโดยชอบธรรมของฝ่ายไทยพร้อมเร่งประสานช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับกุมในกัมพูชาน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการยกเลิก MOU 44โดยระบุว่าเป็นอำนาจและสิทธิโดยชอบธรรมของฝ่ายไทยที่ไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบซึ่งในการร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาได้แจ้งให้นายกรัฐมนตรีกัมพูชารับทราบถึงจุดยืนดังกล่าวแล้วฝ่ายกัมพูชาได้แสดงความผิดหวังและยืนยันจะใช้กลไกการประนีประนอมภาคบังคับขณะที่ไทยยังคงยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสและยังไม่มีการกำหนดรูปแบบการเจรจาใหม่ในขณะนี
6: ้การยกเลิก MOU 44เป็นฝั่งไทยยกเลิกไม่ได้ต้องไปขอความตกลงหรือว่าต้องไปรายงานไทยแล้วก็การที่ผมเดินทางไปประชุมอาเซียนผมก็ได้แจ้งทางท่านนายกกัมพูชาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีความชัดเจนแล้วครับท่านรับทราบที่ผมรายงานท่านยังได้แสดงความผิดหวังแล้วท่านก็ยังยืนยันว่าท่านจะใช้กลไกของ compulsory conciliation การประนีประนอมภาคบังคับอะไรกันนะครับส่วนท่าทีของฝ่ายไทยแล้วก็มีท่าทีของเราเองก็คือใช้การดำเนินการตามอันคอสนะครับแล้วก็จะเจรจาในรูปแบบไหนก็ยังไม่ได้ตั้งรูปแบบขึ้นมา
5: สำหรับการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับกุมในกัมพูชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางทางการทูตซึ่งตามแนวทางปฏิบัติหากพบว่าเป็นการรุกล้ำแดนโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่มีประเด็นด้านความมั่นคงจะเป็นการส่งตัวกลับตามขั้นตอนปกติพร้อมย้ำว่าความเห็นที่แตกต่างเรื่องพรมแดนเป็นเรื่องระดับรัฐบาลซึ่งไม่ควรส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศขณะที่ความคืบหน้าการสร้างกำแพงชายแดนรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการบริหารจัดการและการก่อสร้างในแต่ละพื้นที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานความมั่นคงตามจุดยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมมอบสิทธิบัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวทหารที่พลีชีพในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง
0: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการภายใต้แนวทางสิทธิ์บัตรทองฮีโร่โดยสิทธิ์นี้จะครอบคลุมบุคคลในครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจนถึงวันที่

0: การวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลตลอดทั้งปีนี้ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหากมีการเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ประเทศปลายทางมีสิทธิ์ใช้มาตรการทางกฎหมายในการระงับหรือขึ้นบัญชีดำได้เช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยพร้อมยกตัวอย่างการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบการกระทำผิดเกี่ยวกับที่พักโรงแรมและวิลล่าที่ไม่มีใบอนุญาตแม้ผู้ประกอบการจะอ้างว่านำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่หากดำเนินการผิดกฎหมายก็ไม่สามารถยอมรับได้ย้ำว่าหากเป็นการทำผิดกฎหมายรัฐบาลไม่สามารถช่วยได้ส่วนข้อกังวลว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้นายกรัฐมนตรีมองว่าเรื่องแรงงานและการท่องเที่ยวเป็นคนละประเด็นพร้อมขออย่าเพิ่งวิตกกังวลเนื่องจากเกาหลีใต้ก็ยังให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวไทยหากมีประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันนายกรัฐมนตรีจะไปชี้แจงกับรัฐบาลเกาหลีใต้เนื่องจากทั้งสองประเทศรู้จักกันดีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันพ.ร.ก.กู้เงินดำเนินการด้วยความโปร่งใสเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลทุกโครงการ
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการตั้งข้อสังเกตจากพรรคการเมืองเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน400,000 ล้านบาทหรือพ.ร.ก.กู้เงินโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยมอบหมายให้นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองให้คอยกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาหรือปัญหาซ้ำรอยจากการใช้เงินกู้ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูล
2: ความโปร่งใสแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าเราต้องการให้เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะมีการขึ้นเว็บไซต์ได้กำชับบอกท่านปลัดในฐานะจะเป็นประธานกรรมการกันกรองทุกโปรเจกต์มีการโปร่งใสและก็เปิดเผยจะไม่ให้เกิดปัญหาแน่เหมือนในอดีตปัญหาในอดีตมีปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินในอดีต
1: นายเอกนิติกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการยังไม่มีการนำโครงการใดๆเข้ามาพิจารณาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะมีการนำเสนอรายละเอียดการกู้เงินพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าปฏิพลทัพพรมารายงาน
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มชะลอตัวจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางขณะที่พ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 นายดอนนาครทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้มีสัญญาณชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 ด้วยมีปัจจัยกดดันหลักจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทของรัฐบาลจะช่วยดันเศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกร้อยละ 0.6แต่ก็มีความน่ากังวลว่าระดับหนี้สาธารณะจะขยับเข้าใกล้กรอบเพดานที่ร้อยละ70ภายใน 1-2 ปีซึ่งจะทำให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับรองรับวิกฤตฉุกเฉินลดน้อยลงด้วยธปท.เสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งเป้ากระตุ้นกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME เพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทบทวนมาตรการกำกับการซื้อขายครั้งใหญ่มุ่งยกระดับคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

0: ไอเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์เตรียมปรับเกณฑ์ซื้อขายหุ้นชุดใหญ่เพื่อเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนโดยจะยุบรวมและปรับปรุงกฎจาก12ข้อให้เหลือ9ข้อโดยเพิ่ม2กฎใหม่ได้แก่การปรับลดช่องราคาของหุ้นกลุ่ม2ถึง50บาทให้แคบลงเพื่อให้นักลงทุนซื้อขายได้ในต้นทุนที่ถูกลงและช่วยให้ตลาดคึกคักขึ้นและการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับบัญชีที่มีคำสั่งซื้อขายเข้ามามากแล้วกดยกเลิกโดยไม่เกิดการจับคู่จริงเพื่อป้องกันพฤติกรรมการส่งออเดอร์ปั่นป่วนระบบขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นและคาดว่าจะเริ่มใช้จริงได้เร็วสุดในช่วงไตรมาส3ของปีนี้นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุง3กฎเดิมให้ดีขึ้นเช่นกฎการทำช็อตเซลล์จะกลับไปใช้เกณฑ์ปกติแบบเดิมและจะใช้กฎคุมเข้มเฉพาะตอนที่หุ้นตัวนั้นราคาตกอย่างมากเท่านั้นพร้อมทั้งลดจำนวนหุ้นที่อนุญาตให้ทำช็อตเซลล์ได้เหลือแค่136บริษัทรวมถึงปรับวิธีคัดกรองกลุ่มเทรดความเร็วสูงโดยดูจากพฤติกรรมการเทรดจริงขณะเดียวกันได้ยกเลิก3กฎที่สร้างความยุ่งยากทิ้งไปเช่นกฎกรอบราคาหุ้นและกฎหน่วงกรณีถอนออเดอร์ขั้นต่ำส่วนกฎสำคัญอื่นๆอย่างการเบรกการซื้อขายชั่วคราวกรณีมีการเทรดผิดปกติจะยังคงไว้เหมือนเดิมทางนี้ตั้งเป้าบังคับใช้กฎชุดใหม่นี้และจะไม่เปลี่ยนกฎสลับไปมาอีกอย่างน้อย18เดือนเพื่อให้นักลงทุนสบายใจและวางแผนได้ยาวสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับพันธมิตรจัดงานซับคอนไทยแลนด์2026งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลก
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานซับคอนไทยแลนด์2026โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและ Informa Market ประเทศไทยซึ่งเป็นงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ณไบเทคบางนากรุงเทพนายเอกนิติกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงจากฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีประสบการณ์โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมและทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์สะท้อนผ่านมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับ BOI ในปีที่ผ่านมากว่า1ล้าน8แสนล้านบาทและไตรมาสแรกของปีนี้กว่า1ล้านล้านบาทซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์แต่โจทย์ที่สำคัญคือการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สอดคล้องกับทิศทางโลกเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งงานซับคอนไทยแลนด์จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยภาคอุตสาหกรรมไทยโดยเป็นเวทีที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยได้พบผู้ซื้อระดับโลกได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และมาตรฐานใหม่และได้ยกระดับตัวเองจากผู้ผลิตชิ้นส่วนตามคำสั่งซื้อไปสู่ผู้ร่วมสร้างโซลูชันให้กับอุตสาหกรรมและพันธมิตรของบริษัทระดับโลก
2: ไตรมาสที่1ที่ผ่านมาการลงทุนที่เป็นการจริงๆไม่ใช่แอปพลิเคชันเลยนะครับโต 18% นี่คือการปลดล็อกโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทผมคิดว่านี่คือเราต้องคว้าโอกาสงานซัพพอร์ตสำคัญมากทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ด้านนายณฤทธิ์เทอดเสถียรศักดิ์เลขาธิการ BOI กล่าวว่าการจัดงานในปีนี้มีผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเข้าร่วมจัดการแสดงรวมทั้งสิ้น239บริษัทจาก14ประเทศเดินทางมาร่วมงานโดยคาดการว่าจะเกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจมากกว่า 9,000 คู่ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมมากกว่า 20,000 ล้านบาทวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรมราชทัณฑ์เปิดเผยอาการของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีอาวุธปืนสงครามดีขึ้นแล้วกรมราชทัณฑ์รายงานว่าอาการของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาครอบครองอาวุธปืนสงครามตอบสนองดีขึ้นภายหลังถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณโดยแพทย์ได้ตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดและทำซีทีสแกนสมองเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจรับประทานยาประจำตัวเกินขนาดซึ่งได้ทำการรักษาโดยการล้างกระเพาะและให้ยาต้านพิษจนอาการตอบสนองดีขึ้นความคืบหน้าล่าสุดผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีแต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและให้อาหารทางสายยางขณะที่ผลตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดส่วนผลตรวจเลือดอย่างละเอียดเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ยานอนหลับและสารพิษอื่นๆอยู่ระหว่างรอผล พาทราบผลตรวจไม่เกินสัปดาห์หน้าทั้งนี้ผู้ต้องหามีอาการหลังเข้าเรือนจำเพียง2ชั่วโมงโดยกรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าเรือนจำมีมาตรการห้ามนำยาเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมยกระดับรักษาความปลอดภัยรอบโรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงโดยร่วมกับตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษดูแลอย่างเข้มงวด
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการสุขภาพผู้ประกันตนโดยผนึกกำลังระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขนำระบบเทเลเมดิซีนมาใช้ดูแลผู้ป่วยระรังอย่างเป็นรูปธรรมผู้ประกันตนสามารถปรึกษาแพทย์และติดตามอาการผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยกำหนดค่าบริการเพียง65บาทต่อครั้งไม่ต้องสำรองจ่ายมาตรการนี้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครอบคลุมผู้ป่วยโรคระรังทั่วประเทศพร้อมกันนี้รัฐบาลยังยืนยันว่ายาและเวชภัณฑ์มีเพียงพอรองรับการรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดรับกับยุคดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ขณะนี้เวลา 19:22 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอันกยูแบกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้กำลังพิจารณาแนวทางการสนับสนุนความปลอดภัยด้านการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังการประชุมกับนายพีทแฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายอันระบุว่าเกาหลีใต้อาจสนับสนุนสหรัฐในหลายด้านอาทิการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ทางทหารอย่างไรก็ตามยังไม่มีการหารือเรื่องการส่งกำลังทหารของเกาหลีใต้เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายพีทแฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมว่าสหรัฐคาดหวังให้ชาติพันธมิตรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกล่าวชื่นชมเกาหลีใต้ที่เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและการมีส่วนร่วมกับสหรัฐในการดูแลความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีมากขึ้นซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัท PV Oil ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของเวียดนามส่งหนังสือถึงกองทัพเรือและหน่วยงานทางการทูตของสหรัฐเพื่อขออนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันปริมาณ2ล้านบาร์เรลที่ขนส่งมาจากอิรักเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสหลังถูกกองทัพสหรัฐบังคับให้เปลี่ยนเส้นทางภายใต้มาตรการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุสที่มุ่งกดดันอิหร่านให้ยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางหนังสือฉบับดังกล่าวระบุว่าน้ำมันดิบบนเรือลำดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากปริมาณน้ำมันสำรองของโรงกลั่นน้ำมันในเวียดนามอยู่ในระดับต่ำถึงขั้นวิกฤตและหากเกิดความล่าช้าอีกอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันรวมถึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจภาคประชาชนและบริการสาธารณะของเวียดนามต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่2มีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569 ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.8 เมตรและเวลา 18:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30 เซนติเมตรและเวลา 23:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 น.
8: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกไหม
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองแล้วก็คุณสุภฤกษ์ธรรมรุดีนะครับคุณอัครเดชคำพิระนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับวันที่12นะครับเดือนพฤษภาคมขออภัยนะวันนี้13พฤษภาคม2569นะครับก็วันนี้เนี่ยกีฬาในประเทศไทยก็มีทั้งเรื่องของแบดมินตันรายการใหญ่นะครับแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์วัวทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026 presented by Victor HSBC BWF World Tour Super 500นะครับที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับวันนี้ว่าอยู่ราชการด้วยนะครับโอ้โหสนามนี่เต็มนะครับเต็มในพื้นที่นะครับผู้ชมให้ความใจแล้วไปชมแล้วไปเชียร์กันนะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมนอกสนามนะครับก็ทางด้านของผู้สนับสนุนก็จัดกิจกรรมกันนะครับแล้วก็วันนี้แฟนคลับไปดูกันนะครับแล้วก็วันนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันในหลายคู่แล้วก็หลายประเภทนะครับก็ไปติดตามกันนะครับผลการแข่งขันนะครับวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับผ่านเข้าสู่รอบแรกอย่างสวยงามนะครับวันนี้ในแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่น2026นะครับเจอกับยูไดอิคิโมโตะนะครับมือ36ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับวิวไม่พลาด2เกมรวด21ต่อ16 21ต่อ12นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับวิวให้สัมภาษณ์หลังจากชนะนะครับก็บอกว่าขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลามนะครับบอกว่าจะเข้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้เพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนนักกีฬาชาวไทยนะครับขณะที่วันนี้สาวสวยนะครับน้องพิงค์พิชญ์มนต์โอภานิพัฒน์นะครับนะฮะมือ24ของโลกเจอกับรุ่นพี่ร่วมทีมชาติอย่างเมย์สุภนิดาเกตทองนะฮะมือซ้ายเมย์มืออันดับที่15ของโลกเมย์ซ้ายนะครับน้องพิงค์ชนะไป21ต่อ15 22ต่อ20นะครับหลังจากจบเกมพิงค์พิชญ์มนต์ก็พูดถึงเมย์พี่เมย์สุภนิดาเกตทองบอกว่ารู้สึกดีที่ได้ร่วมกลับมาที่ได้กลับมาฝึกซ้อมกับพี่เมย์นะครับพี่เมย์ให้อะไรที่มากกว่านะให้อะไรเยอะมากนะครับทุกครั้งที่เล่นด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็เล่นได้เต็มตามแผนของเรานะฮะซึ่งบอกว่าเรื่องของกระแสลมนะในคนละฝั่งนะคือแบดมินตันเขาสลับกันเล่นนะไม่ว่าจะเป็นทางคอร์ตสลับด้านกันนะครับก็มีเรื่องของกระแสลมที่แต่ละด้านไม่เหมือนกันนะครับก็พยายามจะเล่นให้เข้ากับรูปเกมของเรานะก็เข้ารอบต่อไปนะครับขณะเดียวกันวันนี้หมิวพรปวีช่อชูวงนะครับนะก็คือจับนะ3เกมนะครับมือ8ของโลกนะเกมแรกเจอกับด้านของอูนาดีโดฮามือ21ของโลกจากอินเดียนะครับแพ้ไปก่อนในเกมแรกนะครับ11ต่อ21เครื่องยังไม่ร้อนนะแต่ว่าพอเกมที่2เนี่ยทางด้านของหมิวพรปวีช่อชูวงกลับมาชนะบ้างครับ21ต่อ17ลุ้นเกม3เมขออภัยหมิวนะชนะ21ต่อ16ผ่านเข้าสู่รอบรองนะก็รอบ2ต่อไปนะครับหมิวพลประวีบอกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญนะก็โอ้โหอะไรดีนะขอได้แต้มคือเล่นให้ดีเล่นได้ตามเกมของตัวเองให้ได้แต้มนะครับตอนนี้ร่างกายก็อาจจะมีการเหนื่อยล้าบ้างนะครับเพราะว่าเล่นมาตลอดทั้งปีนะต่อเนื่องหลายรายการตอนนี้ก็ฟื้นฟูร่างกายดูไปเรื่องของแมตช์ต่อแมตช์นะสำหรับทางด้านของหมิวพลประวีช่อชูวงนะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มือ18ของโลกเอาชนะเยาเชียมินมือ32ของโลกจากสิงคโปร์นะครับชนะ2ต่อ0เกม21ต่อ16และ21ต่อ6ครับผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับขณะเดียวกันจบไปเมื่อสักครู่นะก่อนรายการแวดวงกีฬานะครับเมรัชนกอินทนนท์เจอรุ่นน้องครับที่ดาพรกลีบยี่สุนครับก็ปรากฏว่าพี่เมเนี่ยหืดเหมือนกันนะกว่าที่จะเอาชนะรุ่นน้องนะครับ21ต่อ19แล้วก็21ต่อ18นะครับเมนี่วันก่อนเนี่ยเจอกับโจชนชนด้วยนะแล้วก็บอกว่าเมได้มอบหนังสือนะเล่มหนึ่งนะกับโจชนชนนะพี่โจเนี่ยมอบหนังสือให้กับพี่เมนะเมรัชนกฝากว่าแฟนคลับของเมรัชนกนะบ้านทองหยอกวิวกุลวุฒินะครับแล้วก็มีท่านของค่ายของ SCG นะบาสกับเฟม นัดเจอมิตติ้งแฟนคลับกันด้วยนะในช่วงของวันที่15ถ้าผมจำไม่ผิดนะที่สยามนะที่สยามนะก็ยื้องๆกับนิมิบุตรนั่นแหละครับนะกิจกรรมพร้อมกับแฟนแบดมินตันนะครับส่วนคู่คนอื่นๆที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะมีพักษาพลเทียรัสกุลกับซับสตรีแต้รัตนชัยคู่ผสมนะก็ไปแพ้ให้กับคู่ของมือ6ของรายการเจียงกับจางนะฮะจากจีนนะ1ต่อ2เกม19 21 21 17และ17ต่อ21นะครับบาสกับเฟรมนะเดชาพลโพวรานุเคราะห์กับเฟรมสุภิศราเพียวสัมพันธ์ค่าย SCG นะเอาชนะคู่ของอินโดนีเซียก็คือมูลาน่ากับชามิลนะครับ2ต่อ1เกม21ต่อ11นะครับ20ต่อ22และ21ต่อ18นะเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะครับชายคู่พีพิรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับเอาชนะคู่ของชูเลียงมาโยกับวิลเลียมวิแชร์นะจากฝรั่งเศส2ต่อ0เกมนะครับ22ต่อ20 21ต่อ16ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนี่ที่แพ้ก็มีบ้างเหมือนกันนะที่แพ้ก็มีคู่ของแพทนะหทัยทิพย์มิจาดกับกัจจังนภภากรตุงคสถานนะครับนะแพ้กับคู่ของญี่ปุ่นนะครับ0ต่อ2เกมนะ12 21 10 21ตกรอบแรกนะครับรวมถึงคู่ของกฤษพรขันชนะกับปันทวีพลเยี่ยมนะครับหญิงคู่เอาชนะคู่ของไทยด้วยกันเองนะครับอทิตยาปวานนท์กับทางด้านของชัชญามนพัชระพิสุทธิ์สิน2ต่อ1เกมผ่านเข้าสู่รอบนะครับคาติตามือ1ของโลกนะอาชีฮะฉียูฉีครับเอาชนะโอชินิชิเอาชนะโอนิสกะกินติ้งนะ2ต่อ0เกมนะครับ21ต่อ17และ21ต่อ12นะครับแล้วเหลือคู่ของสุภักจอมเกาะวันนี้นะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์ในคู่ผสมเจอกับคู่ของอินเดียก็คือกาปอกับชิวานี่นะในคู่ผสมไม่แน่ใจว่าจบไปตอนไหนนะครับก็ไปเชียร์กันพรุ่งนี้วันที่14ผมไม่แน่ใจว่าผมมีบัตรเหลืออยู่หรือเปล่านะของวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมอบให้กับคนที่ไปชมนะคุณแตงโมคุณมันโลมคุณอาจารย์ถวันนะที่ได้คนละ2ใบนะไปรวมแล้ว4ใบนะไปชมไปเชียร์กันนะครับพรุ่งนี้อยากให้ไปดูนะรอบ16ทีมรอบ16ทีมนะครับรอบ16คู่สุดท้ายนะครับนักกีฬาไทยยังแข่งขันกันอยู่นะไปให้กำลังใจนักกีฬาไทยกันส่วนแฟนคลับนะซึ่งรอรับมอบลายเซ็นนะกับนักกีฬาที่น่าแข่งขันเนี่ยทางด้านของวิกเตอร์เขาจัดกิจกรรมหน้าข้างสนามนะครับในถ่ายรูปขอลายเซ็นกับนักกีฬาได้ด้วยนะครับก็ไปติดตามนะครับสำหรับคนที่ไปติดตามในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับแบดมินตันรายการใหญ่ของประเทศไทยนี่คือน่าจะเป็นรายการสุดท้ายในไทยแล้วล่ะที่จะใช้การนับคะแนน21นะปีหน้าก็จะเป็นนู่นแล้วนะครับ15แต้มแล้วนะครับไปเชียร์กันเยอะๆนะครับจากแบดมินตันไปไหนต่อจากแบดมินตันเราไปดูสนุกเกอร์หน่อยนะที่ตอนนี้ที่ประเทศจีนเนี่ยเขาจัดการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก2026เป็นสนุกเกอร์หญิงนะครับนะสนุกเกอร์หญิงต้องบอกเลยนะเรากับจีนเนี่ยสูสีกันนะครับซึ่งตอนนี้เมื่อวานนี้ก็แข่งเป็นรอบแรกกันอยู่นะครับนักกีฬาของเราไปแข่งขันส่งทั้ง5คนนะไปแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก2026นะครับไม่ว่าจะเป็นมิ้งสระบุรีครับณัชชารัตน์วงศ์หฤทัยมือ3ของโลกนะอดีตก็เคยเป็นมือ1ของโลกมาแล้วนะในปี2อดีตแชมป์โลกนะเมื่อปี2022นะเอาชนะทางด้านของมีเดวานจากมองโกเลีย3ต่อ0เฟรมนะครับทำเบรกสูงสุดด้วย61แต้มด้วยนะนะปิดฉากในไม่ใช่ปิดฉากที่เปิดหัวด้วยชนะนัดแรกในชิงแชมป์โลกนะครับขณะที่เจลสระบุรีหรือว่านฤชาเพิ่มพูนมือ6ของโลกนะครับก็แข็งแกร่งนะเอาชนะมองโกเลียเหมือนกันนะครับอนาตุยาปัตนาซานนะครับ3ต่อ0เฟรมน้องไม้สกลนะครับน้องไม้สกลปัญญาปัญชยาจะน้อยในมือ15ของโลกเอาชนะแชมป์โลกอายุ21ปีคนล่าสุดแชมป์โลกรุ่นน้องนะครับก็คือชิงไคเชียจากจีน3ต่อ0เฟรมนะครับก็ผ่านเข้าสู่ไม่ใช่ผ่านสิเขาแข่งแบบเจอกันนะครับแล้วก็หาผู้ชนะนะครับส่วนใบพัดศรีราชานะครับหรือว่าสาสิภาพรนนทคำจันนะครับสาสิภาพรนนทคำจันนะครับอดีตแชมป์โลกปี2023นะครับมือ9ของโลกเอาชนะหวังรั่วถงจากจีน3ต่อ0เฟรมนะครับแล้วก็มีท่านของบีม SR ครับภควรัตน์นะครับกองแก้วภควรันกองแก้วนะครับมือ20ของโลกนะครับเอาชนะอยู่ซินเหยียวจากจีน3ต่อ0เฟรมนะครับ นี่คือเรื่องของสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกนะครับเราผมก็เชื่อมั่นว่านักสนุกเกอร์จากไทยนะรอบรองกันไปถึงแน่นะครับจะเข้าชิงกับจีนแหละวันฟันธงว่ามีจีนที่เข้าชิงนะครับจีนกับไทยเนี่ยผลัดกันสูสีกันมากนะครับรอลุ้นและรอเชียร์กันนะครับเรื่องของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมนะเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะครับก็ไปดูเหรียญแล้วก็ไปดูผลการแข่งขันกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้มข้นผมตามเฉพาะเรื่องของกรีธานะเพราะว่าผมชอบดูกรีธาเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะกีฬาอื่นๆก็ไปติดตามทางเพจของเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีนะเขามีโปรแกรมมีการถ่ายทอดสดทาง T Sport นะให้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะขาไปดูเรื่องของสรุปเหรียญนะครับให้ฟังกันแล้วก็กีฬาบางประเภทนะครับให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับตาเรื่องของกรีธาก่อนนะผมชอบดูกรีธาก็ต้องเอาเรื่องของกรีธานั่นแหละนะเรื่องของลมกรดนะ4x100นะ4x100ทั้งชายและหญิงนะแข่งกันวันนี้นะครับ4x100เมตรชายนะครับกรุงเทพมหานครนะนอนมาเลยนะยาวมาเลยนะก็คว้าเหรียญทองนะคือน่าจะขาดนิดนึงนะฮะในช่วงของปลายไม้4นะครับกรุงเทพมหานครคว้าเหรียญทองนะฮะก็สูสีแหละแต่กรุงเทพมหานครฉีกมาในช่วงของ10เมตรสุดท้ายคว้าเหรียญทองนะครับ 42.08 นะครับคว้าเหรียญทองนะครับเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่านนะ 42.16 แล้วก็เหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 นะครับนี่คือ4x100เมตรชายนะครับส่วน4x100เมตรหญิงสาวใต้จากพัทลุงครับแหมต้องชื่นชมสาวใต้จากพัทลุงเนี่ยฮะคว้าเหรียญทองครับ 47.23 วินาทีนะคว้าเหรียญทองยินดีด้วยสาวใต้จากพัทลุงสุดยอดจริงๆครับนี่นะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองนะครับไฮไลท์ที่น่าสนใจนะ4ประเภท110เมตรชายนะครับวิ่งข้ามรั้วนะฮะพัชรพลโกษาจันทร์นะครับน้องกลางจากอุบลราชธานีนะก็เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะฮะ 13.64 วินาทีคว้าเหรียญทองนะสถิติ 13.67 วินาทีแล้วก็ทำลายสถิติเดิมด้วยนะครับเนี่ยปีนี้เนี่ยกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่สุราษฎร์ธานีในการแข่งวิ่งเนี่ยทำลายสถิตินะครับสถิติเดิมเนี่ยกิติพงษ์คงดีทำไว้เมื่อปี2555หรือเปล่านะครับตอนนั้นน่าจะ10เท่าไหร่แล้ว14ปีนะครับตอนนี้2569นะครับลบไปก็ประมาณ14ปีที่แล้วเนี่ยที่ภูเก็ตนะเขาทำไว้เนี่ยทางด้านของกิติพงษ์เขาทำไว้ 13.93 นะคราวนี้น้องพัชรพลโกษาจันทร์ 13.67 ทำลายสถิติคว้าเหรียญทองและทำลายสถิติด้วยเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเหรียญเงินเป็นของธนพลภาสีดานะจากชัยภูมิ 14.41 นะชนะขาดนะครับทางด้านของพัชรพลชนะขาดเลยทีเดียวนะฮะเหรียญทองแดงเป็นสุรนัทจันรักษาจากสุราษฎร์ธานี 14.50 นะครับนะฮะส่วนอีกรายการหนึ่งเป็นการทำลายสถิติแล้วก็คว้าเหรียญทองด้วยนะสถิติใหม่ก็คือวิ่ง 1,500 เมตรชายนะครับน้องปรมาเพชรขวัญใช่ไหมเดี๋ยวขออภัยนะน้องปรมาเพชรขวัญ นะครับทำลายสถิติวิ่ง 1,500 เมตรชายจากพัทลุงอีกแล้วนะพัทลุงนี่เก่งวิ่งจริงๆนะครับ4นาที 09.69 วินาทีนะครับแล้วก็เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงเนี่ยเป็นชัยภูมิธีรพัฒน์จันทร์ศรีนะครับกับทางด้านของธัญลักษณ์กิ่งคำจากขอนแก่นนะเงินกับทองแดงสูสีกันมากนะครับวัดกันที่รูปถ่าย4นาที 12.19 นะครับนะแล้วก็ธัญลักษณ์จากขอนแก่น4นาที 12.22 นะครับน้องคีนนะทางด้านของน้องปรมะเพชรขวัญได้เหรียญทองนะจากสุราษฎร์จากพัทลุงนะครับใน 1,500 เมตร4นาที 09.69 นะครับส่วนประเภทหนึ่งที่ทำลายสถิตินะครับก็คือน้องคีนธนกฤตปัทมาดิษานะจากขอนแก่นคนนี้ต้องชื่นชมนะ10,000เมตรชายนะครับคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนะครับนักวิ่งจากสุราษฎร์ธานีขออภัยนะนักวิ่งจากขอนแก่นนะไปแข่งขันที่สุราษฎร์ธานีสถิติเดิมในการแข่งขันวิ่ง10,000เมตรเนี่ยเป็นของบิ๊กนัทวุฒิอินนุ่มนะฮะทำไว้กว่า15ปีฮะย้อนหลังไป15ปีนะครับแต่ว่านักวิ่งจากขอนแก่นน้องคีนธนกฤตครับวิ่งแล้วโอ้เรื่องของสปีดเท้าเนี่ยนะคุมอย่างเต็มที่นะสถิติเดิมเนี่ยนะครับก็ทำไว้โดยบิ๊กนัทวุฒินะฮะแล้วก็น้องมาทำลายสถิติเดิมไว้ได้นะฮะ 10,000 เมตรนะฮะก็ถือว่าเป็นการทำลายสถิติที่ไว้อย่างยาวนานนะคว้าแชมป์ไปนะครับคว้าเหรียญทองนะ 33.05 นะฮะ 33.05 นะครับคว้าเหรียญทองเหรียญเงินเป็นของพระนครศรีอยุธยาครับชยพลเจริญพานิชแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของเชียงใหม่รอยบุญชูบุรณะพงไพรนะครับคือนำโด่งเลยผมดูอยู่ในการถ่ายทอดสดของ T Sport นำโด่งนะครับในช่วงของครึ่งทางแรกเนี่ยนะครับเกาะกลุ่มนะตามอยู่พอเห็นคู่ต่อสู้สปีดเท้าเพจลดลงนะเจ้าตัวก็เร่งฝีเท้า4รอบสุดท้ายถ้าวิ่งเพจเดิมเนี่ยทำลายสถิติแน่นอนแล้วเขาก็ทำสำเร็จนะฮะช่วงปลายๆก็มีเร่งด้วยนะน้องกินธนกฤตนะจากขอนแก่นนะครับส่วนในการแข่งขันวิ่งก็ขออภัยนะไปที่การแข่งขันสปีดสเก็ตติ้งนะครับที่การจะนักกีฬาจากกาญจนบุรีนะฮะก็คว้าเหรียญทองนะครับในการแข่งขัน Extreme Point and Elimination รุ่นอายุ 8-20 ปีชายระยะ 5,000 เมตรนะครับคว้าเหรียญทองนะครับให้กับกาญจนบุรีนะครับส่วนในประเภทหญิงครับ Speed Skating นะครับในประเภท Extreme Point Elimination หญิงอายุ 8-20 ปีน้องจากชลบุรีครับกัญญาภาถากูลวัฒนาก็คว้าเหรียญทองนะครับเนี่ยนี่คือเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่สุราษฎร์ธานีเกมเล่าเก่าคร่าวๆนะคุณผู้ฟังครับคือแข่งกันเยอะพอแข่งกันเยอะเนี่ยจะบอกว่าแหมไม่เอาทุกเหรียญทุกรายการเหนื่อยครับเยอะจริงๆยิ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้76เหรียญทองไปแล้วนะครับนำโด่งเลยนะครับเชียงใหม่21นครสวรรค์19นนทบุรี16ชลบุรี14ปทุมธานี13สุพรรณบุรี10นะนครศรีธรรมราช9นะ9ทองนะเช่ากับสุดปราการสุราษฎร์ธานีเจ้าภาพอุตรดิตนครราชสีมาคราวนี้พอนะครับส่วนท้ายตารางที่เมื่อวานพยายามจะเน้นๆคุณผู้ฟังครับจากจังหวัด2จังหวัดนี้ได้เหรียญหรือยังนะสระแก้วกับชัยนาทมาแล้วครับสระแก้วได้เหรียญทองแดงแล้วนะก็เป็นเหรียญทองแดงของสระแก้วนะครับส่วนชัยนาทนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทคุณวีรภัยแพ่งสุวรรณนะครับก็ช่วยแจ้งมาหน่อยนะว่าชัยนาทจะได้เหรียญเมื่อไหร่นะคุณวีรภัยนะก็ยังไม่ได้เหรียญนะนะครับเป็นจังหวัดเดียวที่ยังไม่ได้เหรียญนะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันยังเชียร์ได้ต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมนะนะครับโอ้นะคุยเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาติสมัยที่ไปถ่ายทอดนะสนุกนะนะครับไปเชียร์กันทางใต้นี่เขาชอบดูมวยนะนะมวยเนี่ยโอ้โหเสียงเฮลั่นนะลั่นยิมเนเซียมอ่ะนะฮะลั่นยิมเนเซียมมันต้องไปดูอ่ะโอ้แข่งอะไรกันเฮ่เฮ่เฮ่ทำนุ้งทำนิ้วชู5นิ้วชู3นิ้วผมก็ซื้อเขานิ้วโชว์อะไรกันนะมวยก็ต่อยแต่กองเชียร์เนี่ยเฮ่ไม่พอโชว์นิ้วกันด้วยประมาณนั้นนะครับนึกถึงบรรยากาศแต่ตอนนี้นะก็ติดตามในภารกิจการถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตได้นะครับเรื่องของฟุตบอลนะตอนนี้เนี่ยช้อปปี้ครับนะครับก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะใครเป็นแฟนของบุรีรัมย์ก็ตอนนี้นะเจอกับยาโฮดารุนทักซิมนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามี VAR ในนัดแรกเนี่ยบุรีรัมย์ชนะไปก่อนนะ3ประตูต่อ1ในบ้านของยาโฮตอนนี้บุรีรัมย์เปิดบุรีรัมย์สเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของยาโฮนะในการถ่ายทอดสดของไทยรัฐสปอร์ตนะไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับในครึ่งแรกเนี่ยท้ายเกมครึ่งแรกหรือครึ่งหลังเนี่ยนะทางด้านของยะโฮนะครับครึ่งแรกยังไม่จบนี่นะแข่ง19นาฬิกาน่าจะมีจังหวะ VAR นะครับยะโฮได้จุดโทษในจังหวะที่ผู้รักษาประตูของบุรีรัมย์นะไปทำฟาวล์ไปรวบขาผู้เล่นของยะโฮในเขตโทษกรรมการดูเรื่องของ VAR ตัดสินเป็นจุดโทษนะทำฟาวล์ในเขตโทษยะโฮจะได้ยิงจุดโทษนะเดี๋ยวผมจะเล่าประตูก่อนว่าจะได้หรือไม่ได้นะนะก็เดี๋ยวก็จะได้ไปดูคู่อื่นๆอีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นการแข่งขันกันระหว่างเซลังงอเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนไม่ใช่สินำดินกังเวียดนามนะต้อนรับการมาเยือนเซลังงอของมาเลเซียนะครับนัดแรกเซลังงอชนะมา 2-1 แล้วก็นัดนี้เนี่ยเซลังงอนำอยู่ 1-0 นะครับนะผู้ชนะคู่นี้จะไปชิงเข้าชิงนะเชื่อว่าเซลังงอไม่น่ามีปัญหานะพอดูในครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยนาทีที่80เซลังงอนำดินอยู่ 1-0 เอาละครับประตูนี้ของยาโฮจะจุดประกายของยาโฮหรือเปล่าในการไล่บุรีรัมย์มาได้จุดโทษนะครับแล้วก็บุรีรัมย์นะผู้สาประตูเนี่ยอัธลิตนะครับจะเป็นผู้ป้องกันจุดโทษได้หรือไม่ตัวเองไปทำฟาวด้วยรับกระชอกนะแล้วก็ออกมาตัดบอลพลาด นะแทนที่ตัดบอลไปตัดขากองหน้าของยาโฮด้วยดินะกรรมการก็เป่าฟาวครับและตอนนี้นะตัวหน้าของยาโฮนะจะได้ยิงจุดโทษนะครับยาโฮดารุณทักษิณจะได้หรือไม่นะนะกองหน้าของยาโฮถอยออกมาประมาณ5-9ฮะดวลกับผู้รักษาประตูของบุรีรัมย์นะจะตียิงประตูนำได้หรือไม่ถอยหลังมาซอยขาแล้วเข้าไปยิงลูกนี้เรียบร้อยกลางประตูนะครับยาโฮขึ้นนำ1-0เจ้าบ้านโดนกระตุกนวดแล้วบุรีรัมย์แชมป์ไทยลีกโดนกระตุกนวดแล้วครับจะทำยังไงล่ะแม่ลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อนะฮะลุ้นกันต่อนะครับนี่คือฟุตบอลนะคุณผู้ฟังครับนะทางไทยรัฐก็ถ่ายทอดสดอยู่นะยาโฮนะครับขึ้นนำเจ้าบ้านบุรีรัมย์1-0ในศึกช้อปปี้ครับหรือว่าศึกสโมสรอาเซียนนะครับพูดถึงฟุตบอลแล้วเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับชุด U17 นะครับลงแข่งขันนัดสุดท้ายกับเมียนมานะครับก็ของเราก็ตกเราก็ไทยกับเมียนมาก็ตกรอบกันทั้งคู่แล้วล่ะนะฮะก็เตะกันได้ครบของเรามาร์คโคเกิลนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็มั่นใจว่าล่ะนัดสุดท้ายก็ขอใช้ชนะกลับไม้กับทีมชาติไทยบ้างเถอะเป็นขวัญกำลังใจถึงแม้ว่าจะตกรอบไปแล้วนะครับโอกาสเข้ารอบก็ต้องมีหลายก็เรียกว่าอะไรหลายช้อยอ่ะก็คือยากนะฮะแล้วเจอกับเมียนมาต้องชนะได้ก่อนนะครับไทยกับเมียนมาก็แพ้ทั้งทาจิกิสถานแล้วก็แพ้ซาอุดิอาระเบียมานะครับเล่นไปเล่นมานะเมียนมานำ2-0เลยนะครับนาทีที่19กับ22จากนักเตะคนเดิมนะครับนะฮะยิงทั้ง2ประตูชัยยมัตมินนะครับลูกแรกก็ยิงเข้าไปลูก2เนี่ยวอลเลย์เท้าซ้ายเน้นเนื้อนะครับเรียบร้อยฮะ2-0นะฮะนาทีที่22ก็นำไทยก็ต้องแก้เกมนะครับผลพิทักษ์รุ่งเรืองจ่ายบอลให้กับปากรสุทธิประภายิงให้ไทยไล่มา1-2ในครึ่งแรกนะครับพอจบด้วยสกอร์นี้ในครึ่งแรกครับครึ่งหลังเราแก้เกมจริงๆแล้วเราก็โรสเตชันเยอะนะฮะเอานักเตะไปสำรองเปลี่ยนไปลงบ้างนะครับนะฮะทางด้านของหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะครับก็เปลี่ยนผู้เล่นบ้างนะฮะในครึ่งหลังมาโคคอตเทิลนะครับก็เราก็ได้ลูกตีเสมอนาทีที่75จังหวะคนเดิมนะครับจอมแอสซิสครับผลพิทักษ์ลูกเรืองก็จ่ายบอลให้กับดาวิดกาแบกนะครับตัวสำรองที่ลงเข้าไปยิงนะครับให้ไทยตีเสมอ 2-2 นะครับจบเกมนะครับทางด้านของมาโคกอตเคิลก็บอกว่าความหวังของเราคือการได้ไปฟุตบอลโลก U18 แต่ว่าเราไปไม่ได้นะก็รู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจนะครับได้มาแต้มเดียวหลังจากที่ตามหลังมา 0-2 และเสมอ 2-2 นะครับก็พยายามอย่างเต็มที่ผิดหวังและเสียใจนะน้องๆนักกีฬาทุกคนก็ผิดหวังและเสียใจเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้นะแต่เมื่อไปไม่ได้แล้วก็ขออภัยนะครับแล้วก็บอกว่าเด็กชุดนี้ก็เป็นความหวังของทีมนะครับแล้วก็รอนะแล้วก็ยินดีในการรับใช้ทีมชาตินะครับนะก็เดินทางกลับนะครับนักกีฬาของเราจะเดินทางกลับนะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นะครับ14 พฤษภาคมถึงสนามบินสุวรรณภูมิน่าจะประมาณสัก14 นาฬิกาให้กำลังใจน้องๆนะครับทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลไทยชุดรุ่นต่างๆไม่ประสบความสำเร็จนะครับไม่ได้อยู่ที่น้องเลยนะครับอยู่ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับวางแผนกันยังไงจัดกันอย่างไรนะครับก่อนหน้านั้นชุด U20 ก็ยกให้บุรีรัมย์ไปทำทั้ง4 ปี 2 ปี 3 ปีแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จมาทำเองยกให้มาทำเองก็ไม่ประสบความสำเร็จทั้งที่ฟุตบอลทีมชาติไทยก็มีหลายทัวร์นาเมนต์นะคุณผู้ฟังน้องๆจากโรงเรียนกีฬานะการขันกีฬาของถ้วยพระราชทานกอขอเนี่ยนะที่เดลีนิวเขาจัดกรมพลังศึกษานะนักเตะแต่ละคนก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับน้องๆหลายคนก็ได้อยู่ในตัวเลือกทีมชุดนี้หรือเปล่านะฮะก็มีคำถามมากมายนะฮะลีกของเยาวชนเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะฮะลีกฟุตบอล17 ปีนี่โคกคัพเขาจะจัดลีก17 ปีแล้วก็หลายๆโรงเรียนที่สมัครแข่งขันทั้งทั่วประเทศอ่ะนะก็คงจะได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็คงจะได้ไปดูนะวางแผนกันว่าเราจะจัดการเรื่องของฟุตบอลเยาวชนรากฐานฟุตบอลเยาวชนเพื่อต่อยอดทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างไรนะครับนะผิดหวังและเสียใจผมกองเชียร์ผมก็ผิดหวังและเสียใจนะนี่ฟุตบอลทีมชาติไทยตกรอบนะฮะแต่เราก็ต้องเชียร์กันต่อไปนะครับนะฮะคืนนี้อีสปอร์ตประเภทคอนโทรลนะครับสัปดาห์ที่2นะฮะเราแข่งขันกันอยู่ในคืนนี้นะผลการแข่งจะเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับเราเจอกับมาเลเซียเจอเนปาลเจอบังกลาเทศแล้วก็เจอนิวซีแลนด์นะครับทีมการแข่งอีสปอร์ตประเภทคอนโทรลของไทยสัปดาห์ที่2ลงแข่งขันกันนะครับนะหาแชมป์นะเรารอรุ่นกันแข่งกัน2วันนะ13และ14นะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบผลการแข่งจะเป็นอย่างไรนะครับได้เข้ารอบหรือไม่นะครับส่วนทางด้านของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับในค่ำคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับภายใต้การนำทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับจะเจอกับ อินทรีย์พังงาดนะครับคริสตัลพาเลซนะครับที่เอเดียสสเตเดียมต้องการชัยชนะก่อนเพื่อไปกดดันอาร์เซนอลไม่ให้คว้าแชมป์ง่ายๆนะครับตลอด15นัดที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะคริสตัลพาเลซ9นัดนะแล้วก็ยิงถึง41ประตูคือเหนือกว่าทุกอย่างแต่ลูกกลมๆ มีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะแต่ว่าค่ำคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เขาหวังแหละนะต้องชนะก่อนเพื่อไปกดดันนะในนัดที่เหลือนะครับก็นี่คือวาดวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและเทมันทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเกษตรกรหลายพื้นที่ถือเลิกวันพืชมงคลปักดำกล้าข้าวตามธรรมเนียมโบราณโดยหวังให้พืชผลเจริญงอกงามดีบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์และพรปวีช่อชูวงศ์เข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:31 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพญาแรกนาหวานข้าวณแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงมณฑลพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองเงินออกจากโรงพิธีพราหมณ์เมื่อถึงหน้าพระที่นั่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วออกไปประกอบพิธีแรกนาเจ้าหน้าที่จูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถแล้วจึงไถดะไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบวานธัญพืชโหนหลวงลั่นคองชัยแล้วไถกรบอีก3รอบเจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เชิญของกินเสียงทาย7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเสร็จแล้วนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลถวายคำพยากรณ์การเสียงทายผ้าของพระยาแรกนาสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญและการเสียงทายพระโคกินเลี้ยงในการนี้พระยาแรกนาหยิบเสียงทายผ้านุ่งหกคืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงพระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำและหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าบริบูรณ์พอสมควรธัญหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีและพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองจากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ประกอบด้วยปราดเกษตรของแผ่นดิน3สาขาได้แก่สาขาปราดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสาขาปราดเกษตรดีเด่นและสาขาปราดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ16สาขาอาชีพได้แก่อาชีพทำนาอาชีพทำสวนอาชีพทำไร่อาชีพไร่นาสวนผสมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอาชีพเลี้ยงสัตว์อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้น้ำอาชีพปลูกสวนป่าสาขาบัญชีฟาร์มสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสาขาการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดีสำหรับพืชสาขาเกษตรอินทรีย์ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ13กลุ่มได้แก่กลุ่มเกษตรกรทำนากลุ่มเกษตรกรทำสวนกลุ่มเกษตรกรทำไร่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กลุ่มเกษตรกรทำประมงกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆและวิสาหกิจชุมชนและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ7สหกรณ์ได้แก่สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์โคนมสหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์บริการและสหกรณ์เครดิตยูเนียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระยาแรกนาญาติปราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์เมื่อถึงหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกพระพลาพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตทอดพระเนตรพระยาแรกนาหวานข้าวในแปลงนาสาธิตสำหรับปลูกไว้เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีต่อๆไปเวลา 9:49 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังบริเวณแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองเงินเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วออกไปประกอบพิธีแรกนาเมื่อประกอบพิธีเสร็จแล้วพระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 14:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงร่วมงานจิตรดากตัญญุตาพระคุณครูยิ่งใหญ่ไม่อาจลืมประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายพื้นที่ถือเลิกวันพืชมงคลปักดำกล้าข้าวตามธรรมเนียมโบราณโดยหวังให้พืชผลเจริญงอกงามดีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลพบุรีทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานถือฤกษ์ดีในช่วงวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกพร้อมใจการนำเครื่องจักรกลการเกษตรลงมือไถแปลงนาพร้อมทั้งใช้รถช่วยปักดำพันธุ์ข้าวที่มีการเพาะกล้าข้าวเตรียมไว้ก่อนหน้าแล้วลงสู่แปลงนาแปลงแรกในช่วงฤดูการทำนาปีเช่นนายพัฒนามีทรัพย์รองประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสะเตยและเกษตรกรชาวนาต้นแบบในอำเภอบ้านหมี่เล่าว่าก่อนถึงวันพืชมงคลของทุกปีจะมีการเตรียมพื้นที่นาด้วยการปล่อยน้ำเข้าแปลงนาและใช้วิธีไถกลบตอสังข้าวแทนการเผาเพื่อย่อยสลายฟางและตอสังลงในดินเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุปรับปรุงดินให้ร่วนซุยและเพิ่มธาตุอาหารลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเมื่อถึงวันพืชมงคลซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาวนาไทยก็จะใช้รถปักต้นข้าวลงสู่แปลงนาแปลงแรกเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ของการทำนาซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการเริ่มต้นเพาะปลูกที่ดีจะมีฝนตกต้องตามฤดูกาลนาข้าวอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับนายภัยรัตน์แสงศรีนินชาวนาบ้านสวนไหมตำบลมุกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าได้ถือเลิกดีวันพืชมงคลหลังพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนำรถไถมาไถนาและหว่านข้าวตามความเชื่อว่าหากเริ่มลงมือเพาะปลูกหลังการประกอบพระราชพิ

0: จากทุกสารทิศเดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดด้วยนางสมบัติอุดมศรีจากจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่มากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพด้านผ้าไหมให้ประชาชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบูรณ์สร้างรายได้จากภูมิปัญญาที่ยั่งยืน
1: คิดถึงท่านที่ท่านทำให้เรามีความสุขมีรายได้ถึงขนาดนี้แล้วยกตัวอย่างเช่นผ้าไหมก็อยู่ที่บางชมพูสามแยกบางชมพูที่กำนันจุนนะคะตรงศูนย์ของผ้าไหมนะคะเป็นงานท้องถิ่นนะคะ
0: เช่นเดียวกับนายนิเวศหน่อแก้วมูลประชาชนจากย่านเจริญกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเข้ากราบพระบรมศพกว่า30ครั้งแล้วเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประสบกรณิกรอยู่ดีกินดีทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นด้านการแก้ปัญหาความยากจนการส่งเสริมงานศิลปาชีพและการอนุรักษ์ทรัพยากร
2: ท่านก็ช่วยคนนะคนยากคนจนนี้ช่วยตลอดชีวิตท่านแล้วก็มีโครงการใหม่ๆมาพวกเสื้อผ้าศิลปาชีพฟังไก่พวกป่าไม้พวกเสื้อผ้าหลายอย่าง
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพใน5ช่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและโปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเบอร์โทรศัพท์1818ชวนันท์มาลีรายงาน
3: กรมศิลปากรเปิดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งคำขอรับการพิจารณาจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและกลั่นกรองหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในวันที่25พฤษภาคมนี้
4: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและกลั่นกรองหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระบรมศพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยสามารถแจ้งความประสงค์และส่งคำขอจัดทำหนังสือที่ระลึกภายในวันที่25พฤษภาคมนี้สำหรับเนื้อหาของหนังสือที่ระลึกจะต้องจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประเทศชาติหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าหนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวข้องด้วยพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระเกียรติคุณพระปรีชาสามารถและคุณูปการที่ทรงมีต่อประเทศชาติเนื้อหาด้านสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือเป็นหนังสือกวีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาแสดงความอาลัยเฉลิมพระเกียรติคุณแต่งด้วยคำประพันธ์ลักษณะต่างๆที่ถูกต้องตามหลักฉันทลักษณ์หน่วยงานเจ้าของหนังสือต้องเป็นผู้แจกจ่ายเผยแพร่ห้ามจำหน่ายจัดทำหนังสือให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2569หรืออาจแล้วเสร็จภายหลังไม่เกินเดือนกรกฎาคม2570ทางนี้การขอจัดทำหนังสือที่ระลึกหน่วยงานภาครัฐให้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปหน่วยงานเอกชนผ่านหัวหน้าหน่วยงานองค์กรส่งไปยังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสำนักขอจดหมายเหตุแห่งชาติกำหนดส่งแบบได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่25พฤษภาคมดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติมาลิชโยรายงาน
3: โฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงเอกชนนำเข้าข้าวโพดสหรัฐ1ล้านตันเป็นการรักษาความมั่นคงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์พร้อมย้ำมีมาตรการคุมเข้มป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรไทย
5: นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีภาคเอกชนไทยลงนามความร่วมมือซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปริมาณ1ล้านตันจากสหรัฐอเมริกาว่าการลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกันความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานอาหารสัตว์ เนื่องจากไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึงปีละ9ล้านตัน

0: แต่สามารถผลิตในประเทศได้เพียงปีละ5ล้านตันประกอบกับมาตรการคุมเข้มการนำเข้าข้าวโพดปลอดการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหา PM 2.5 และต้นทุนวัตถุดิบทดแทนที่พุ่งสูงจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางทำให้ภาคเอกชนมีความจำเป็นต้องหาแหล่งนำเข้าใหม่เพื่อรักษาขีดความสามารถในการส่งออกอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์โดยกระทรวงพาณิชย์ยืนยันมาตรการดูแลเกษตรกรไทยอย่างเคร่งครัดโดยบังคับให้ผู้ประกอบการต้องรับซื้อผลผลิตในประเทศปริมาณ5ล้านตันให้หมดก่อนในราคาขั้นต่ำที่กำหนดและหากมีการนำเข้าเกินโควต้า1ล้านตันจะจัดเก็บภาษีในอัตราสูงถึง72%พร้อมค่าธรรมเนียมเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของวัตถุดิบในประเทศอย่างรำข้าวหรือปลายข้าวปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ขณะนี้เวลา 20:17 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอาเมดอาบูเกตเลขาธิการสันนิบาตรัฐอาหรับออกแถลงการประณามอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าสมาชิกของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน4นายพยายามรุกล้ำเกาะบูบียันของคูเวตพร้อมชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของคูเวตอย่างร้ายแรงและเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศอ่าวอาหรับโดยทันทีด้านกระทรวงมหาดไทยของคูเวตเปิดเผยว่าเหตุเกิดปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของคูเวตกับผู้รุกรานชาวอิหร่านที่พยายามเดินเรือรุกล้ำเกาะบูบียันส่งผลให้เจ้าหน้าที่คูเวตได้รับบาดเจ็บ1นายก่อนที่ทางการคูเวตจะสามารถจับกุมตัวผู้บุกรุกเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ชาวอิหร่านทั้ง4นายที่เดินเรือเข้าสู่หน้าน้ำของคูเวตเนื่องจากระบบนำทางขัดข้องระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางทะเลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายออสการ์โลเปสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของสเปนที่ระบุว่ารัฐบาลสเปนจะเดินหน้าผลักดันกฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อไปด้วยการบังคับให้บริษัทโซเชียลมีเดียเปิดเผยวิธีการทำงานของอัลกอริทึมบนแพลตฟอร์มและวางกฎระเบียบของระบบ AI ที่มีความเสี่ยงสูงแม้เผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งนายโลเปสกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาการกลั่นแกล้งทางออนไลน์การคุกคามทางเพศและการใช้ AI สร้างภาพอนาจารที่กระทบต่อเยาวชนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงพร้อมย้ำว่าสเปนสนับสนุนแนวคิด AI ที่น่าเชื่อถือซึ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองเยาวชนมากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภานาอูรูซึ่งเป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมีมติผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนชื่อประเทศจากนาอูรูเป็นนาโอเอโรซึ่งขั้นตอนต่อไปจะเป็นการจัดทำประชามติทั่วประเทศและหากประชาชนให้ความเห็นชอบชื่อใหม่ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในเอกสารทางการสัญลักษณ์ของรัฐตลอดจนการใช้ชื่อประเทศในเวทีระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศรวมถึงชื่อในองค์การสหประชาชาติทั้งนี้ประธานาธิบดีเดวิดอาเดียงของนาอูรูเสนอแนวคิดเปลี่ยนชื่อประเทศเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของประเทศตนเองเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยชื่อประเทศนาอูรูมาจากการที่ชาวต่างชาติในอดีตไม่สามารถออกเสียงคำว่านาโอเอโรได้อย่างถูกต้องจึงทำให้ชื่อประเทศถูกเรียกเพี้ยนมาเป็นนาอูรูและใช้มาจนถึงปัจจุบันต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41 สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันเรือยาวชาย5ฝีพาย500เมตรชิงชนะเลิศทีมอุตรดิตถ์ประกอบด้วยสุวัฒน์จุมพลติงธนพลเสวนานักนกรสังคำกิตติศักดิ์โพเงินและพัทรกรกิ่งเกล้าโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแซงเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งด้วยเวลา2นาที 3.13 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเรือยาวหญิง5ฝีพาย500เมตรรอบชิงชนะเลิศทีมอุตรดิตถ์ประกอบด้วยปณิตาจุลนันท์อาชิรยายาติพิมพ์เพ็ญพิชชาเกตปั้นอิสยาปานทองและจัญญาพรคงนวลคว้าเหรียญทองไปครองหลังเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกด้วยเวลา2นาที 23.28 วินาทีขณะที่การแข่งขันเรือยาวมังกรประเภทหญิง10ฝีพายระยะ500เมตรรอบชิงชนะเลิศทีมอุตรดิตถ์แซงเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา2นาที 31.12 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองโดยเหรียญเงินเป็นของทีมจากเชียงใหม่และทีมมุกดาหารคว้าเหรียญทองแดงไปครองส่วนเรือยาวมังกรชาย10ฝีพายระยะ500เมตรทีมจากอุตรดิตถ์ยังคงรักษาฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยไปด้วยเวลา2นาที 18.16 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่งผลให้วันนี้อุตรดิตถ์ขยับขึ้นมารั้งอันดับ8ของตารางขณะที่อันดับ1ยังคงเป็นกรุงเทพมหานครที่ทำผลงานไป68เหรียญทอง57เหรียญเงินและ68เหรียญทองแดงส่วนอันดับ2คือเชียงใหม่และนนทบุรีตามมาเป็นอันดับที่3ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ๋งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-6 ผ่านข้อรอบ2ได้สำเร็จน่านหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะอุณติฮูดามืออันดับ21จากอินเดีย2ต่อ1เกม 11-21 21-17 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ2เช่นเดียวกันส่วนประเภทหญิงคู่หทัยทิพย์มิจาดและณปภากรตุงคาสถานคู่มืออันดับ40ของโลกแพ้ให้กับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะจากญี่ปุ่นไปอย่างน่าเสียดาย0ต่อ2เกม 12-21 และ 10-21 ประเภทชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์และภคพลธีระรัศกุลคู่มืออันดับ61ของโลกตบเอาชนะจูเลียไมโอกับวิลเลียมวิลเลเจอร์คู่มืออันดับ67ของโลกจากฝรั่งเศส2ต่อ0เกม 22-20 และ 21-16 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนูโมฮัมหมัดอัสดีอายุบอัสรียันและตันวีเคืองคู่มืออันดับ25ของโลกจากมาเลเซียการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Main World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบแรกประเภทชายเดี่ยวยุทธนาเจริญผลเอาชนะวูฮามินดุกจากเวียดนามได้อย่างสนุก2เซตรวด 7-6 ไทยเบรก 7-2 และ 6-2 เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลันมากาดันจากเม็กซิโกส่วนหญิงเดี่ยวยาตาวีฉิมฉ่ำเอาชนะอาเมราคาสทูกันจากคาซัคสถานได้อย่างขาดลอย6-0และ6-1ทะลุเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเอลิเซียจากนิวซีแลนด์การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยเสมอเมียนมา2-2และทำให้จบอันดับ3ของกลุ่ม A หยุดเส้นทางการไปลุยศึกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกที่ประเทศกาตาร์ช่วงปลายปีนี้ไปอย่างน่าเสียดายมาโคก็เคิลหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าแม้เกมนี้จะตั้งเป้าเอาชนะให้ได้แต่ทีมเริ่มเกมได้ไม่ดีนักทำให้ตามหลังถึง0-2ประตูก่อนจะตีเสมอได้ในช่วงท้ายสุดท้ายทีมชาติไทยคว้ามาได้เพียง1แต้มความรู้สึกในตอนนี้มีทั้งความเสียดายและผิดหวังที่ไม่สามารถทำความฝันที่จะไปฟุตบอลโลกให้เป็นจริงได้และหวังว่าในอนาคต ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฟุตบอลไทยจะวางแผนและเตรียมความพร้อมให้นักเตะรุ่นต่อไปเพื่อสานฝันนี้ให้สำเร็จพาณิชย์คาดนาครายงาน
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
8: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงเวลานี้ค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้นะคะก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองเป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าพานแว่นฟ้าพานแว่นฟ้าหมายถึงพานที่วางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนค่ะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าไก่ที่หายไปค่ะประพันธ์โดยรมนกมลวาคินและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของไก่ที่หายไปจะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ดิ้นสุดแรงจนหลุดแล้วกระสือกระสนหอบชีวิตไปพร้อมกับเชือกมัดที่ขาเขาไม่ทันมองว่ามันไปทางไหนโปร่งง่วนอยู่กับหม้อต้มน้ำเดือดพล่านบนเตาไฟ

ดิ้นลานประหารหลังบ้านกลับมาพร้อมมีดที่ลับจนคมจ้องหน้าเขาเราเค้นผู้ต้องสงสัยแล้วก็ฟาดเสียงลงกลางกระหม่อมเขาปฏิเสธแต่แม่ไม่ฟังอารมณ์ข้างค้างตั้งแต่ทะเลาะกับพ่อเขาจึงเป็นผู้รับแรงกระแทกแทนพ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อยจนเขารู้สึกเบื่อหนักหนาสุดก็เรื่องไก่ตอนที่ทะเลาะกันนั้นฟ้ายังไม่สว่างหลังพ่อฉุนเฉียวออกจากบ้านไปแม่ก็สั่งเขาเสียงสั่นเครือชี้ไปทางหลังบ้านบอกให้เข้าล้าวแล้วก็จับไก่เอาตัวเมียนะแม่ย้ำว่าต้องไก่ตัวเมียเขาจำเป็นต้องลุกไปและทันทีที่ก้าวเข้าล้าวพวกไก่ก็พากันซ่อนตัวในความสลัวแม่เปิดไฟให้พอแสงจากหลอดกลมสว่างวาบขึ้นไก่นับสิบตัวตกใจหนีแตกกระเจิงเรากับรู้สถานการณ์เขารู้สึกหวั่นเมื่อนึกถึงพ่อถ้าหากกลับมาแล้วรู้ว่าแม่ไม่ยอมทั้งที่พูดเตือนเป็นคำขาดคงโกรธจนเบี่ยงบ้านทิ้งได้ทั้งหลังเขานิ่งคิดจนได้ยินเสียงเร่งหันไปเห็นสายตาแม่จับจ้องอยู่สังหารไม่ยากแล้วจับยิ่งยากกว่าพื้นที่3คูณ4เมตรเขาวิ่งไล่จับไก่จนเหนื่อยเสียงกระพือปีกอื้ออึงดังไปทั้งเล้าขนหลุดติดกำมือกว่าจะคว้าตัวหนึ่งได้เป็นตัวเมียที่แม่อยากได้เนื้อมันนุ่มกว่าตัวผู้แม่เดินเข้าบ้านไปที่ครัวบอกว่าจะรับมีดคมๆ มาให้เขากดตัวมันไว้กับพื้นรวบขามันแล้วมัดด้วยเชือกฟางที่แม่เตรียมไว้ให้จับปีกไขว้หลังแล้วมัดอีกมันยังพยายามดิ้นดวงตากลมแลใสซื่อนั้นทำเอาเขาไม่อยากลงมือเขาจึงปลดเชือกฟางเก่าเปื่อยสีแดงซีดที่มัดกระสอบออกทดสอบกระชากสองครั้งก็ขาดเขาได้เปลี่ยนแทนเส้นที่มัดอยู่ที่มันแล้วว่ามันจะเอาชีวิตรอดได้ไหมเขาหันไปติดเตายกหม้อน้ำขึ้นตั้งเหลียวมองมันเป็นระยะจนยินเสียงร้องและเสียงกระพือปีกเขาหันไปก็เห็นมันพ้นพันธนาการแล้วโชคดีที่แม่ยังไม่กลับมาเขารีบหันกลับแซงสนใจน้ำในหม้อที่กำลังเดือดแม่กลับมาไม่เจอมันแต่เพื่อที่ไปตามหาเขาออกจากบ้านพร้อมกับเป้กระสอบปุ๋ยแล้วก็มีดเหน็บดีหน่อยที่ตอนนี้ท้องฟ้าสว่างแล้วแต่พื้นที่หมู่บ้านกว้างขนาดวิ่งเล่นกันทั้งวันก็ไม่ทั่วไม่รู้ว่าจะหาเจอได้ยังไงภาวนาให้มันทิ้งร่องรอยไว้บ้างนึกถึงคำขู่ของแม่หากจับกลับมาไม่ได้ชะตากรรมของเขาคงไม่ต่างจากมันเขายืนนิ่งคิดหลังเดินพ้นเขตรั้วบ้านลังเลว่าจะไปทางไหน

อขาวสะอาดหอบกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ป่าจากบนหุบเขาโรยตัวลงมาดอกไม้ป่าซ่อนตัวตามซอกหินช่อหนึ่งมีหลายดอกกลีบดอกบางแล้วก็ใสสะอาดเหมือนแก้วส่งกลิ่นหอมที่สุดในช่วงเช้ามืดหมู่บ้านกลางหุบเขาจึงมียามเช้าที่เป็นเอกลักษณ์บ้านเรือนส่วนมากยังเป็นแบบดั้งเดิมตัวบ้านยกจากพื้นราวเมตรครึ่งใต้ถุนไว้เก็บฟืนฝาไม้ไผ่ขัดแตะหลังคาแป้นเกล็ดหน้าบ้านทำลานตากหมากไปทางไหนก็มีแต่ลูกหมากสดกองเต็มใต้ถุนบ้านเป็นผลผลิตขึ้นชื่อของหมู่บ้านคนข้างนอกเข้ามากว้านซื้อถึงที่เขาเดินลงเนินผ่านบ้านหลังเก่าชั้นเดียวเด็กหญิงร่างเล็กถือมีดผ่าลูกหมากสดช่วยพ่อแม่โดยเลี้ยงน้องวัยไม่กี่ขวบอยู่ข้างๆ

ขาลองตะโกนถามเผื่อใครเห็นไก่เสียงตอบกลับมาว่าไม่เห็นหลังถัดไปบอกว่าเห็นแล้วชี้ไปทางหนึ่งแต่หลังตรงข้ามร่องบอกแล้วก็ชี้ไปอีกทางเขาแค่นหัวเราะรู้แล้วว่าสองบ้านไม่ใช่พวกเดียวกันเขาไม่ไปตามคำบอกของใครเลือกเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองเดินตรงแล้วก็ขึ้นลงอีกสองเนินก็เจอสิ่งที่ตามหาเชือกฟางสีแดงซีดเก่าตกอยู่ที่พื้นหยิบขึ้นดูก็รู้ว่าเป็นเส้นที่เขาใช้มัดขามันเขาพึมพำไก่มันมาเองไม่ได้ไกลขนาดนี้หรอกเดินค้นหาต่อมาถึงบ้านหลังเก่าชั้นเดียวเป็นบ้านของชายร่างสูงสมส่วนผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นทหารพรานรวบรวมพรรคพวกส่วนหนึ่งตั้งชื่อกลุ่มอาสาพิทักษ์หมู่บ้านอันตรายจากคนนั้นไม่มีหรอกในหมู่บ้านไม่เคยมีใครกระทำความชั่วลงมือรุนแรงสุดก็แค่ฆ่าไก่พวกเขาเฝ้าระวังสัตว์ร้ายที่อาจจะพลัดลงมาจากเขาถึงเวลาค่อนดึกจึงแยกย้ายเข้าบ้านเหลือแต่หัวหน้าที่อยู่ยามจนอาสาคนอื่นเข้านอนกันหมดแล้วความทุ่มเทนี้ต่างได้รับคำชื่นชมแล้วก็นับถือจากทุกคนจึงพร้อมใจกันยกฉายาผู้พันให้ไม่เพียงแต่ชาวบ้านคนของรัฐก็สนับสนุนให้อุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานและก็ชุดมัดทะแมงเกินกว่าที่ร้องขอจู่ๆความคิดหนึ่งวาบขึ้นในหัวไก่อาจอยู่ในบ้านผู้พันอาจเจอมันแล้วก็กักไว้รอตามหาเจ้าของเขาร้อนในอกอยากพาไก่กลับบ้านเต็มทนพอเดินเข้าใกล้ก็ยินเสียงอื้ออึงราวคนทุ่มเถียงกันเขาไม่กล้าผีผามเข้าไปเกรงตกอยู่กลางสมรภูมิรบของคนอื่นอ้อมไปทางด้านหลังสอดสายสายตาผ่านซี่ไม้ไผ่แยกห่างราวครึ่งนิ้วมือมองเข้าไปแล้วก็ชะงักพ่อของเขาอยู่ตรงนั้นกำลังพูดด้วยใบหน้าเคร่งเครียดนอกจากพ่อและผู้พันยังมีอีกหลายคนเห็นจากแผ่นหลังก็จำได้พรรคพวกของผู้พันทั้งนั้นเขาเงี่ยหูฟังในนั้นกำลังพูดถึงผู้แทนคงของรัฐจะพาแขกคณะหนึ่งมาในตอนบ่ายอาจเพราะคณะทำสารคดีที่มาก่อนนี้คนนอกจึงเข้ามากันมากขึ้นแล้วก็นั่นเป็นสิ่งที่พ่อและพรรคพวกไม่ชอบใจนักวันนี้ถึงกับทนไม่ไหวเสียงผู้หญิงพูดตักเตือนพ่อว่าหากไปพูดอย่างนั้นคงไม่มีใครอยากมาเราจะไม่ได้อะไรเลยเด็กๆจะไม่ได้แม้แต่กระทั่งลูกอมพ่อสวนคำกลับถ้าเห็นแต่ของแจกของฟรีเราจะกล้าเรียกร้องอะไรกันได้เห็นว่าพรุ่งนี้ก็มีอีกคณะเสียงผู้พันพูดเมียมึงอะเชือดไก่หมดแล้วแน่พ่อโกรธขึ้นอีกเมื่อพูดถึงไก่เสียงหลายคนพูดถกเถียงกันพ่อพยายามโน้มน้าวผู้พันก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้ไม่เข้าข้างพรรคพวกพ่อเสียทีเดียวพ่อชักน้ำเสียงด้วยความหงุดหงิดเพราะคนอื่นๆก็คล้ายรอดูท่าทีผู้พันแล้วใครคนหนึ่งก็วิ่งพรวดเข้ามาทำลายบรรยากาศน่าอึดอัดนั้นร้องเรียกผู้พันเสียงตระหนกเขาพยายามฟังแต่จับใจความไม่ได้ผู้พันหุนหันออกไปพ่อและคนอื่นๆก็สาวเท้าตามเขาค่อยย่องออกจากที่ซ่อนไปที่ประตูเข้าบ้านกวาดตามองเดินหาทั่วครัวก็ไม่เจอไก่ไม่ได้อยู่ที่นี่เขารีบออกจากบ้านก่อนใครมาเห็นพ้นชัยค่ะแล้วก็หยุดยืนคิดห่างไปไม่ไกลเห็นเจอเจ้าผู้ทะโมนกำลังเล่นกันจึงเข้าไปหาแล้วก็ลองถามเด็กต่างแย่งกันพูดว่าเห็นคนอุ้มไปเขายิ้มมีความหวัง

ุกครั้งที่อารมณ์เย็นลงเธอก็คิดได้ว่าไม่ควรจะทะเลาะกับเขาเธอนั่งมองไก่ในเล้าอยู่หลังบ้านกว่าชั่วโมงคิดทบทวนว่าเหตุใดเขาต้องขัดเธอไปเสียทุกเรื่องที่จริงถ้าเป็นเรื่องในบ้านเขาไม่ค่อยต่อปากต่อคำด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องของหมู่บ้านแล้วครึ่งก้าวก็แทบไม่ถอยให้จะคัดค้านอะไรนักหนาเธออดสงสัยไม่ได้หรือว่าเพราะปมในใจเรื่องลูกที่จริงมันเป็นเพราะเขานั่นแหละเธอนึกถึงตอนที่ลูกเพิ่งจบชั้นประถมเขาอยากให้ลูกเรียนต่อโรงเรียนดีๆข้างนอกจบปริญญาเหมือนตัวเองพอลูกไม่ยอมไปเรียนหลังสอบเข้าได้ก็เกรี้ยวกราดโทษว่าเป็นเพราะว่าคนของรัฐเขาบังคับใช้ลูกเป็นเครื่องมือขอถนนทางออกในหัวเขาคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องไม่เป็นเรื่องก็สร้างมันขึ้นมาขับรถเข้าออกหมู่บ้านพอรถพังก็บ่นขับไปซ่อมไปจนลูกทนเห็นไม่ได้ก็เลิกไปเรียนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับใครที่เขาว่าเขาเหมือนพวกบ่นบ้ารายวันพูดแต่เรื่องถนนคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านก็คิดเหมือนเธอและการทำตัวมีปัญหากับคนของรัฐมีแต่เสียกับเสียจะลูกชายครบ15แล้วเขาก็ยังไม่ยอมรามือจากถนนเธอก็เริ่มอยากปลงทะเลาะกันไปก็เท่านั้นความคิดเขาไม่มีทางเปลี่ยนได้ผลร้ายก็จะตกแก่ลูกชายที่เห็นแต่พ่อแม่ทะเลาะกันเธอรู้สึกผิดที่ทำกับลูกไปเมื่อเช้าแค่ไก่ตัวเดียวถึงกับไล่ลูกออกไปตามหาหมู่บ้านก็ไม่ใช่เล็กๆป่านนี้ลูกไปอยู่ไหนแล้วไม่เจอไก่ก็คงไม่กล้าเข้าบ้านพอนึกถึงก็รู้สึกผิดและเพื่อหลีกเลี่ยงมีปากเสียงกับเขาต่อไปนี้เธอจะไม่ยุ่งกับไก่ในเล้าส่วนของที่นำมาทำอาหารรับรองแขกวันนี้เธอก็จะออกไปซื้อนอกหมู่บ้านตัดสินใจได้แล้วเธอจึงออกไปหาพรรคพวกแล้วก็ได้เงินลงขันเกินพอสำหรับซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารมื้อใหญ่เธอกลับมายังบ้านเลือกใส่ชุดผ้าทอมือสีขาวยาวคลุมเข่าปักลายเส้นสีเขียวสลับน้ำเงินผ้าทอเนื้อประณีตที่คนนอกมาเห็นเป็นต้องชื่นชมแล้วขอซื้อกลับไปเธอไม่ได้ออกนอกหมู่บ้านหลายปีแล้วถือโอกาสนี้ใส่ชุดที่ทอเองและตัดเย็บอย่างสุดฝีมือมองผมที่มัดมวยรวบตึงในกระจกยิ้มอย่างพอใจแล้วก็ไปยังบ้านของพรรคพวกที่เป็นร้านค้าว่าจ้างรถกระบะที่เหลือคันเดียวในหมู่บ้านรถเคลื่อนออกไปในตอนที่มีแสงแดดสาย

ใหญ่ชั้นเดียวยกตัวสูงจากพื้นราว3ศอกด้านในเป็นห้องโถงใหญ่มี4เตียงต่อขึ้นจากไม้ไผ่ทับลงด้วยฟูกนุ่มหนา5นิ้วชาวบ้านช่วยกันสร้างใช้เป็นอนามัยชุมชนมีหมอหญิงวัยใกล้40ดูแลเพียงคนเดียวอันที่จริงเธอเรียนจบด้านพยาบาลทำงานที่โรงพยาบาลใหญ่ในตัวเมืองกว่า10ปีแล้วก็ลาออกกลับมาอยู่ในหมู่บ้านงบประมาณด้านหยุกยาและเวชภัณฑ์ก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งคนของรัฐและก็จิตอาสาจากที่ต่างๆความเสียสละของเธอกว่า10ปีทุกคนจึงยกย่องเป็นหมอหญิงแสงแดดสายที่สาดลงมาจากท้องฟ้าใสผลันกำลังเขาจะรู้สึกเหนื่อยจากบ้านผู้พันเขาเดินมาถึงอนามัยชุมชนชิงโง่เข้าไปในห้องหมอหญิงง่วนอยู่กับกล่องยาบนโต๊ะเขาทักทายก่อนนั่งบนเก้าอี้ตรงข้ามหมอหญิงทักตอบแล้วถามเขารีบบอกว่าไม่ได้ป่วยไข้อันใดเดินตามหาไก่จนอ่อนล้าจึงแวะพักรอบสังเกตเห็นหมอหญิงยังเงียบเขาจึงไม่อยากเสียเวลาบอกไปว่ามีคนเห็นหมอหญิงอุ้มไก่ของเขาหมอหญิงร้องขึ้นราวกับเพิ่งนึกได้บอกว่าเมื่อเช้าระหว่างทางมาที่นี่พบไก่ตัวใหญ่ถูกผูกมัดขามันก็เพื่อปีกกลิ้งความกลิ้งหงายยังตื่นตระหนกราวกับหนีความตายมาสงสารจึงช่วยมันไว้พอมันเป็นอิสระก็กระพือปีกหนีเตลิดต่อไปเขาถามว่ามันไปทางไหนหมอหญิงบอกว่าจำไม่ได้เขารู้ว่าหมอหญิงความคิดเห็นเป็นไปทางเดียวกับพ่อและหมอหญิงคงเดาได้ว่าไก่จะต้องกลายเป็นมื้ออาหารรับรองใครจึงช่วยมันไว้ช่างเถอะใครจะทำอย่างไรไม่สนใจหน้าที่เขาแค่ตามหามันเจอหรือไม่ก็อีกเรื่องจะบอกแม่ว่าเขาได้พยายามแล้วยังไม่ทันลุกเสียงโอลหม่านดังขึ้นด้านหน้าผู้พันและชายสองคนที่เขาไม่ทันมองหน้าช่วยกันหามร่างใครคนหนึ่งเข้ามาหมอหญิงลุกจากโต๊ะรีบชี้บอกให้ไปที่เตียงเขาตามเขาไปดูนั่นลูกชายผู้พันซึ่งเป็นเพื่อนของเขาเพื่อนปวดท้องตั้งแต่วันที่เขาออกไปหาปลาด้วยกันเมื่อวันก่อนไม่คิดว่าอาการจะหนักหนาขนาดต้องหามมาที่นี่หมอหญิงตรวจอึดใจหนึ่งแล้วก็บอกว่าอาการใกล้เคียงกับไส้ติ่งอักเสบถึงยังไม่หนักแต่ถ้าหากปล่อยเอาไว้อาจเป็นอันตรายอยากส่งตัวไปที่โรงพยาบาลขณะที่คุยกันอยู่คนป่วยก็ส่งเสียงร้องโอดโอยขึ้นอีกสีหน้าคราวนี้ราวกับว่าจะขาดใจผู้พันเจ็บปวดแทนลูกบอกว่าจะรีบกลับไปเอาเงินที่เก็บทั้งชีวิตมาให้หมอหญิงขอให้ช่วยลูกชายด้วยหมอหญิงว่าที่สำคัญตอนนี้ต้องไปหารถพาออกไปส่งที่โรงพยาบาลใหญ่ในเมืองหากต้องผ่าตัดที่นั่นเครื่องไม้เครื่องมือก็พร้อมข้าวอาสาวิ่งไปเรียกรถกระบะมาให้ผู้พันพยักหน้าบอกขอบใจแล้วก็กระโจนออกจากห้องเขาก็กระโจนออกตามไปด้วยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาวิ่งกลับมาพร้อมกับสีหน้าผิดหวังผู้พันยืนอยู่ข้างเตียงลูกชายหมอหญิงมองหน้าเขาแล้วก็ถามเขาบอกว่ารถกระบะออกจากหมู่บ้านไปแล้วและบอกว่าไม่รู้ใครว่าจ้างไปทั้งที่รู้หมอหญิงว่าอย่างไรก็ต้องพาคนไข้ออกไปให้ได้เขานึกห่วงเพื่อนเกรงจะไม่รอดหากจะต้องนอนอยู่อย่างนี้และตอนนั้นเองแสงแดดที่ส่องลงมาก็พลันหุบหายเมฆก้อนสีเทาดำกลุ่มใหญ่ลอยอยู่ที่ปลายฟ้าอีกไม่นานแรงลมจะเคลื่อนมันมาชายสองคนที่มากับผู้พันวิ่งหายออกไปเขามองเพื่อนที่นอนอยู่ด้วยใจลุ้นระทึกราวชั่วโมงพวกนั้นก็กลับมาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์วิบากพวกเราช่วยกันพยุงคนไข้ขึ้นซ้อนใช้ผ้าปูที่นอนผูกยึดร่างคนขี่กับคนซ้อนเข้าไว้ด้วยกันหมอหญิงขอเป็นคนไปส่งเองจะง่ายต่อการสื่อสารบอกข้อมูลคนไข้กับหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็พูดปลอบขวัญผู้พันให้คลายกังวลก่อนขึ้นซ้อนท้ายรถอีกคันผู้พันกล่าวขอบคุณหมอหญิงด้วยความซาบซึ้งใจรถทั้งสองคันเร่งเครื่องสุดกำลังเพื่อออกจากหมู่บ้านไปให้ได้ก่อนฝนจะมา

0: ุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าไก่ที่หายไปโดยรมนกมลวาคินยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมตอนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะกับรายการศาลาวรรณกรรมพบกันใหม่นะคะในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการเร่งปราบทุนต่างชาติและขบวนการบุกรุกป่าสงวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการเร่งปราบทุนต่างชาติและขบวนการบุกรุกป่าสงวนย้ำรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพื่อปกป้องทรัพย์สินของแผ่นดิน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านโนมินีและตรวจความคืบหน้าการกวาดล้างขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากการลงพื้นที่หาดบางเทาเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์จากนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจป่าไม้และหน่วยงานความมั่นคงถึงผลปฏิบัติการปราบปรามบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดซึ่งเป็นป่าต้นน้ำสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกโดยปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้จัดกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการกลับมายึดครองพื้นที่ซ้ำทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดและต่อเนื่องโดยย้ำชัดเจนว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนหรือผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินไว้ให้คนรุ่นหลังและสร้างความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือทูตเกาหลีใต้สร้างความเชื่อมั่นหลังแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างพร้อมย้ำเดินหน้าคุ้มครองสิทธิและยกระดับคุณภาพแรงงานไทย
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีทางการเกาหลีใต้ประกาศระงับรับแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลวีซ่า E8 จาก4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดปี2569หลังพบสถิติแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างสูงถึงร้อยละ20 ว่าเบื้องต้นคาดการว่าเกิดจากเงื่อนไขของการจ้างงานระยะสั้นทำให้แรงงานบางส่วนลักลอบออกจากระบบจนกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายซึ่งการกระทำของคนเพียงกลุ่มเดียวนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโอกาสของแรงงานไทยในภาพรวมที่ต้องการเดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องขณะนี้ได้เร่งประสานเชิญเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยมาร่วมเจรจาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสนอแนวทางยกระดับระบบคัดกรองรวมถึงการสร้างกลไกหลักประกันเพื่อสกัดกั้นการหลบหนีสัญญาจ้างพร้อมยืนยันว่าเกาหลีใต้เป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยในการสร้างรายได้และพัฒนาทักษะฝีมือหรือการอัพสกิลและรีสกิลรัฐบาลจึงเร่งสร้างระบบคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพที่มีคุณภาพเพื่อให้ประเทศคู่สัญญามั่นใจในวินัยของแรงงานไทยพร้อมขอความร่วมมือให้แรงงานทุกคนเคารพกฎหมายประเทศปลายทางรักษาชื่อเสียงและโควต้าการทำงานในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดชุมพรเดินหน้าจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารท้องถิ่นเพื่อยกระดับสู่ซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวสร้างรายได้แก่ชุมชน
12: ดร.จิราพรพรหมมหาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมการพิจารณาข้อมูลร้านอาหารเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนในอำเภอ8อำเภอหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมเกาะทองหลางชั้น3ศาลากลางจังหวัดชุมพรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรเพื่อยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่โดยหนึ่งในแนวทางสำคัญคือการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารหรือ Gastronomy Tourism ซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาสัมผัสอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของท้องถิ่นผ่านอาหารและวัฒนธรรมการกินของจังหวัดชุมพรชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

จุบันสื่อโซเชียลมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของคนหลายขึ้นส่วนดีก็คือซอยอำนวยความสะดวกการใช้ชีวิตแต่ส่วนเสียก็คือเฮาอาจถูกหลอกจากมิจฉาชีพทําให้เสียเงินเสียทองตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงคันเบิดโตได้อย่าหลงเสืออีหยังง่ายๆมีลิงแปลกๆก็อย่าไปกดทั่วทีบถ้าพลาดตกเป็นเหยื่อให้รวบรวมหลักฐานรีบแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1441หรือทางเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com ที่สำคัญบ่มีการรับแจ้งความทางไลน์เด้อของปลอมแท้ๆใส่ซื่ออย่างมีสติเพื่อสตังค์จะได้บ่เบิดด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์ปรากฏการณ์เอลนีโญในประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งขอแนะนำพี่น้องประชาชนเตรียมรับมือภัยแล้งให้ใช้น้ำย่างประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าขุดสระกักเก็บน้ำย่ามหน้าฝนหันมาใส่อุปกรณ์ประหยัดน้ำบ่ทิ้งขยะผ้าอนามัยหรือกระดาษทิชชู่ลงในโถสักโครกสิเฮ็ดให้เสียน้ำจำนวนหลายกิจกรรมที่ต้องใช้น้ำให้ใส่ภาชนะร่องน้ำแทนการปล่อยน้ำเช่นร่องน้ำใส่ถังใส่ล้างรถและติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ขาดน้ำขาดชีวิตซอยกันคิดซอยกันประหยัดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: รถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
1: เรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
0: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
2: ชีวิตมีค่าพอความร้อนใจ
3: สวทสุรินทร์ FM 97.5 MHz ขึ้นแห่งความรู้และความสุขของชาวสุรินทร
4: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น. ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร
5: จำอยู่ไหมล่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตในวันนี้นะครับวันจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันพุธที่13พฤษภาคม2519วันนี้มาช้านิดนึงนะขออภัยคุณผู้ฟังติดภารกิจนะครับเพิ่งเดินทางมาถึงก็มาทักทายท่านกับเพลงเพื่อชีวิตเบาๆสบายๆนำมาฝากกันทุกค่ำคืนวันนี้ก็มีภารกิจช่วงค่ำนะครับไม่ได้มาจัดก็ขออภัยด้วยก็อยู่กับทุกท่านเหมือนเดิมนะไม่ได้ไปไหน เพลงเพื่อชีวิตก็แนะนำกันเข้ามา044514115นะครับเหมือนเดิมหลังใหม่ก็ทักทายไปยังทาง101ทางบุรีรัมย์วันนี้อากาศร้อนๆแต่ว่ามีฝนตกมาบ้างนะวันนี้ไปแถวรัตนบุรีช่วงบ่ายนะครับงานชาปนกิจศพก็ตกมาพักหนึ่งก็พอได้สดชื่นแล้วก็หายไปแต่อากาศนี้อ้าวจริงๆนะก็ดูแลสุขภาพของท่านด้วยก็แล้วกันตอนนี้กับเพลงที่นำมาฝากกันอีกเพลงหนึ่งเพลงของคุณหนูพิเตอร์นะครับเพลงนี้หนอนผีเสื้อนะส่วนผู้ฟังที่อยากฟังก็ทักทายกันมาได้เหมือนเดิม

นอนผีเสื้อนะเพลงของหนูมิเตอร์ขอบคุณคุณผู้ฟังทางสวายกองด้วยนะครับหนุ่มสวายกองขอเพลงมาให้กับสาวบ้านนาเก่าเพลงนี้นะครับเมาให้ตายเพลงของชัยสันวัฒน์นะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งรักแท้นี่คือหลอกลวงนะฮะคุณผู้ฟังทางหอยยอสนมนะครับเอาไว้มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการเราอยู่ในขณะนี้นะครับ

ุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามทางฟังทาง FM สวทสุรินทร์ด้วยนะครับคุณอเดชและท่านหัวหน้าประชาสัมพันธ์นะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมินะนายุทธนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านก็ขอเพลงนี้มานะสำหรับคุณนายุทธสุดใจจัดให้นะฮะตามด้วยเพลงของน้ำหมูพงเทพนะครับ

นใจนะครับเพลงของคุณปู่พงศิษฐ์คำพีนะครับต่อเนื่องกับเพลงที่คุณอดิเรกนะวันนี้ผมเสียงหายขอไปด้วยพยายามเค้นมันนะเป็นไรอยู่ๆเสียงก็หายไปนะอดิเรกบ้านแก้วขอเพลงนี้นะฮะคิดถึงบ้านของน้ำหมูผมเทพนะครับ

คุณผู้ฟังที่รักครับช่วงสีสันวรรณกวีนะครับวันนี้มีบทกวีบทหนึ่งที่ผมเขียนไว้เมื่อวันที่11เดือนพฤษภาคมปี59ขณะกำลังเดินตามเส้นทางสายหนึ่งในช่วงค่ำคืนดึกแล้วนะครับประมาณสักน่าจะ5 ทุ่มกว่าแล้วก็ไปรอรถเมย์สายสุดท้ายที่จะกลับบ้านจากที่ทำงานเมื่อปี59นะก็ในขณะที่เราเดินเราก็จะนึกถึงอะไรหลายๆอย่างเส้นทางนี้จะมีอะไรบ้างมีอะไรที่เราอยากจะศึกษาไว้บ้างนะโดยเฉพาะเรื่องของแสงไฟที่สาดมากับเรากระทบตัวเราก็เกิดเป็นเงาถ้าไปกับเส้นทางที่เราเดินไฟก็จะส่องเงาก็จะส่องก็จะเห็นเงาเคลื่อนไหวตามผมก็เลยเขียนบทกวีบทนี้มาฝากท่านนะครับเผื่อว่าบางทีเราจะได้มองเงาของเราให้เป็นอย่างไรตามที่ใจเราอยากจะเป็นชื่อบทกวีว่าบางเงาที่เราเดินเ

บางเงาที่เราเดินดึกขณะจะเห็นเป็นทางเปลี่ยวโลกโดดเดี่ยวเดียวดายมิคลายเหงาช่วงบางช่วงยังเห็นว่าเป็นเงายังเป็นเราเป็นรักจากเดินเคียงสถานะโดยแสงด้วยแรงส่องให้มุมมองผันตามทุกความเสี่ยงโลกแห่งเราเงาแห่งรักตระหนักเพียงไฟหล่อเลี้ยงความต่างระหว่างกันไฟหล่อเลี้ยงความต่างระหว่างวันระหว่างความเป็นไปใช้ชีวิตระหว่างการใกล้ชิดทุกสีสันระหว่างเท็จหรือจริงสิ่งสำคัญระหว่างความผูกพันระหว่างใจบางขณะจะเดินเพลิดเพลินทิศบางดวงจิตคิดหวังยังสิ่งใหม่บางดวงตาเหือดน้ำตาจะลาไกลปลอบประโลมกันไปในสิ่งเป็นงามเงาที่เรารักจะคงรักยังตระหนักในวิถีที่แลเห็นเงางามที่ตามเราทุกเช้าเย็นหลากประเด็นหลายลักษณ์จากพิจารณ์บางเงาที่เรางามนิยามเงาจึงเลือกเอาบางปมผสมผสานบางเหงาอาจเหมารับกับพบผ่านต่อราตรีวิถีการเนิ่นนานนักบางเงาที่เรางามนิยามเงาจึงเลือกเอาบางปมผสมผสานบางเหงาอาจเหมารับกับพบผ่านบางเหงาอาจเหมารับกับพบผ่านต่อราตรีวิถีการเนิ่นนานนักต่อราตรีวิถีการเนิ่นนาน

คุณเงาที่เข้าใจเธอตะกะแตนชลดาเพลงที่คุณผู้ฟังทางประโคนชัยแนะนำเข้ามานะครับคงจะมีความสุขกับการรับฟังวันนี้เวลาหมดแล้วนะพบกันอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนวันพรุ่งนี้กับสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตขอบคุณผู้ฟังทุกๆท่านทั้งทาง FM สวทสุรินทร์นะครับแล้วก็ทางทุกเสียงทุกสายที่ใครเข้ามาแล้วก็ที่ฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับทรวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกองทัพภาคที่2เตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนขณะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กองทัพภาคที่2ประสานกระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายทหารกัมพูชาเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดพร้อมเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนในขณะนี้
8: กองทัพภาคที่2เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือนายโยศสายน้อยชาวจังหวัดสุรินทร์ที่สูญหายระหว่างเข้าไปหาของป่าบริเวณห้วยสำเริงใกล้แนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยล่าสุดได้รับการประสานงานจากหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาประจำพื้นที่โอสเม็ดพบว่านายโยศได้ลักลอบข้ามแดนเข้าไปในฝั่งกัมพูชาและถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและบุกรุกพื้นที่ทางทหารปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยโดยได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยดีทั้งนี้กองทัพภาคที่2ได้ประสานงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชเพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรมและกระบวนการทางกฎหมายขณะเดียวกันหน่วยทหารในพื้นที่ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งการลาดตระเวนการเฝ้าตรวจและการตั้งจุดตรวจในพื้นที่เสี่ยงตลอดแนวชายแดนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หากมีความจำเป็นต้องเข้าไปหาของป่าใกล้แนวชายแดนขอให้เพิ่มความระมัดระวังและแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารหรือฝ่ายปกครองล่วงหน้าเพื่อป้องกันอันตรายและการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เพจไทยคู่ฟ้าชี้แจงคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีสั่งการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาไม่เป็นความจริงขอประชาชนอย่าหลงเชื่อเพราะถูกสร้างและตัดต่อด้วย AI เพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโพสต์ข้อความกรณีมีคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีสั่งการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงคลิปดังกล่าวถูกสร้างและตัดต่อโดย AI ปัจจุบันยังไม่มีการหารือหรือประกาศเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาขอประชาชนอย่าหลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จกระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือด่วนที่สุดสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศคุมเข้มความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวขยายผลโมเดลบางเทาแซนด์บ็อกซ์ปราบปรามกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพล
9: นายอันจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องในระดับพื้นที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยคุ้มครองสิทธิประชาชนและสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติสำคัญ5ด้านเช่นการบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจและความมั่นคงเพื่อตรวจตาแหล่งท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตเด็ดขาดไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการปราบปรามการกระทำความผิดทุกรูปแบบโดยเฉพาะกลุ่มทุนและผู้ลักลอบประกอบอาชีพผิดกฎหมายตลอดจนการสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวให้เคารพกฎหมายไทยและจัดระบบรายงานเหตุฉุกเฉินตรงต่อกระทรวงทันทีทั้งนี้ข้อสั่งการดังกล่าวเป็นการขยายผลเชิงรุกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการนำความสำเร็จจากบางคาวแซนด์บ็อกซ์จังหวัดภูเก็ตมาเป็นโมเดลต้นแบบจัดการปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะและกวาดล้างผู้มีอิทธิพลอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ปตท.และบางจากประกาศปรับเพิ่มราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอและดีเซลทุกชนิด70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นไฮพรีเมียมดีเซล S บางจากและดีเซลซูเปอร์พาวเวอร์ปตท.ราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 น.วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันพุธที่13พฤษภาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงยามค่ำพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495หลังจากเสด็จนิวัตรประเทศไทยในปี2494แล้วนะคะคำร้องภาษาอังกฤษคือ Twilight และภาษาไทยคือยามค่ำโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะพระราชทานออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาเมื่อวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์2495นะคะคือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ยามค่ำจากการขับร้องของคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะบรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์เป็นแผ่นตราวิทยุอส

จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ยามค่ำคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่15และทรงพระราชนิพนธ์ในปี2495ค่ะคำร้องนิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรินะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันพืชมงคลจรดพระนางขันแรกนาขวัญเป็นวันสำคัญของพี่น้องเกษตรกรค่ะคือจะเริ่มต้นในการเพาะปลูกนะคะเราฟังไร่นาสวนผสมต่อได้รำวงกสิกรรมกรครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและรำวงไอ้ถุยทำนาคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันประพันธ์3เพลงนะคะเริ่มด้วยไร่นาสวนผสม

ที่จบไป3เพลงก็เป็นเพลงสำหรับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่เพลงไร่นาสวนผสมดิฉันไม่ทราบผู้ประพันธ์ได้รับความเอื้อเฟื้อจากอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิริค่ะแล้วก็ยังมีเพลงรำวงเกษตรกรรมกรและรำวงไอ้ถุยทำนาชุดต่อไปจะเป็น3เพลงนะคะยามรักโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรวังสรรค์หรือครูสุรพลโทนวณิชศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะต่อได้ยามห่างกันโดยคุณมันทนามรากุลศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูเวทและยามจนโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อ3เพลงนะคะ

คุณชาวลีช่วงวิทย์ในเพลงฝันถึงคนรักครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งค่ะต่อด้วยรำพึงรักฟังจากการขับร้องของสุนทรภรณ์นะคะจากละครเรื่องมาโคโปโลคำร้องเป็นของคุณวิจิตรมาตราและครูเอื้อใสทำนองเพลงที่3รักแรมโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่ง

อินทราพรขับร้องเพลงที่คุณมัทนามรากุลศิลปินแห่งชาติและครูเวทร่วมกันแต่งก็คือวาสนากระต่ายต่อได้เสียงคุณมาริสาค่ะนี่หรือที่เธอรักครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์และเพลงที่3รักเราอยู่ไหนโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องนะคะและครูเอื้อใส่ทำนอง

0: จะขาดใจ
1: ก่อนไปฟังข่าวนะคะฟังเพลงที่ทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองสองเพลงเพลงแรกคือแค้นโดยคุณสุวรรณีเนื่องนิยมต่อได้อกเอ่ยมันแค้นโดยคุณนพดลชาวไร่เงินจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ามมาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงสาธารณสุขเปิดสถานีชีวาภิบาลตรวจเยี่ยมศูนย์มะเร็งที่จังหวัดสงขลาเน้นดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเปิดสถานชีวาภิบาลตรวจเยี่ยมศูนย์มะเร็งย้ำดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างทั่วถึง
9: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่โดยเป็นประธานในการเปิดสถานชีวาภิบาลบ้านเอื้อบุญอุ่นรักหมู่ที่1ตำบลบางกล่ำอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลหัดใหญ่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยระยะท้ายและผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องสามารถรองรับผู้ป่วยได้15เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วยพักรักษาตัว6เตียงและที่ผ่านมาได้ให้การดูแลผู้ป่วยรวม39รายทั้งนี้ศูนย์มะเร็งดังกล่าวเปิดให้บริการฉายรังสีรักษาตั้งแต่ปี2564ปัจจุบันมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 1,000 รายต่อปีและให้บริการรักษากว่า 20,000 ครั้งต่อปีพร้อมขยายบริการด้านเคมีบำบัดและเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อยกระดับการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจรเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้งด้านบุคลากรเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
2: ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนากองทัพและกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ
10: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกหรือแลนแพคซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคมนี้ณรัฐฮาวายโดยมีผู้นำและผู้แทนจากกองทัพบกนานาชาติในภูมิภาคอเมริกายุโรปเอเชียและโอเชียเนียเข้าร่วมกว่า15ประเทศพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมหารือทวิภาคีกับผู้นำกองทัพมิตรประเทศระหว่างห่วงการประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับการฝึกอบรมทางทหารการบูรณาการข่าวกรองทางยุทธวิธีและการฝึกร่วมผสมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคการนำอากาศยานไร้คนขับและการต่อต้าน UAV เข้าสู่ภารกิจของหน่วยสไตรเกอร์รวมถึงการฝึกรบในป่าภูเขาและการฝึกกระโดดร่มร่วมกันเพื่อหารือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การฝึกบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารช่างการส่งมอบอุปกรณ์ทางทหารและการเข้าร่วมการฝึกคอร์ปอเรโกทั้งนี้บรรยากาศในการประชุมวันแรกเป็นไปอย่างสร้างสรรค์มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนากองทัพบกให้มีศักยภาพสูงสุดครอบคลุมทุกมิติพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกองทัพมิตรประเทศอย่างแน่นแฟ้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดตากติดตามการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณไปรษณีย์ไทยกว่า
11: ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากมอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์จันลอยหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณปัชนีจังหวัดตากการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าของชีพณปัชนีไทยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับบริษัทปัชนีไทยจำกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยลดค่าของชีพให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดผ่านเครือข่ายปัชนีไทยควบคู่กับการส่งเสริมรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยโดยไม่กระทบต่อกลไกตลาดณปัตตานีจังหวัดและปัตตานีอำเภอรวม946จุดทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนในชุมชนและบันที่ห่างไกลเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงกัญญาการสุขสวทตากรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีแต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบซีตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะญาติโยมสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลา 5:10 นถึง 6:00 นโดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีความตั้งใจในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้โยมญาติทั้งหลายใกล้ๆที่สามารถรับฟังคลื่นสวทบุรีรัมย์ในยามค่ำคืนอย่างนี้ได้ก็ขอให้มีความสุข

มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอานุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการในยามค่ำคืนนะก็ขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะญาติโยมสมาชิกรายการก็เช็คเช่นเดียวกันถึงจะดึกอย่างไรก็อยู่เป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการทุกค่ำคืนเลยทีเดียวก็เป็นที่น่าอนุโมทนากับความตั้งใจในการที่จะร่วมกันสร้างสมคุณงามความดีไม่เป็นปัญหาเลยกับการที่จะทำความดีดึกดื่นอย่างไรเราก็สร้างบารมีธรรมนะด้วยกันได้นะพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเองก็ตั้งใจอยู่แล้วที่จะทำหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาส่งธรรมะถึงเรือนฉันโยมญาติทั้งหลายให้ความสุขกายสบายใจในยามค่ำคืนคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันญาติโยมก็มีธรรมะหลากหลายให้ญาติโยมได้ฟังกันทั้งธรรมะที่เป็นหลักพุทธพจน์แล้วก็ข้อคิดเสริมเติมเต็มเข้าไปเพื่อให้ญาติโยมนั้นเนี่ยได้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายอ่านพุทธพจน์บ้างแล้วก็อธิบายบ้างให้ญาติโยมได้หลากหลายในการรับฟังช่วงนี้อยู่ในช่วงของการสู้ภัยโควิดนะโยมนะนะการที่เราจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ในภาคกลางวันเนี่ยก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมือในยามค่ำคืนก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรามีความจำเป็นที่จะไปธุระปะปังที่ใดก็แล้วแต่นะต้องระมัดระวังนะโยมนะคนที่เขาติดโควิดเนี่ยนะทราบข่าวว่าไปเที่ยวผับบ้างไปในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านบ้างนะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในยามราตรีเนี่ยก็อันตรายนะพอเล่าเข้าปากแล้วเนี่ยโยมญาติทั้งหลายคนเราไม่ได้ปิดหน้ากากแล้วนะก็คุยกันสนุกสนานตามภาษาคนดื่มสุรายามเมานะในที่สุดก็ต้องติดโควิดในการเที่ยวผับเที่ยวบาร์ดังที่เป็นข่าวในสังคมปัจจุบันนะนั้นโยมญาติทั้งหลายอะไรที่พอที่จะช่วยกันระมัดระวังพอที่จะช่วยกันป้องกันได้เราก็ป้องกันเริ่มต้นที่ตัวเรานะว่าการจะตกก่อนออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยนิยมนะภาคกลางวันนี่ก็คนเยอะหน่อยนะเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองใช้เจลล้างมือกลับบ้านนี่ก็ล้างมือให้สะอาดเพราะเราไม่รู้ว่าที่ที่เราไปเนี่ยมีใครบ้างที่ผ่านไปก่อนหน้านั้นแล้วนะบางทีบางครั้งเข้าไอเข้าจามหรือถมน้ำลายไปนะบางทีบางครั้งเราอาจจะไปสัมผัสนะก็อาจจะติดได้เราไปจับโน่นจับนี่มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาจะให้นิ่งอยู่เฉยๆของคนเราเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นิยมนะนั้นเราก็ต้องระวังตัวเรานะนั้นในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็นำธรรมะมาเป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของความสวัสดีนะว่าความสวัสดีนั้นเป็นอย่างไรไม่ใช่สวัสดีครับไม่ใช่สวัสดีค่ะคำว่าสวัสดีตรงนี้ก็คือความสุขกายสบายใจแล้วก็ความมีโชคมีชัยไปมาก็ปลอดภัยก็คือความดีงามนะความดีงามความมีโชคมีชัยความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความสำเร็จนะความบรรลุถึงจุดหมายที่เราต้องการอย่างสูงสุดหมายถึงพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันเป็นแดนสงบสุขตลอดไปนั่นแหละเป็นความสวัสดีความสวัสดีเนี่ยโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายเนี่ยต่างก็มุ่งหมายปองด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าความสวัสดีเนี่ยใช่ว่าจะสำเร็จผลแก่เราทุกคนตามที่เราปรารถนาเท่านั้นก็หาไม่ได้นะโยมนะเพียงแค่เรานั่งนึกนอนนึกว่าจะได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้ได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้เหมือนกับโยมญาติทั้งหลายอยากจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลนั่งนอนนึกเอามันก็ไม่ได้ญาติโยมมันก็ได้แต่นั่งได้แต่นอนได้แต่นึกเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจในการที่จะแสวงหาขยันหามันก็ได้ในส่วนนั้นสาธุชนทั้งหลายธรรมดาว่าบุคคลผู้ปรารถนาความร่ำรวยจะต้องก้าวเดินไปในทางที่ทำให้ร่ำรวยเช่นต้องรู้จักขยันหาต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้แล้วก็ต้องฉลาดกินฉลาดใช้จึงจะทำให้ร่ำรวยได้หากตั้งความปรารถนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ก้าวเดินไปในทางนั้นความร่ำรวยก็จะเกิดมีไม่ได้บุคคลผู้ปรารถนาจะต้องเป็นผู้ที่ลงมือทำนะจึงจะสำเร็จได้อันความร่ำรวยเนี้ยมีทางให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ฉันใดแม้ความสวัสดีแห่งชีวิตก็มีทางให้ก้าวเดิน

ญไปสู่ความสำเร็จได้ฉันนั้นสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงไว้4อย่างก็คือปัญญาเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งนะความเพียรเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งความระวังตัวเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งแล้วก็ความเสียสละเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าเราต้องการความสวัสดีดังที่ได้กล่าวไปแล้วความมีโชคมีชัยความสำเร็จตามที่เรามุ่งมั่นปรารถนาเนี่ยเราก็ต้องมีข้อปฏิบัตินะก็คือบุคคลปรารถนาความสวัสดีเนี่ยต้องเดินก้าวไปหาสิ่งที่เรานั้นเนี่ยพึงแสวงหาทั้ง4อย่างนะจึงจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้นะวิธีก้าวเดินไปในทางดังกล่าวนั้นโยมญาติทั้งหลายก็คือการทำสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ทางเนี้ยให้เกิดมีขึ้นในตนอย่างสมบูรณ์นะโดยต้องปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ย่อท้อนั่นเองนะเราพุทธศาสนิกชนอยากได้อะไรเราก็ปฏิบัติในส่วนนั้นแต่สิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราพึงปรารถนาก็ขอให้เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็แล้วกันนะโยมนะอะไรที่ปรารถนาแล้วทำให้เรามีความสุขทำให้เราสบายใจเราก็ทำในส่วนนั้นนะโยมนะนะปรารถนาด้วยทำด้วยไม่เบียดเบียนใครเราก็ทำไปเถอะนะอย่างเช่นในยามค่ำคืนอย่างนี้เรานั่งกรรมฐานนะสงบจิตสงบใจแล้วก็ฟังธรรมะก่อนนอนทางสวทบุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะเราก็บริกรรมกรรมฐานกันไปด้วยเราก็มีความสุขนะญาติโยมที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ต่างจังหวัดรวมไปถึงญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่รับฟังคลื่นสวทบุรีรัมย์ของเราในยามค่ำคืนอย่างนี้ได้ก็ขอให้มีความสุขนะโยมนะเดินทางปลอดภัยแล้วก็ปลอดจากภัยโควิด2019ด้วยปีนี้มาแรงโยมนะโควิดในรอบที่3เนี่ยแรงมากเลยมีผู้คนล้มหายตายจากกันมากพอสมควรแล้วก็ติดเพิ่มเรื่อยนะอันนี้ก็เราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการนะโยมนะก็ให้คนไทยเราทุกคนนี่แหละช่วยกันระมัดระวังนะช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านนะญาติโยมอยู่บ้านในยามค่ำคืนไม่ไปท่องราตรีไม่ไปทำอะไรที่เสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด2019นะกลางวันก็ทำงานตามปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังนะในการดำเนินชีวิตกันมากขึ้นนะสถานศึกษาช่วงนี้ก็ส่วนมากก็ปิดยังไม่เปิดการเรียนการสอนก็อยู่ในช่วงการปิดภาคเรียนลูกหลานก็ไม่ต้องออกไปไหนก็แล้วกันนะลูกหลานก็อยู่บ้านอยู่เรือนอยู่กับพ่อกับแม่นะถ้าจำเป็นต้องออกไปพบเพื่อนบ้างก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะในยามพักกลางวันเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเราให้มันดีนะมิฉะนั้นมันจะทำให้เราเสียเวลาในการต้องไปตรวจต้องไปรักษาถ้าติดเชื้อไวรัสโควิด2019อย่างที่เขาออกข่าวกันที่ต่างประเทศหลายประเทศในญาติโยมนะเชื้อไวรัสโควิด2019เนี่ยระบาดมากเลยนะบางประเทศก็มีล้มหายตายจากเห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยตรงนี้น่าหดหูใจแล้วเราล่ะอย่าไปประมาทก็แล้วกันนะระมัดระวังในเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสตรงนี้ด้วยนะธรรมะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่จำเป็นที่จะต้องเดินทางออกไปทำธุระปะปังนอกบ้านในเวลาค่ำคืนก็ขอให้ปลอดภัยจากการเดินทางแล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด2019เข้าบ้านทุกครั้งต้องใช้เจลล้างมือเพราะคนในบ้านมีมากใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมั่นใจว่ามันติดหรือไม่ติดเนี่ยต้องรีบอย่างต้องรีบไปตรวจเช็คสภาพร่างกายของเราก็แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องสร้างความหนักอกหนักใจให้กับคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันถ้าเราไปติดมาคนเดียวนะโยมนะนะแล้วก็เข้าไปในบ้านคนในบ้านเนี่ยก็จะพลอยได้รับเชื้อตรงนี้ด้วยอย่างที่เป็นข่าวนะไปติดมาจากที่อื่นแล้วก็มาปล่อยเชื้อที่บ้านทั้งที่ไม่ได้เจตนาเพราะไม่รู้แต่เมื่อเชื้อมันมาแล้วเนี่ยมันก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอันนี้ก็อันตรายนั้นโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของความสวัสดีในข้อที่1เนี่ยก็คือปัญญาเป็นทางแห่งความสวัสดีนะปัญญาก็คือความฉลาดความรอบรู้อันเกิดจากการศึกษาเกิดจากการเล่าเรียนบ้างนะเกิดจากการอ่านค้นคว้าบ้างเกิดจากประสบการณ์บ้างนะเกิดจากการอบรมบ้างปัญญาที่จะเป็นเหตุให้บรรลุถึงความสวัสดีแห่งชีวิตก็คือปัญญาอันเป็นโกศล3อย่างนะอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่จะทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะเจริญเป็นต้นนะ
อปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรแล้วก็รู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นนะอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3ประการนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าจะได้รับความสวัสดีและก็ความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดีดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้หวังความสวัสดีแก่ตนเนี่ยคือหวังความโชคดีหวังความเจริญรุ่งเรืองหวังเกียรติคุณและก็ชื่อเสียงหรือแม้แต่หวังความสุขสงบในชีวิตประจำวันนะก็พึงอบรมปัญญาดังกล่าวนั้นไว้ในตนเพราะปัญญานั้นเนี่ยจะสนองผลที่ตนหวังนั้นให้สำเร็จได้นะดังในสุภาษิตที่ว่าปัญญาสามารถวินิจฉัยเรื่องที่ได้ฟังมาได้แล้วนะปัญญาอำนวยให้เจริญด้วยเกียรติคุณและก็ชื่อเสียงนรชนในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้วแม้อยู่ในท่ามกลางความทุกข์ก็ประสบความสุขได้ดังนี้สาธุชนทั้งหลายทางแห่งความสวัสดีประการที่2นั้นก็คือความเพียรนะนอกจากเราจะต้องใช้ปัญญาในเรื่องของการดำเนินชีวิตแล้วเนี่ยความเพียรก็สำคัญนะโยมนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของความเพียรเอาไว้นะให้ญาติโยมได้นำไปเป็นข้อปฏิบัตินะถ้าเรามีความเกียจคร้านมีความขี้เกียจยากที่จะประสบความสำเร็จตามที่เราพึงปรารถนาได้อย่างเช่นเราขี้เกียจทำมาหากินมีหรือจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลได้นะหรือนอนตื่นสายอายทำกินมีเงินน้อยรอคอยวาสนามีหรือจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนั้นความเพียรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญความสมหวังในเรื่องต่างๆของชีวิตนะโยมญาติทั้งหลายความสำเร็จได้เพราะมีความเพียรเป็นพื้นฐานนะซึ่งความเพียรนั้นเนี่ยมีความกล้าได้กล้าเสียแล้วก็กล้าเสี่ยงเป็นลักษณะนะมีความมุมานะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเป็นเครื่องปรากฏแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็สนับสนุนดังนั้นบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยจึงมีลักษณะอดทนต่อทุกสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทำงานเป็นคนหนักเอาเบาสู้มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งนะกล่าวได้ว่าบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยจะต้องเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในการป้องกันความชั่วกำจัดความชั่วสรรสร้างความดีแล้วก็รักษาความดีเป็นผู้กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ากล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆอย่างมั่นคงโดยไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่ยอมแพ้ความเพียรเป็นกำลังหนุนให้ชีวิตดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีงามได้และช่วยให้บุคคลพ้นจากอุปสรรคต่างๆได้เพราะในวิถีชีวิตของคนทำงานนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายย่อมต้องมีปัญหาและก็มีอุปสรรคอย่างแน่นอนนะถ้าไม่มีความเพียรเสร็จแล้วก็ยากที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นได้ถ้ามีความเพียรก็ย่อมที่จะมีทางที่จะสำเร็จผลได้ดังที่เราหวังโดยที่ไม่เหลือวิสัยได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวิริยนะทุกขมัตเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรหรือได้พยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่ตนนั้นตั้งใจเอาไว้ได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัทธสะนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามไปจนกว่าที่หมายจะสำเร็จได้ในคำประพันธ์ที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปรารถทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายเมื่อบุคคลมีความเพียรประจำใจแล้วก็ประกอบกิจการงานด้วยความเพียรแล้วก็พึงบรรลุถึงความสวัสดีมีโชคชัยในไม่ช้าบุคคลผู้หวังความสวัสดีแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตพึงพยายามทำความเพียรให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วประคับประคองให้เจริญงอกงามให้ยิ่งขึ้นไปตามลำดับก็จะประสบความสวัสดีในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อนะความระวังตัวเป็นทางแห่งความสวัสดีนะก็หมายความว่าอันความระวังตัวเนี่ยซึ่งภาษาพระเรียกว่าอินทรีย์สังวรนะก็หมายถึงความควบคุมตนเองด้วยความระมัดระวังไม่ให้พลั้งเผลอผิดพลาด
โดยความก็คือให้มีสติกำกับตัวตลอดเวลาเพราะว่าความระวังตัวเนี่ยจะเกิดมีเพราะมันคงอยู่ได้ด้วยอาศัยสติเป็นหลักยึดว่างั้นเถอะเมื่อยังมีสติก็ไม่ประมาทพลัดพลั้งหากขาดสติเมื่อใดความประมาทก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นสติจึงเป็นผู้กำกับเป็นหลักในความระมัดระวังตัวแล้วก็ในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้ระวังสามทางก็คือระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังในเรื่องของจิตใจสาธุชนทั้งหลายระวังกายก็คือควบคุมอวัยวะในร่างกายเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้านะให้เป็นไปตามปกติตามธรรมชาตินะตามความสามารถควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้นะความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นนะโยมนะหากจะควบคุมไม่ได้นะระมัดระวังไม่ได้ก็เชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมานั่นก็กายนี้ก็สำคัญนะโยมนะเราจำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตการไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกายกันทั้งนั้นระวังกายของเรานั่นดีที่สุดมือเท้าแล้วก็อวัยวะในส่วนต่างๆร่างกายของเราต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์แล้วก็พยายามอย่าทำลายร่างกายของเราด้วยการเสพเครื่องดองของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดให้โทษอันที่จริงนั้นนะโยมญาติทั้งหลายคนเราถ้ารู้จักรักษาตัวเราดีอายุก็จะยืนเป็น10 70ปี80ปีนั่นแหละถ้าไม่มีโรคบุพกรรมตามมาซึ่งบางคนเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบไม่เที่ยวไม่อะไรแต่ว่ามันก็มีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เราต้องมีอายุสั้นพลันตายไปอันนี้ก็มีนะแต่คนบางคนนั้นเนี่ยนะก็ประมาทจริงๆอ่ะญาติโยมนะประมาทจนที่ว่าใครห้ามก็ไม่ฟังใครสั่งก็ไม่ยอมไม่เชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้สุดท้ายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะต้องขึ้นโรงหมอนะเรียกว่าต้องทำการรักษาโรคตับแข็งบ้างโรคอื่นๆที่เกิดจากการเสพเครื่องดองของมึนเมานะหรือโรคนะที่เกิดจากอาการที่เราประมาทสารเคมีสารเสพติดอื่นๆที่มันเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งร่างกายของคนเรานั้นมันไม่ได้คงกระพันไม่ได้หนังเหนียวแต่ประการใดมันเป็นเนื้อนะที่เปราะบางมากเลยทีเดียวนะอะไรโดนนิดหน่อยก็แตกเลือดก็ออกมันไม่เหมือนเหล็กไม่เหมือนต้นไม้ไม่เหมือนเสาอิฐเสาปูนอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราท่านทั้งหลายต้องทนุถนอมสุขภาพร่างกายของเรานะกายภายนอกระมัดระวังให้มันดีนะถ้าเราดูแลสุขภาพของเราดีอายุของเราจะยืนโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนต่อมาก็คือระวังวาจานะก็ควบคุมนะควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่มีประโยชน์เมื่อควบคุมได้แล้วปากแล้วก็คำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไว้ไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายแล้วก็ความไม่สวัสดีมาให้เรานะนั้นในเรื่องของวาจานี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะต่อมาก็คือระวังใจคือควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นนะจนเกินไปคือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีไม่ใช่รักจนหลงนะถ้าจะโกรธก็โกรธให้มีสติแล้วก็รีบบรรเทาความโกรธให้สงบโดยเร็วนะถ้าจะหลงก็หลงอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญานะเข้าช่วยให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสวัสดีก็จะมีแก่ชีวิตเรานั้นโยมญาติทั้งหลายความระวังตัวทั้ง3อย่างเนี้ยนะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐบุคคลผู้สามารถที่จะระวังตัวทั้ง3ทางแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีทุกขณะย่อมเป็นผู้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยนะพูดจาเรียบร้อยแล้วก็ความคิดก็สุขุมเยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเมื่อความบกพร่องไม่มีย่อมกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเป็นคนน่านับถือแล้วก็น่าเกรงขามของคนทั่วไปสาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมได้รับความสำเร็จสมหวังในหน้าที่การงานมีความสวัสดีมีโชคมีชัยมากกว่าผู้อื่นนะก็ขอให้เราทุกคนเนี่ยระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจของเราด้วยนะจะทำให้เรานั้นมีความปลอดภัยในยามค่ำคืนอย่างนี้การสัญจรไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นะโยมนะก็มีสติการขับขี่ยวดยานพาหนะก็ให้มีสติเช่นเดียวกัน
นะแม้แต่เราอยู่บ้านเรือนเข้าห้องน้ำห้องสุขาก็ต้องมีสติด้วยเดี๋ยวลื่นล้มมาไม่ดีนะเดี๋ยวจะทำให้เราเนี่ยบาดเจ็บไม่สบายเอาเป็นว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติก็แล้วกันนะดำเนินชีวิตอย่างมีสติระมัดระวังกายวาจาใจของเราให้มันดีความผิดพลาดจะไม่มีนะแม้แต่พระผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้การเทศน์เนี่ยก็ต้องควบคุมสติตัวเองนะบางทีถ้าสติเผลอไปเดี๋ยวเสนอคำพูดไปไม่เหมาะไม่สมเนี่ยญาติโยมเนี่ยก็อันตรายต่อตนเองด้วยแล้วก็ขัดเคืองอารมณ์ของญาติโยมที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านนะนั้นสตินั้นเป็นสิ่งที่ดีนะโยมนะเราก็ควบคุมเอาต่อมาก็คือความเสียสละเป็นทางแห่งความสวัสดีการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยญาติโยมต้องมีการเสียสละความเสียสละคือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันนี่ก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เห็นแก่ได้ก็อยากที่จะยืนหยัดอยู่ในหัวใจของบุคคลอื่นได้เราต้องมีความเสียสละอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตใจของเราเนี่ยมีความเมตตากรุณาขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งให้ซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นนะเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจแล้วก็ความเหมาะสมนะความเสียสละเนี้ยจะช่วยกำจัดความตนีเสียดายในใจให้หมดสิ้นไปแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักเสียสละแบ่งปันนะเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของของตนจนเกินไปนะจัดเป็นความสวัสดีซึ่งสำเร็จผลได้เพราะความเสียสละโดยแท้เลยทีเดียวนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความเสียสละอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งนำความสวัสดีมาให้อันนี้ก็ได้แก่ความเสียสละอารมณ์ที่ไม่ดีในใจไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากเกิดผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็ต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสวัสดีให้มีความรักความสามัคคีกันดังคำประพันธ์ที่ว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงได้หมดผลที่ได้รับก็คือพระนิพพานนะอันเป็นความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมหากสละความโลภความโกรธความหลงได้บ้างนะใจก็สงบเย็นลงได้หากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างก็จะได้เพื่อนฝูงที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองลงได้บ้างความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจเนี่ยก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดนะผลที่ได้รับที่ล้วนเป็นความสวัสดีแห่งชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายเพราะความไม่รู้จักสละละวางนะสิ่งที่ไม่ดีในใจออกไปเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจนะซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี่ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์ที่บูดบึ้งอยู่บ่อยๆทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการที่เน่าเสียวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการไม่รู้จักสละหรือถ่ายเทความบูดเน่าของอารมณ์ออกไปจากใจเสียบ้างนะเอาแต่เก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนเหมือนกับคนนำซากสัตว์ที่ตายแล้วไปเก็บไว้ในห้องนะกลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อให้เกิดความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนั้นเมื่อกล่าวถึงประเภทแห่งความเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3ประการด้วยกันเสียสละเพื่อบูชาคุณอันนี้ก็สำคัญนะโยมนะเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อันที่จริงนี่เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาทุกคนนะที่จะต้องทำดีเพื่อตอบแทนบุญคุณของบิดามารดานะเราพุทธศาสนิกชนได้รับการบ่มเพาะบ่มนิสัยในเรื่องของความเป็นคนที่มีความกตัญญูบุตรธิดานะเมื่อพ่อแม่แก่ชราก็ต้องดูแลต้องปฏิบัติต่อท่านนะเพื่อให้ท่านได้มีความสุขนะท่านแก่ชราแล้วอายุอานามมากแล้วนะเป็นหน้าที่ของลูกหลานทุกคนท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านต่อทำกิจหน้าที่แทนท่านดำรงวงศ์ตระกูล
นะปฏิบัติตนควรค่าแก่การรับทรัพย์มรดกนะเรียกว่ายามพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เยียวยารักษานะแม้ยามที่ท่านมรณาไปเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกลับปณผลไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเข้าใจกันอยู่แล้วอยู่ก็เลี้ยงกายแม้ตายจากไปเราก็เลี้ยงจิตวิญญาณอันนี้เป็นการเสียสละเพื่อบูชาคุณไม่เฉพาะแต่บิดามารดาแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษศิษย์ไม่มีครูก็เหมือนงูไม่มีพิษนั้นเราเป็นศิษย์มีครูเราก็บูชาครูบาอาจารย์นะตามหน้าที่ของความเป็นลูกศิษย์ลูกหานะต่อมาก็คือเสียสละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันนะเช่นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยขาดแคลนนะขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลืออย่างเช่นในช่วงนี้ช่วงที่โควิด2019ระบาดบางบ้านเนี่ยเขาติดเชื้อบางบ้านไปหาอยู่หากินไม่ได้ต้องกักตัวเราพอที่จะเอื้อเฟื้อกันได้เราก็เอื้อเฟื้อกันเหมือนกับหลายๆหมู่บ้านนะญาติโยมที่มีการกักตัวทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวห้ามเข้าห้ามออกนะถ้าเข้าออกก็ถือว่าผิดกฎกติกาของสังคมอันนี้ก็ต้องมีการนำเอาข้าวสารอาหารแห้งไปส่งไปให้นะเพื่อที่จะได้ช่วยกันแบ่งเบาบรรเทาทุกข์ในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจต่อกันและกันนะเราพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้และอีกส่วนหนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายความเสียสละเราก็เสียสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนยากคนจนคนพิการทำมาหากินไม่ได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆไร้ที่พึ่งพาอาศัยนะการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยก็แสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางนะเป็นคนที่มีจิตใจไม่คับแคบนะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเขามีเขาก็ให้เรามีเราก็ให้เขาเป็นเรื่องปกติธรรมดาเขาทํานองที่ว่าให้ท่านจะให้ตอบสนองนบท่านจะปองนอบไหว้รักท่านควรครองความรักเรานา3สิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนสาธุชนทั้งหลายการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้ถึงความสวัสดีในชีวิตนั้นเนี่ยจะต้องดำเนินไปในสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ประการก็คือประการ1เนี่ยจะต้องสร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดขึ้นนะมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญานั้นประการที่2ก็คือจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินกิจการต่างๆด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ท้อแท้สิ้นหวังนะประการต่อมาก็คือจะต้องเป็นผู้มีความสำรวมระวังตัวมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลาดพลั้งเผลอตัวนะแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4เนี่ยผู้ใดถือปฏิบัติตามได้มากก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้มากและก็เร็วได้นะหากปฏิบัติตามได้น้อยก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้น้อยแล้วก็ได้ช้านับว่าเป็นหลักการที่สมเหตุสมผลนั้นโยมญาติทั้งหลายเราควรที่จะน้อมนำเอาหลักธรรมเหล่านี้ไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันนะเพื่อที่จะทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนดีนะมีความสำเร็จในหน้าที่การงานนะอะไรที่เราเพียรพยายามอะไรที่เรามีความมุ่งมั่นในการที่จะกระทำสิ่งนั้นย่อมสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลแก่เราอย่างแน่นอนก็เหมือนกับโยมญาติทั้งหลายที่ตั้งใจฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้แม้จะดึกดื่นอย่างไรนะเราก็มีความตั้งใจในการที่จะฟังแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสมาชิกรายการที่อยู่ในถิ่นที่ต่างๆนะทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ต่างจังหวัดนะโยมพ่อโยมแม่หรือสมาชิกรายการที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดก็บอกกล่าวกันได้นะโยมนะหมายเลข0866531417 0866531417หรือต้องการที่จะฟังธรรมะที่เห็นรูปภาพเคลื่อนไหวของพระผู้ดำเนินรายการโยมก็ไปที่ Facebook นะ Facebook ก็คือชื่อพระครูปริยัติธรรมนิเทศนะพระครูปริยัติธรรมนิเทศเนี่ยจะเป็น Facebook ที่เกี่ยวกับธรรมะ
เวลาพระผู้ดำเนินรายการไปแสดงธรรมที่ไหนก็ตามจะไลฟ์สดให้ญาติโยมที่เป็นสมาชิกได้ฟังกันนะนั้นก็ต้องการให้สมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนได้มีโอกาสไปดูไปชมก็ไปได้ถ้ามีโทรศัพท์นะโยมนะมีโทรศัพท์ที่เปิดอินเทอร์เน็ตได้ก็ให้ลูกให้หลานเปิดให้ดูก็ได้นะเพราะลูกหลานก็เก่งโยมนะเก่งมากเด็กๆทุกวันนี้ในเรื่องของเครื่องมือสื่อสารโดยเฉพาะโทรศัพท์เนี่ยเขาใช้คล่องจะรุ่นไหนเขาใช้ได้หมดเลยส่วนเราอายุมากๆเนี่ยก็ต้องให้เขาบอกแหละนะก็ต้องยอมนะญาติโยมบางเรื่องเราไม่รู้จริงๆเพราะเราเกิดก่อนไงนะสิ่งเหล่านี้มันมาทีหลังลูกหลานเขาก็ยอมที่จะถนัดกว่าเรานะเราก็ต้องยอมให้เขาสอนยอมให้เขาบอกนะมิฉะนั้นเราก็ทำไม่เป็นนั้นโยมญาติทั้งหลายที่ต้องการที่จะดูธรรมะฟังธรรมะผ่านเฟซบุ๊กของพระครูปริยัติธรรมนิเทศก็ไปได้ที่เฟซบุ๊กของพระผู้ดำเนินรายการก็มีธรรมะให้ดูนะตั้งแต่ตีห้านั่นแหละโยมญาติทั้งหลายธรรมะคติธรรมประจำวันนี่ก็ผ่านเฟซบุ๊กเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของการไลฟ์สดในงานบุญต่างๆก็ให้ญาติโยมได้ดูได้ชมได้นั้นโยมญาติทั้งหลายการที่คนเราดำเนินชีวิตแล้วก็ประสบกับความสำเร็จหรือว่าความสวัสดีได้นั้นเนี่ยก็เพราะเรามีคุณธรรมเมื่อเรามีคุณธรรมแล้วความเป็นคนดีก็ปรากฏเช่นเดียวกันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสถึงลักษณะของบุคคลที่เป็นคนดีนะมีข้อวัดปฏิบัติตามหลักธรรมที่ว่าโยเวกตัญญูกตเวทิตาธีโรเป็นอธิแปลว่าผู้มีปรีชาใดเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นกัลยาณมิตรผู้ภักดีมั่นคงช่วยทำกิจของผู้ตกยากด้วยความเต็มใจท่านเรียกผู้มีคุณสมบัติเช่นนั้นว่าคนดีดังนี้โยมญาติทั้งหลายพุทธพจน์บทนี้เชื่อเห็นคุณสมบัติของสัตบุรุษก็คือคนดีเอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณาให้การยกย่องสรรเสริญหรือการคบหาสมาคมสืบไปในภายภาคหน้านะจะได้รู้ว่าคนดีจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเพราะคนดีนั้นเนี่ยเป็นคนที่โลกต้องการตลอดเวลามาทุกยุคทุกสมัยคนดีมีมากเท่าใดโลกก็จะเจริญแล้วก็ร่มเย็นมากเท่านั้นคนดีทำให้โลกอยู่รอดปลอดภัยคนดีไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครในที่ทั่วไปก็จะต้องการแต่คนดีทั้งนั้นเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธคนดีทุกยุคทุกสมัยจริงตามนั้นแหละโยมญาติทั้งหลายในสมัยพุทธเจ้าของเรานี่ก็เช่นเดียวกันนะก็มีการประกาศยกย่องคนดีมีการสรรเสริญคนดีแล้วก็คนดีอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีความเดือดร้อนนอนทุกข์นะในสมัยก่อนนั้นก็เช่นเดียวกันสมัยปัจจุบันนี้ก็เช่นกันเราก็ให้การยกย่องคนดีแล้วก็สนับสนุนคนดีให้มีโอกาสในการเป็นผู้นำในการเป็นผู้แทนนะหรือในการเป็นหัวหน้างานนะเพราะว่าคนดีนั้นเป็นผู้ที่ไว้ใจได้และคนดีนั้นเราสามารถที่จะฝากความมั่นคงในกิจกรรมต่างๆได้นะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นคนดีการที่จะรู้ว่าใครเป็นคนดีนั้นเนี่ยจะต้องดูกันที่คุณสมบัตินี่แหละนะก็คือพิจารณาคือการแสดงออกของผู้นั้นนะเป็นหลักเป็นเกณฑ์จะดูเพียงผิวเผินแค่หน้าตาหรือการแต่งกายภายนอกเหมือนกับดูการประกวดนางงามหรือดูการแสดงลิเกละครนั่นก็คงไม่ได้คุณสมบัติของคนดีนั้นเนี่ยท่านแสดงไว้มากอย่างในที่ต่างๆกันนะแต่ในพุทธพจน์ที่ยกมานั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายคนดีจะต้องเป็นคนที่กตัญญูอันนี้ก็เป็นคนดีประการที่หนึ่งคนดีจะต้องเป็นกัลยาณมิตรผู้ภักดีมั่นคงแล้วก็คนดีจะต้องเป็นผู้ที่มีน้ำใจและคนดีจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจให้การช่วยเหลือผู้ตกยากบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ3ประการนี้จัดว่าเป็นคนดีแท้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยซึ่งมีใจความดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะว่าเป็นอย่างไรคนดีจะต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูนะก็คือคนเป็นคนที่รู้คุณคนว่างั้นเถอะไม่ลืมบุญคุณของผู้ที่เคยให้อุปการะเคยให้การช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยในขณะเดียวกันก็พยายามตอบแทนบุญคุณนั้นทุกโอกาสที่จะพึงมีนะเช่นนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีความกตัญญูอันความกตัญญูเนี่ยมีความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งนักไม่ใช่เพียงแค่รู้จักบุญคุณตามที่ได้ยินได้ฟังมาเท่านั้นนะโยมนะหรือจากการศึกษาเล่าเรียนเท่านั้นแต่ต้องเป็นการรู้ที่เกิดจากจิตสำนึกหรือความรู้สำนึกของตนจริงๆนะความกตัญญูมีลักษณะพิเศษ3ประการนะโยมนะก็คือรู้ว่าบุคคลนั้นมีบุญคุณแก่ตนอย่างไรก็จดจำไว้ได้แค่นั้นแล้วก็
มีความสำนึกยอมรับในบุญคุณนั้นอยู่ในจิตใจตลอดไปต่อมาก็คือรู้ว่าบุคคลผู้มีบุญคุณแก่ตนนั้นเนี่ยมีความต้องการอะไรแล้วก็รู้ว่าตนควรปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีบุญคุณอย่างไรจึงจะเหมาะสมบุคคลผู้มีคุณธรรมคือความกตัญญูย่อมที่จะเป็นผู้ยกย่องเชิดชูไม่ลบหลู่ผู้มีคุณในทางพุทธศาสนาได้รับรองไว้ว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นคนดีนะกล่าวคือจะรู้ว่าใครเป็นคนดีเนี่ยก็เพราะมีความกตัญญูเช่นจะรู้ว่าลูกดีก็เพราะมีกตัญญูต่อพ่อแม่จะรู้ว่าศิษย์ดีก็เพราะมีกตัญญูต่อครูบาอาจารย์จะรู้ว่าพลเมืองดีก็เพราะมีกตัญญูต่อประเทศชาตินะโยมนะจะรู้ว่าประสบนิกรดีก็เพราะมีกตัญญูมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์สรุปให้ชัดก็คือความกตัญญูเนี่ยต้องรู้แล้วก็สำนึกในฐานะ4ประการโยมพิจารณาตามนี้รู้แล้วก็สำนึกในความรักที่ท่านมีรู้แล้วก็สำนึกในความดีที่ท่านทำรู้แล้วก็สำนึกในคุณธรรมที่ท่านบำเพ็ญรู้แล้วก็สำนึกในความร่มเย็นที่ได้พึ่งพาท่านดังนั้นความกตัญญูเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนทั่วไปนะโยมนะความกตัญญูเป็นหลักแห่งการปฏิบัติของคนดีดังที่กวีท่านหนึ่งได้ประพันธ์เป็นคำกลอนสอนใจเอาไว้ว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี่เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูความกตัญญูเนี่ยเป็นคุณธรรมสำคัญในอันที่จะประกาศศักดิ์ศรีของคนนะศักดิ์ศรีของคนเราเนี่ยย่นเข้าในคุณธรรมก็คือความกตัญญูนี่แหละคนใดหมั่นอยู่ในความกตัญญูคนนั้นย่อมมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ถ้าไร้ความกตัญญูก็ถือว่าเป็นคนไร้ศักดิ์ศรีนะเป็นคนไม่ดีเป็นคนดีไม่ได้ความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญที่มีอยู่ประจำโลกนะโยมนะคนดีทั้งหลายได้ปฏิบัติสืบๆกันมาจึงถือได้ว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นภูมิชั้นของคนดีโดยตรงแม้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงยกย่องไว้ว่าเอสาภิกขเวสัพพุริสภูมิยทิทังกตัญญุตากตเวทิตาแปลว่าภิกษุทั้งหลายคุณธรรมข้อนี้คือความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิธรรมของคนดีดังนี้ด้วยเหตุผลดังกล่าวเนี่ยความกตัญญูกตเวทีเนี่ยจึงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นคุณสมบัติของคนดีประการที่หนึ่งนะโยมนะคุณสมบัติของคนดีประการที่สองก็คือคนดีเนี่ยจะต้องเป็นกัลยาณมิตรผู้ภักดีมั่นคงนะในการคบหาสมาคมกันนั้นสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือเพื่อนแท้เพื่อนแท้ก็คือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรหรือเพื่อนแท้ไม่ใช่ที่จะหาได้ง่ายนักแต่เพราะคนเราเนี่ยไม่อาจที่จะอยู่คนเดียวได้โดยไม่มีเพื่อนนะโยมนะเมื่อต้องการมีเพื่อนก็จำเป็นที่จะต้องหาเพื่อนชนิดที่เป็นกัลยาณมิตรเท่านั้นจึงจะไม่ผิดหวังหากได้เพื่อนเทียมเข้าแล้วจะช้ำใจตลอดไปในทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึงคุณสมบัติแห่งกัลยาณมิตรไว้7ประการดังพุทธภาษิตที่ว่าบุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตรจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติ7ประการดังนี้1ก็คือเป็นผู้น่ารัก2เป็นผู้น่าเคารพ3เป็นผู้อบรมตน4เป็นผู้รู้จักพูด5เป็นผู้รู้จักอดทนด้วยถ้อยคำ6เป็นผู้พูดเรื่องลึกซึ้งได้แล้วก็7เป็นผู้ไม่ชักนำไปในทางที่เสียหายคุณสมบัติทั้ง7ประการเนี้ยสรุปได้ในคำประพันธ์ที่ว่าคนใดเล่าน่ารักใจหนักแน่นมิคลอนแคลนบักบั่นน่าสรรเสริญคอยอบรมบ่มนิสัยให้เจริญถูกล่วงเกินก็ไม่โกรธลงโทษทันเรื่องที่ยากพูดให้เข้าใจง่ายเรื่องชั่วร้ายก็ให้ละทุกสิ่งสรรให้ทำดีนานาสารพันผู้คนนั้นดีเลิศประเสริฐเอ่ยนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังได้กล่าวถึงคุณสมบัติของกัลยาณมิตรไว้อีก4ประการก็คือว่าป้องกันเพื่อนป้องกันชีวิตของเพื่อนไม่ให้เสียหายเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้แม้ในยามคับขันสามารถที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์นะก็คือไม่ละทิ้งกันแม้ในยามคับขันมีความเห็นอกเห็นใจกันตลอดเวลาเลยทีเดียวนะแล้วก็แนะนำประโยชน์ให้เพื่อนได้นะคือห้ามเพื่อนไม่ให้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมะแนะนำเพื่อนในทางที่ดีทางที่สุจริตมีความรักเพื่อนด้วยใจจริงนะก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์รักเพื่อนหวังดีต่อเพื่อนทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังอันกัลยาณมิตรนั้นเนี่ยสามารถที่จะคบหาได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่ว่าการไหนๆมีได้หลายฐานะด้วยกันนะโยมนะเช่นสามีผู้มีความจริงใจต่อภรรยาร่วมสุขร่วมทุกข์
ไม่นอกใจภรรยาก็จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของภรรยานะต่อมาก็คือภรรยาผู้ซื่อสัตย์ต่อสามีเห็นอกเห็นใจสามีนะเข้าใจสามีจัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของสามีพี่ที่เข้าใจน้องเห็นอกเห็นใจน้องเนี่ยให้การช่วยเหลือน้องก็จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของน้องได้นะน้องที่เคารพเชื่อฟังพี่ไม่เอาเปรียบพี่คอยช่วยเหลือพี่จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของพี่เพื่อนที่เข้าใจเพื่อนเห็นอกเห็นใจเพื่อนคอยช่วยเหลือเพื่อนไม่ทรยศต่อเพื่อนไม่ชักชวนเพื่อนไปทำผิดคิดร้ายผู้อื่นจัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของเพื่อนกัลยาณมิตรคือเพื่อนแท้จะต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวมาจึงควรที่เราจะเข้าไปคบหาสมาคมด้วยนะกัลยาณมิตรนั้นจะเป็นคอยแนะนำพร่ำสอนนะเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนที่ดีช่วยสนับสนุนชี้ช่องทางแล้วก็เป็นแบบอย่างให้ก้าวเดินไปในความดีในการศึกษาการครองชีวิตการประกอบกิจการงานแล้วก็การปฏิบัติธรรมเป็นต้นนะเราพุทธศาสนิกชนเราเข้าใจในส่วนนี้หากไม่พบคนที่เป็นกัลยาณมิตรท่านว่าอยู่คนเดียวซิดีกว่านะโยมนะเพื่อนผู้ปลอกลอกเพื่อนที่เอาแต่ได้เพื่อนที่ชอบชวนไปในทางเสียหายเพื่อนที่ทรยศเพื่อนไม่จริงใจต่อเพื่อนนะจะนับว่าเป็นกัลยาณมิตรได้อย่างไรนะต่อมาก็คือคนดีจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจคอยช่วยเหลือผู้ที่มีความตกทุกข์ได้ยากอันนี้แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในช่วงที่โควิดกำลังระบาดบางหมู่บ้านนี่ก็มีการถูกกักตัวทั้งหมู่บ้านเลยหรือบางคนก็ทั้งครอบครัวนะเราทราบเรารู้ข่าวเราพอที่จะแบ่งปันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันได้ก็ดีโยมนะทำให้เราได้มีน้ำจิตน้ำใจแสดงออกถึงความอบอ้อมอารีนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันก็เป็นคุณธรรมที่จะเป็นเครื่องการันตีหรือเป็นตัวชี้วัดว่าเราเนี่ยก็เป็นคนดีผู้ใดก็ตามเป็นคนใจกว้างนะก็คืออบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้พบได้เห็นใครได้รับความลำบากด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนะจะเป็นญาติหรือไม่ก็ตามรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามก็ให้ความช่วยเหลือตามกำลังตามสมควรนะโดยไม่ได้คำนึงถึงความยากลำบากหรือผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับตนเป็นคนไม่นิ่งดูดายหรือทนดูไม่ได้นะในเมื่อเห็นคนอื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนผู้ทำได้เช่นนี้จัดว่าเป็นคนดีนะเป็นคนมีอัธยาศัยกว้างไม่เห็นแก่ได้ถ่ายเดียวนะชอบคอยแลเหลียวถึงความทุกข์ยากของคนอื่นไม่เห็นแก่ได้ถ่ายเดียวชอบคอยแลเหลียวถึงความทุกข์ยากของคนอื่นเรียกว่าเป็นคนมีน้ำใจนั่นเองนะโยมนะคนมีน้ำใจนี่จัดว่าเป็นคนดีได้เพราะคนดีมีน้ำใจจะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยน้ำใจนะด้วยความเต็มใจไม่ใช่เป็นคนคิดเล็กคิดน้อยไม่ใช่เป็นคนตนีแรงตนีกำลังไม่ใช่คนทำดีเพื่อเอาหน้าแต่ช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนจากความคับข้องกังวลใจเป็นต้นนะเพื่อพดุงคุณธรรมความดีไว้ไม่ให้สูญหายเป็นผู้ที่ทำความดีเพื่อความดีทำเพราะเห็นว่าเป็นความดีคนมีน้ำใจอย่างเนี้ยจะช่วยผู้อื่นด้วยความยิ้มแย้มไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ในความช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็สามารถที่จะช่วยได้มากแล้วก็ช่วยได้นานด้วยนะนี่คือคนที่มีน้ำใจนั้นโยมญาติทั้งหลายคนที่มีน้ำใจเนี่ยย่อมเป็นที่เคารพรักนับถือของบุคคลทุกหมู่เหล่าเลยทีเดียวนะเข้าทำนองที่ว่าความเมตตาอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีแล้วเหมือนปลูกบ้านสร้างเรือนให้คนอยู่อาศัยจะอยู่หรือไปณถิ่นฐานแห่งใดย่อมปราศจากเวรภัยอันตรายทั้งปวงเพราะฉะนั้นคนมีน้ำใจนะช่วยเหลือผู้อื่นผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยความเต็มใจท่านจึงจัดว่าเป็นคนดีประการหนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายหากเราจะเลือกคบคนใดใครคนหนึ่งนะจะต้องเลือกคบหาแต่คนดีเท่านั้นนะโยมนะหากจะอยู่ร่วมกับใครสักคนจะต้องอยู่ร่วมกับคนดีเท่านั้นเมื่อคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนดีก็มีแต่เย็นกายเย็นใจคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนดีไม่ได้หรือคนเสียก็มีแต่จะเสียคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนไม่ดีหรือคนเสียก็มีแต่จะเสียกายเสียใจทั้งนี้เพราะคนดีเนี่ยย่อมนำสิ่งดีๆมาให้คนเสียย่อมนำแต่สิ่งที่เสียๆมาให้ดังนั้นเมื่อจะต้องคบหาหรืออยู่ร่วมกับใครจึงต้องดูว่าคนผู้นั้นมีคุณสมบัติของคนดีอยู่ในตัวหรือไม่คือคนดีเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติ3ประการอยู่ในตัวเป็นประจำ
นะก็คือเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจคุณสมบัติ3ประการนี้มีอยู่ในผู้ใดอย่างสมบูรณ์นะท่านผู้นั้นก็เป็นคนดีแท้หรือดีที่สุดหากมีเพียง1หรือ2ประการก็จัดว่าเป็นคนดีเช่นกันแม้จะไม่มีดีที่สุดแต่ก็พอที่จะคบหาสมาคมได้ดีพอที่จะอยู่ร่วมได้แล้วก็ดีพอที่จะร่วมการงานกันได้ดังนั้นเพื่อประกันความผิดหวังในเรื่องความคบหาสมาคมกับผู้อื่นนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายผู้ฉลาดจึงเลือกเฟ้นหาเฉพาะแต่คนดีที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นมาเป็นเพื่อนนะมาอยู่ร่วมกันมาทำงานด้วยกันจึงมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความเย็นกายสบายใจไม่มีความเสื่อมไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อนะอันนี้แหละโยมญาติทั้งหลายทั้งความสวัสดีทั้งความเป็นคนดีก็อยู่ในคุณธรรมเหล่านี้เราประพฤติปฏิบัติตามนี้ได้ก็ชื่อว่าเราเนี่ยประสบความสำเร็จคือเราเป็นผู้ฉลาดเนี่ยก็ทำตัวให้เป็นคนที่มีความกตัญญูต่อคนทั่วไปนะโดยเฉพาะคนผู้มีพระคุณต่อเรานี่สำคัญมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโยมพ่อโยมแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีอุปการะคุณอื่นๆนะทำตัวเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคนไม่ก่อเวรก่อศัตรูกับใครแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควรด้วยน้ำใจอันประเสริฐนอกจากจะเป็นคนดีแล้วยังเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปคนดีเช่นนี้โยมญาติทั้งหลายย่อมไม่มีภัยอันตรายณที่ไหนๆไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูในทุกถิ่นที่มีพวกพ้องเพื่อนฝูงมากมายจะทำอะไรก็สำเร็จได้โดยง่ายความเป็นคนดีส่งผลให้แก่ผู้ที่ทำความดีดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมาธิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเดียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่14เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม13ค่ำเดือน6ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะได้ฟังรายการคดีธรรมประจำวันด้วยการพึ่งพาตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเวลา6:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานการณ์บอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา7:00 นถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา8:00 นที่เวลาครองชาติจากนัดฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์เวลา9:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์หน้าต่างชีวิตตอนด้วยรายการวิถีชุมชนเพื่อคนบุรีรัมย์เวลา10:00 นถ่ายทอดข่าวจบสถานการณ์เรื่องน่ารู้สู่ชุมชนเวลา11:00 นถ่ายทอดข่าวจบสถานการณ์ห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษด้วยการ101.5คุยเจ้ากับกตบุรีรัมย์เวลา12:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา13:00 นติดตามฟังรายการทุกที่ถิ่นไทยเวลา14:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสาคุณที่ผู้ประกาศวิทยุการบรรจงทำหน้าที่เทคนิคนายวริยุทธ์น้อยพรหมผู้งานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

ในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวิรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงคติธรรมประจำวันออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้รับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณแม่แป้นกรีรัมโดยมีคุณพ่อโชคกรีรัมพร้อมด้วยลูกหลานและก็ญาติโยมบ้านถาวรตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการโดยนิมนต์ไปชี้แจงแสดงธรรมในงานบุญของคุณแม่แป้นกรีรัมอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้และอนุโมทนาขอบคุณลูกหลานของคุณพ่อบุญศรีดอนดีโดยมีคุณแม่บุญเกิดดอนดีแล้วก็ลูกหลานรวมไปถึงญาติโยมบ้านโคกล่ามตำบลโคกล่ามอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศอานิสงส์ในงานบุญฉลองอัฐิของคุณพ่อบุญศรีดอนดีเมื่อเช้าวันที่ผ่านมาโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอนุโมทนาขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ส่วนคณะสถาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นโยมญาติทั้งหลายวันที่18พฤษภาคมได้รับนิมนต์ไปเทศปุจฉาวิสัชนาสามธรรมาสที่บ้านห้วยแก้วพัฒนาตำบลห้วยราชาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ในงานบุญของคุณแม่สัตนรินรัมนะก็จะเดินทางไปเทศในวันที่18พฤษภาคมเวลา14นาฬิกาเป็นการเทศสามธรรมาสคุณโยมแม่สัตนรินรัมนี่ก็เป็นผู้ที่มีอายุมาก95ปีและเป็นผู้มีใจบุญใจกุศลงานวัดงานวางานเทศงานบุญที่ไหนก็แล้วแต่จะเห็นท่านไปร่วมบุญฟังเทศฟังธรรมอยู่ทุกงานเลยทีเดียวฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086653-1417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันมาพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระปริยัติรวิทยาวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์วันนี้จะเป็นวันปฐมนิเทศในช่วงเวลา13นาฬิกานะลูกเนรลูกศิษย์โรงเรียนพระปริยัติรวิทยาทราบข่าวก็ไปร่วมในกิจกรรมปฐมนิเทศคือการเปิดเรียนวันนี้เป็นวันแรกส่วนญาติโยมที่มีลูกมีหลานประสงค์ที่จะพาไปบวชศึกษาเล่าเรียนในระดับชั้นมัธยมต้นมัธยมปลายก็ไปที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์จะรับสมัครไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะบวชแล้วก็ไปสมัครเรียนได้เลยถ้ายังไม่บวชก็ไปสมัครบวชแล้วก็เรียนได้นะซึ่งพระอุปัชฌาย์บวชฟรีแล้วก็เรียนฟรีมีบาตรมีจีวรให้เอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอน
ในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสัจจะนะเอาเรื่องสัจจะให้ญาติโยมได้ฟังกันเพราะสัจจะเนี่ยเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญยิ่งที่เราพุทธศาสนิกชนนะเพิ่งมีต่อกันและกันฟังบ่อยๆก็จะทำให้เราเนี่ยได้มีความสุขกายสบายใจเพราะคำว่าสัจจะทุกคนนั้นพึงปรารถนากันทั้งนั้นไม่ว่าเขาไม่ว่าเราคบสมาคมกับใครก็อยากให้คนที่เราคบหาสมาคมนั้นมีสัจจะต่อเราสัจจังเวอมตาวาจาแปลความว่าความจริงเป็นถ้อยคำที่ไม่รู้จักตายดังนี้คำว่าสัจจะแปลทับศัพท์ว่าความสัตย์หรือความซื่อสัตย์ความสัตย์หรือว่าความซื่อสัตย์เนี่ยว่าโดยลักษณะก็มีอยู่3อย่างด้วยกันนิยมนะความจริงความตรงแล้วก็ความแท้ลักษณะของสัจจะข้อแรกก็คือความจริงนะที่ว่าจริงก็คือจริงๆไม่ใช่เล่นทำจริงพูดจริงคิดจริงการทำเล่นพูดเล่นและคิดเล่นเนี่ยเป็นเหตุให้เสียความจริงได้นะจริงกับเล่นเป็นของคู่กันถ้าจะนำความจริงกับความเล่นมาเป็นเครื่องเทียบกันเนี่ยก็จะทำให้รู้คุณค่าและเข้าใจชัดยิ่งขึ้นเช่นความรักจริงกับความรักเล่นความเป็นเพื่อนจริงกับความเป็นเพื่อนเล่นบวชจริงกับบวชเล่นทำงานการเมืองจริงกับเล่นการเมืองเป็นต้นบุคคลจะพอใจกับความจริงเห็นคุณค่าของความจริงแล้วก็เข้าใจชัดว่าความจริงนั้นเนี่ยคืออะไรนั้นโยมญาติทั้งหลายลักษณะของสัจจะในข้อที่ว่าความจริงเนี่ยเข้าใจได้ง่ายต่อมาก็คือความตรงนะที่ว่าตรงคือไม่คดตรงกับคดเป็นของคู่กันถ้าจะเปรียบกับไม้ตรงกับไม้คดราคาเนี่ยมันต่างกันความนิยมก็ต่างกันด้วยบุคคลโดยมากเนี่ยนิยมไม้ตรงเพราะไม้ตรงสวยงามเรียบร้อยส่วนไม้คดไม่เรียบร้อยไม่สวยงามเก่งก้างเกะกะแต่ถึงจะไม่เรียบร้อยไม่สวยงามแล้วก็ไม่ดีก็ยังพอมีที่ใช้ได้ใช้ตรงนี้ไม่เหมาะก็นำไปใช้ตรงอื่นในส่วนอื่นส่วนคนคดนั้นญาติโยมไม่สวยงามไม่เรียบร้อยไม่ดีไม่มีที่ใช้ได้ในข้อที่ว่าความดีนั้นน่ะมันสิ้นไปแล้วนะคนคดไว้ใจยากไว้ใจไม่ได้ด้วยและไม่มีใครปรารถนาที่จะคบหาสมาคมสัจจะความตรงเนี่ยญาติโยมมีแยกออกไปอีก2ประเภทด้วยกันเรียกว่าตรงต่อคนก็คือซื่อตรงตรงต่อระเบียบแบบแผนและเหตุผลเป็นต้นเรียกว่าเที่ยงตรงเนี่ย2อย่างเนี่ยเราก็พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของความตรงญาติโยมความซื่อตรงกับความเที่ยงตรง2ประการเนี่ยมีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำตัวเองให้มีคุณค่าเรียกว่าเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นผู้ที่มีเกียรติในสังคมเพราะเป็นคนที่ซื่อตรงแล้วก็เที่ยงตรงนะลักษณะของสัจจะข้อที่3ก็คือความแท้ที่ว่าแท้ก็คือไม่เก้ไม่ปลอมไม่ปนไม่เทียมนะไม่กลับกลายความแท้เนี่ยศึกษาได้ง่ายของภายนอกเช่นเงินแท้เงินปลอมทองแท้ทองปลอมมิตรแท้มิตรเทียมพระแท้พระปลอมเป็นต้นนะบุคคลก็ต้องนิยมเงินแท้ทองแท้แล้วก็พระแท้อย่างแน่นอนลักษณะแห่งสัจจะคือความจริงความตรงแล้วก็ความแท้ทั้ง3ประการเนี่ยย่อมเป็นไปในหลัก2ประการดังพุทธภาษิตที่ว่าสัตบุรุษคนดีทั้งหลายได้ตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์ทั้งที่เป็นอัตถะและเป็นธรรมะตามพระพุทธภาษิตนี้ชี้ชัดว่าสัจจะคือความสัตย์ซึ่งมีอัตถะแล้วก็ความหมายว่าความจริงความตรงแล้วก็ความแท้ดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยจะต้องมีหลัก2ประการคืออัตถะเป็นประโยชน์ด้วยธรรมะชอบธรรมด้วยจึงจะชื่อว่าเป็นความจริงเป็นความตรงเป็นความแท้ที่ถูกต้องหากไม่ประกอบด้วยหลัก2ประการเนี่ยก็จะกลายเป็นความสัตย์ความจริงที่นอกเรื่องนอกทางเพราะบางเรื่องมีประโยชน์จริงแต่ผิดศีลธรรมก็ทำให้เสียหลักดังนั้นสัจจะความสัตย์จริงจึงจำต้องอิงอาศัยอัตถะคือให้ได้ประโยชน์ด้วยธรรมะคือให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมด้วยอันว่าสัจจะความซื่อสัตย์
ความจริงเนี่ยญาติโยมเป็นคุณธรรมที่ควรพร่ำพูดพร่ำสอนแล้วก็พร่ำอบรมเสมอโดยว่าในสังคมมนุษย์ยังมีคนคดคนโกงคนทุจริตคนผิดสัญญาคนกล่าวเท็จคนบิดพริ้วคนหลอกลวงคนช่อตระบัดลักลอบยักยอกคนหน้าซื่อใจคดคนหน้าเนื้อใจเสือคนหน้าไหว้หลังหลอกคนหน้าพระใจมารคนคดในข้องอนในกระดูกคนซื้อใช้ของปลอมคนขายของเก๋อยู่ในทั่วทุกวงการได้ทีเดียวนั้นเราทุกคนก็ต้องมีสัจจะต่อกันนะส่วนคนที่ไร้สัจจะคนที่ไม่มีความจริงเนี่ยก็ยากที่จะไว้เนื้อเชื่อใจได้และคนก็หวาดระแวงถึงแม้จะมีกฎหมายระเบียบวินัยข้อบังคับเป็นอุบายแก้ไขปรับปรามห้ามปรามกันก็ตามนิยมนะเมื่อคนคดคนโกงยังพอใจในความคดความโกงแล้วก็มองเห็นความคดโกงเนี่ยเป็นที่มาแห่งความสุขความสบายความเจริญก้าวหน้าไม่นำพาถึงระเบียบแบบแผนวินัยข้อบังคับเมื่อไม่ถูกจับหรือพ้นมือกฎหมายที่จะเอาผิดก็คิดว่าเป็นกรรมดีที่ควรประพฤติต่อไปทั้งนี้เพราะไม่เข้าใจถึงโทษแห่งการคดโกงการทุจริตและคุณแห่งความซื่อสัตย์นั่นเองความจริงนั้นญาติโยมอุบายที่จะปรับปรามห้ามปรามกันที่สำคัญยิ่งกว่ากฎหมายระเบียบวินัยข้อบังคับนั้นเนี่ยก็คือคุณธรรมนะคุณธรรมข้อนี้คือสัจจะความสัตย์ความจริงเป็นสิ่งที่จะต้องหมั่นศึกษาพร่ำพูดพร่ำสอนพร่ำอบรมให้เข้าใจถึงอุบายวิธีเปลี่ยนนิสัยคดโกงเป็นนิสัยซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์คือความสว่างโปร่งใสมีลักษณะซื่อจริงตรงจริงแล้วก็เที่ยงจริงแท้จริงน่ะญาติโยมบุคคลผู้ซื่อสัตย์ย่อมมีดีแบบเปิดเผยสว่างกระจ่างแจ้งเป็นดุจรัศมีที่ฉายแสงอยู่รอบข้างทำให้ใสใบหน้าสง่างามสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินโทษแล้วก็ข้อพิรุธทั้งปวงส่วนความเท็จคือความมืดมีลักษณะคดงอเอ็นเอียงปลอมปนเคลื่อนคลาดบุคคลผู้โกงย่อมมีอาการที่มืดมัวปิดบังลวงตาลวงใจรับลมคมในเงินงำอำพรางไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์และก็มีพิรุธเป็นดุจดินหม้อป้ายเปื้อนอยู่บนใบหน้าฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายอันบุคคลผู้มีสัจจะเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคนดีดังสุภาษิตที่ว่าสาธุรูปโอจะปาสังโสทวารัตเยนะสัจจวาจาแปลความว่าผู้มีความซื่อสัตย์ทางไตรทวารชื่อว่าเป็นคนดีและที่ควรสรรเสริญดังนี้ความซื่อสัตย์ในที่นี้หาได้หมายเฉพาะความซื่อสัตย์ทางวาจาอย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่หากแต่หมายถึงความซื่อสัตย์ทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจทั้งภายในแล้วก็ภายนอกด้วยจึงจะอำนวยผลให้เป็นคนที่ดีแล้วก็คนที่ควรยกย่องสรรเสริญสัจจะเป็นคุณธรรมที่เป็นรากฐานแห่งความจริงทั้งหลายเรียกว่าเป็นดีต้นบุคคลจะดีทางไหนไม่ว่าจะเป็นการทำมาค้าขายก็ตามทำราชการการเมืองก็ตามบวชเป็นพระก็ตามรวมทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมจึงต้องขึ้นต้นด้วยสัจจะจึงจะเจริญก้าวหน้าและดีตลอดไปถ้าไม่มีสัจจะความดีก็อยู่ไม่ได้ในการตั้งสัจจะความจริงนั้นญาติโยมบุคคลจะต้องดำเนินการให้เป็นไปในหน้าที่การงานในบุคคลและในวาจาเป็นต้นการงานส่วนตัวแล้วก็การงานที่ได้รับมอบหมายเรียกว่าหน้าที่นั้นญาติโยมกล่าวสั้นมีอยู่2ก็คือหน้าที่ประจำตัวกับหน้าที่ประจำงานหน้าที่ประจำตัวคือคนใดก็แล้วแต่มีตัวมีตนคนนั้นก็มีหน้าที่เพราะเป็นของที่เกิดมากับตัวเช่นเกิดมาเป็นโลกก็มีหน้าที่ของโลก

เนี่ยจึงควรที่จะปลูกฝังสัจจะคือความซื่อสัตย์ความจริงให้เกิดมีลักษณะของการปลูกสัจจะนั้นในญาติโยมก็คือการรักษาหน้าที่ให้ดีกับการบำรุงหน้าที่ให้ดีการรักษาหน้าที่คือการดูแลรักษาการงานให้เต็มตามหน้าที่อย่าให้บกพร่องถ้ารักษาไม่ทั่วถึงก็มีความผิดฐานบกพร่องต่อหน้าที่ถ้าปล่อยปละละเลยเพิกเฉยต่อหน้าที่ก็มีความผิดฐานละทิ้งหน้าที่ถ้าทำลายหน้าที่ให้เสียก็มีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่บำรุงหน้าที่คือการทำความเจริญให้แก่หน้าที่คนที่เพียงเฝ้าหน้าที่ไว้อย่างเดียวไม่บำรุงปรับปรุงหน้าที่ให้เจริญก้าวหน้าได้แต่เพียงรักษาเฝ้าหน้าที่นั่งทับเก้าอี้คอยวันเวลาให้มันผ่านไปเท่านั้นส่วนคนที่คิดอ่านปรับปรุงหน้าที่พัฒนาหน้าที่ให้เจริญก้าวหน้าทันเหตุทันการประสานกับบุคคลในหน้าที่อื่นหรือผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาให้งานเลื่อนไหลไปด้วยดีและมีประสิทธิผลชื่อว่าเป็นบุคคลที่จริงต่อหน้าที่การงานอันบุคคลผู้เที่ยงตรงและเที่ยงธรรมทำให้จริงและถูกต้องในหน้าที่ทั้งที่เป็นส่วนตัวและที่ได้รับมอบหมายไม่มักง่ายละหลวมประมาทเลินเล่อสนใจเรียนรู้การงานในหน้าที่ค้นหาวิธีที่จะทำให้เจริญก้าวหน้าไม่เอาเวลาของการงานในหน้าที่ไปทำงานอื่นทำงานให้เต็มและตรงต่อเวลาไม่ใช่มาทีหลังเลิกก่อนเวลาเป็นสิ่งที่ควรสงวนควรให้ล่วงไปด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาหน้าที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เป็นราชการไม่คิดช่อราษฎร์บังหลวงเป็นผู้เก็บรักษาผลประโยชน์ควรเที่ยงตรงไม่คดโกงเป็นผู้ปกครองช่างชูความดีความชอบควรเที่ยงธรรมหรือยุติธรรมแม้ทำหน้าที่ผิดพลาดก็ควรเต็มใจรับผิดไม่บิดเบือนคอยเอาแต่ความชอบกอบโกยความดีใส่ตนขนความชั่วให้คนอื่นอันนี้ก็ไม่ดีนะแม้ในหน้าที่อื่นนอกจากนี้ก็ย่อมมีความสำคัญจะต้องประสานเกี่ยวพันซึ่งกันและกันอันสมองก็ต้องพึ่งกำลังและกำลังก็ต้องพึ่งสมองนะประคับประคองกันไปให้ถูกให้ชอบตามหน้าที่กับทั้งหมั่นเอาใจใส่ดูแลรักษาให้หน้าที่ของตนเนี่ยสำเร็จผลเป็นอย่างดีอันนี้จะเป็นวิถีทางนำตัวเองสังคมประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเป็นบ้านเป็นเมืองที่สงบร่มเย็นน่าอยู่น่าอาศัยอย่างแท้จริงในข้อที่ว่าซื่อสัตย์หรือว่าจริงต่อบุคคลนั้นนายโยมญาติทั้งหลายคำว่าบุคคลในที่นี้ก็หมายถึงเหล่ากอแห่งมนุษยชาติที่เกี่ยวข้องกันมาเพื่อกันอยู่เพื่อกันทำการงานเพื่อกันจะอยู่ตามลำพังตนคนเดียวหาได้ไหมแม้จะอยู่ไกลก็อาจที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกันได้ผู้ที่เกี่ยวข้องกันก็ใกล้ชิดกันคือคนในครอบครัวของตนห่างตัวออกไปก็คือเพื่อนบ้านย่านเดียวกันห่างไปไกลที่สุดก็คือมนุษย์รวมโลกส่วนบุคคลผู้เกี่ยวข้องกันมีหน้าที่ปฏิบัติต่อกันอยู่เสมอนั้นเนี่ยก็คือสามีภรรยาพ่อแม่กับบุตรธิดาอาจารย์กับศิษย์มิตรกับมิตรและนายกับบ่าวเป็นต้นสามีกับภรรยาผัวเมียที่ดีคือคู่สร้างคู่บารมีคู่ชีวิตคู่สุขคู่ทุกข์นับเป็นคู่อันควรกันส่วนผัวเมียที่ไม่ดีคือคู่เวรคอยทะเลาะเบาะแว้งกันจองล้างจองผลาญกันมุ่งสนองกามแก่กันสามีที่ดีนั้นเนี่ยจะต้องโน้มน้าวใจภรรยาตลอดถึงบุตรหลานแล้วก็คนใช้ให้บังเกิดความชื่นชมกลมเกลียวสนิทสนมเสน่หานึกเสมอว่าผู้หญิงดุจดอกไม้ซึ่งเป็นของอ่อนนุ่มนวลควรสงวนพึงปฏิบัติชอบในภรรยาคือยกย่องภรรยาว่าเป็นภรรยาให้ความสุขอิสระเสรีเชิดชูภรรยาให้มีหน้ามีตาปรากฏในหมู่ญาติมิตรไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามประณามดังข้าทาสแสดงความรักใคร่นับถือเอื้อเฟื้อไม่นอกใจไปผูกสมัครรักใคร่กับหญิงอื่นยินดีพอใจอยู่แต่ในภรรยาของตนมอบความเป็นใหญ่ให้ในกิจการบ้านเรือนชายผู้เป็นอย่างเนี้ยย่อมเป็นสีของสกุลหญิงใดได้เป็นสามีหญิงนั้นก็นับว่ามีโชคดับทุกข์ยุคเข็ญให้ความเย็นใจหายร้อนส่วนภรรยาที่ดีนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่และ
หน้าที่สำคัญนั้นก็คือ

ความซื่อสัตย์เป็นการถนอมน้ำใจของสามีเพราะหญิงที่คนทั้งหลายสรรเสริญนั้นก็อยู่ที่ความซื่อสัตย์ต่อสามีเป็นสตรีที่ไม่คิดคดคอยผลาญทรัพย์สินไม่ดื่มกินสุราเล่นการพนันไม่เป็นคนถุงก้นรั่วรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ใช้จ่ายทรัพย์แต่พอสมควรไม่สุรุ่ยสุร่ายเป็นผู้จัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงสามีไม่ประพฤตินอกใจสามีนะคอยรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้และเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงชายใดได้หญิงเช่นนี้เป็นคู่ครองชายนั้นต้องเย็นสบายหายกังวลตลอดชีวิตเลยทีเดียวบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรนอกจากสามีกับภรรยาดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็ควรที่จะมีความรักมีความเคารพนับถือซื่อสัตย์ต่อกันและกันจริงใจต่อกันผู้ไม่ซื่อสัตย์จริงใจกับคนอื่นย่อมไม่เป็นที่ไว้วางใจทำลายตนเองเสียชื่อเสียงไม่มีใครนับถือเชื่อฟังจะติดต่อคบหาสมาคมไม่มีคนนิยมยกย่องไว้วางใจมีแต่ระแวงสงสัยไม่ต้องการที่จะเสวนาสมาคมด้วยนั้นโยมญาติทั้งหลายในข้อที่ว่าซื่อสัตย์หรือจริงต่อวาจา นั้นเนี่ยวาจาหมายถึงคำพูดจะเป็นการพูดจากปากหรือพูดด้วยการขีดเขียนเป็นตัวหนังสือก็ตามจะเป็นการให้สัญญาปฏิญญาต่อผู้อื่นก็ตามยอมอนุโลมเข้ากับวาจาทั้งนั้นเรื่องความจริงทางวาจาเนี่ยมีลักษณะ2 อย่างคือวาจาจริงกับจริงวาจาวาจาจริงก็หมายถึงคำพูดจริงเป็นเรื่องที่มีจริงเป็นจริงมีจริงแล้วจึงพูดจริงส่วนวาจานั้นในญาติโยมหมายถึงทำให้จริงตามที่พูดยะถาวาทีตถาการีคือพูดอย่างไรทำอย่างนั้นอันคำจริงนั้นในญาติโยมคือคำแน่นอนและคำแท้คำแน่นอนหมายเอาคำคงที่เป็นหนึ่งไม่มีสองส่วนคำแท้หมายเอาคำที่เป็นเนื้อล้วนๆไม่มีปลอมปนกลายเป็นอื่นถ้าคำใดยังเลื่อนกลายเป็นอื่นได้เหมือนคำว่าเมื่อแรกคิดว่าชมพูนุชบริสุทธิ์ราคีไม่มีฝ้าเหมือนเนื้อแปดเปี่ยมน้ำธรรมดาเพิ่งรู้ว่าเชื้อชาติธาตุทองแดงนะเช่นนี้หาเป็นคำแท้ไม่อีกอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยคำจริงนั้นมีสองประเภทนะโยมนะคือคำจริงที่ดีกับคำจริงที่ไม่ดีคำจริงที่เป็นภูมิธรรมของคนดีคือคำจริงที่เป็นประโยชน์และก็เป็นธรรมให้คุณแก่ผู้พูดโดยส่วนเดียวเชื่อว่าคำจริงที่ดีส่วนคำจริงที่ไม่ควรพูดแม้จะเป็นจริงพูดแล้วเกิดอุทภัยไม่เป็นประโยชน์และไม่เป็นธรรมให้โทษแก่ผู้พูดโดยส่วนเดียวชื่อว่าคำจริงที่ไม่ดีความสำคัญของการพูดจริงย่อมขึ้นอยู่กับการพูดตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้จริงตามที่พูดไปธรรมดาบุคคลที่อุบัติมาทั้งมวลล้วนชอบคำจริงแต่นั้นนะโยมนะเพราะความจริงเป็นมิ่งขวัญอันล้ำค่าทำให้บุคคลผู้ทรงไว้มีสง่าเป็นที่รักใคร่เชื่อฟังและนิยมของคนตลอดกาลแม้สังขารร่างกายจะแตกดับสูญไปแต่ชื่อเสียงก็ยังปรากฏเลื่องลืออยู่ไม่สูญยังมีคนผู้เกิดมาในภายหลังระลึกนึกถึงแล้วก็เคารพนับถือไม่จืดจางในทางพุทธศาสนาจึงแสดงว่าคำจริงมีรสยิ่งกว่ารสทั้งหลายคำจริงเป็นคำพูดที่ไม่รู้จักตายคนดีมีชื่อเสียงก็เพราะความจริงดังนั้นผู้หวังประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและก็คนอื่นน่าจึงควรที่จะยึดมั่นในคำสัตย์คำจริงจงทำดีที่จริงพูดดีที่จริงเพราะคำจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายบาปไม่กลายเป็นบุญบุญไม่กลายเป็นบาปดีไม่กลายเป็นชั่วชั่วไม่กลายเป็นดีเป็นของแน่นอนไม่มีปลอมไม่มีปนบุคคลผู้เป็นเจ้าของครองสัจจะความจริงเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริงจึงควรที่จะรักษาความจริงไว้ด้วยชีวิตสมกับภาษิตที่ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์มฤตยูที่ค้ำจุนความสัตย์ประเสริฐกว่าชีวิตที่ลบล้างความสัตย์ดังที่ได้กล่าวไปแล้วดังนั้นโยมญาติทั้งหลายสัจจะเป็นคำจริงพูดจริงทำจริงเราพุทธศาสนิกชนพึงมีสัจจะต่อบุคคลอื่นนะเมื่อเ
เราเป็นคนมีสัจจะแล้วอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะมีคนให้เกียรติมีคนยกย่องมีคนเคารพนับถือนะถึงจะอายุไม่มากแต่เป็นคนที่มีสัจจะก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงแต่คนที่มีอายุมากแต่ไร้สัจจะนะก็ชื่อว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมต่ำไม่มีใครเคารพนับถือและไม่มีใครให้เกียรติด้วยนั้นจึงฝากญาติฝากโยมว่าสัจจะความจริงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีวาจาสัจจริงคนที่พูดมีวาจาสัจจริงย่อมเป็นที่นิยมยกย่องนับถือของบุคคลทั่วไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้ามารากูมารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยามารากูน้ำยาสำหรับเติมมารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบื้องแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 บวก 1 เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 บวก 2 เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1 บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1 บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพืชไงล่ะพ่อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
4: การปฏิบัติราชการให้ดีนั้นกล่าวอย่างสั้นง่ายและตรงที่สุดคือทำให้สำเร็จทันการและให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียวซึ่งจะทำได้เมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถและมีปัญญาความรู้คิดพิจารณาเห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์มิใช่ประโยชน์อย่างชัดเจนถูกตรงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: นรชาติวังวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาศีลธรรมนำโลกให้จำเริญโลกห่างธรรมธรรมเหินโลกเศร้าธรรมกับโลกก็ร่วมเดินเคียงคู่สรานพ่อโลกสุขทุกข์ค่ำเช้าชิดเชื้อธรรมเสมออรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องคุณผู้ฟังมิดักแฟนรายการสวทบุรีรัมย์ที่เคารพรักทุกท่านครับเจอกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะครับรุ่งเช้าวันพฤหัสบดีชื่อรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวยแล้วก็มีความสุขอย่างสุดๆถ้าท่านทำถึงจุดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการทำงานอย่างมีองค์ความรู้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผลงานที่ออกมาได้มาตรฐานทันสมัยเสมอไม่มีใครด่าตามหลังได้นะฮะเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงการทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถของเราเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการไม่เป็นหนี้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงความประหยัดความโลภน้อยไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นจนเกินไปเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องน้อมนำเอาคุณธรรมเหล่านี้ไปไว้ในจิตใจเราท่านทั้งหลายด้วยนะการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้เพลงเข้ารายการนะฮะชื่อผลงานเพลงว่าทำบุญไว้แหละดีว่าอย่างนั้นเป็นการขับร้องของคุณทศพลหิมพานต์แล้วก็คนศรีไพรไทยแท้นะฝากพี่นักแฟนรายการได้ฟังกันยามเช้าๆอย่างนี้เข้าวัดเข้าวากันทำบุญสร้างกุศลให้กับตนเองนะฮะเพื่อจะได้มีบุญมีกุศลไปใช้ในสัมปรายภพข้างหน้านะครับอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้รายการนี้ก็เติมแต่งคุณธรรมในจิตใจเราท่านทั้งหลายนะให้รู้รักสามัคคีให้ยึดมั่นในพรหมวิหารธรรมนะครับให้ยึดมั่นในสารานิยธรรมนะครับนะให้สังคมของเรามีความเจริญให้ตัวเรามีการพัฒนานั่นเองนะครับโดยเฉพาะหลักศีล5นะฮะชาวพุทธเราเนี่ยถ้าหากว่าทำกันจริงๆแล้วก็จะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ศีลไม่ครบ5ข้อกันนะฮะเอาข้อใดข้อหนึ่งไปเบียดเบียนผู้อื่นนี่ก็ไม่ได้แล้วนะครับประมาณอย่างนี้นะครับครับพี่น้องคุณฟังครับวันนี้ก็เตรียมสาระมาฝากกันเรื่องประโยชน์ของผักชะอมนะฮะ13ประการจะมาฝากพี่น้องคุณผู้ฟังแล้วก็มีเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเข้าสู่ช่วงของวิถีชาวบ้านกันเลยนะครับ
1: ช่วงวิถีชาวบ้านโดยสนิทใจ
0: ก็ต้องเรียนแจ้งพี่น้องมิดักแฟนรายการกันก่อนนะครับรายการของเรานี้เป็นรายการที่ผลิตสำเร็จรูปมาก่อนเพราะนั้นการที่จะขอเพลงมาในช่วงออกอากาศนี้ไม่สามารถทำได้นะฮะมันก็เรียนแจ้งพี่น้องคุณผู้ฟังวันนี้ก็เป็นการบันทึกเทปเอาไว้ล่วงหน้านะฮะเนื่องด้วยว่าอาจารย์มีภารกิจไปที่กรุงเทพมหานครนะหลายวันทีเดียวนะฮะก็บันทึกรายการไว้ล่วงหน้าเพราะนั้นก็จะจัดเพลงตามใจผู้จัดก็แล้วกันวันนี้นะฮะไปฟัง2เพลงแรกนะฮะจากการขับร้องของคุณแจ็คธนพลนะฮะหลงทางรักนะฮะแล้วก็อีกสักเพลงหนึ่งหลงรอรักนะฮะคุณชัยเอม 4S นะขับร้อง2ผลงานเพลงช่วงนี้ไปแล้วฟังกันได้เลยเชิญรับฟังครับ

0: ช่วงโนฮาวโดยสนิทไกร
1: สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยกินมานานเพิ่งรู้ไข่ทอดชะอมกินบ่อยๆส่งผลต่อร่างกายมหาศาลเชื่อได้ว่ายังมีอีกหลายๆคนที่ยังไม่ชื่นชอบในการทานผักชะอมกันใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าเป็นผักที่แลดูไม่น่าทานและยังมีกลิ่นฉุนแต่ในวันนี้ทางช่องของเรามีประโยชน์จากชะอมมาบอกกับเพื่อนๆกันครับรับรองว่าใครที่ได้ชมบทความนี้จะเปลี่ยนใจหันมาชอบกินชะอมในทันทีสรรพคุณและประโยชน์ของชะอม 1. ผักชะอมเต็มไปด้วยวิตามิน A ใครที่กำลังมองหาวิตามิน A ที่อยู่ในผักแนะนำให้ทานชะอมเพราะจะมีส่วนช่วยในการต่อสู้กับอนุมูลอิสระจากปัจจัยภายนอกและภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอีกทั้งยังช่วยในการบำรุงสายตาได้ดีอีกด้วย

มมีเส้นใยของอาหารที่มีประโยชน์ต่อระบบการขับถ่ายของเราเป็นอย่างดีช่วยแก้อาการท้องผูกท้องเฟ้อช่วยขับถ่ายยากได้ดีมาก 4. ชะอมมีส่วนช่วยในการขับลมในกระเพาะอาหารและลำไส้ของเราอีกทั้งยังช่วยบรรเทาอาการปวดท้องหรือปวดเสียวในท้องได้ดี 5. ชะอมมีส่วนช่วยในการบำรุงเส้นเอ็นรักษาเส้นเอ็นให้แข็งแรงไม่ให้เสื่อมเร็ว6. ชะอมมีแคลเซียมสูงมีส่วนช่วยที่จะทำให้กระดูกและฟันของเราแข็งแรงโดยเฉพาะผู้หญิงในวัยทองที่มีความเสี่ยงจะเกิดภาวะกระดูกพรุนได้ง่ายหากคุณชอบกินชะอมเป็นประจำจะช่วยรักษาในส่วนนั้นได้ดี 7. ผักชะอมมีคุณสมบัติในการรักษาลิ้นอักเสบและผิวของเราที่เป็นผื่นแดงได้ผักชะอมมีฟอสฟอรัสที่ทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมให้วิตามิน B ต่างๆทำงานในร่างกายของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 9. ผักชะอมมีธาตุเหล็กที่มีส่วนสำคัญในการบำรุงโลหิตในร่างกายของเราทำให้การไหลเวียนโลหิตเป็นไปได้อย่างปกติ 10. ผักชะอมมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้มีความแข็งแรงช่วยกำจัดสิ่งสกปรกต่างๆที่ค้างอยู่ในร่างกายของเราได้ดีทำให้ไม่เจ็บป่วยง่าย 11. ผักชะอมมีส่วนช่วยในการต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งและลดการเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจเนื่องจากในชะอมมีสารสำคัญชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าเบต้าแคโรทีนและสารชนิดนี้มีส่วนช่วยในการบำรุงผิวพรรณให้แลดูอ่อนเยาว์และป้อง

0: และลำไส้ของเราได้ดีอีกด้วยผักชะอมสามารถนำมาประกอบในเมนูที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวชะอมชะอมลวกจิ้มน้ำพริกชะอมและเมนูอื่นๆอีกมากมายนอกจากให้ความอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายของเราอย่างมากถ้าหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้ว่าวันนี้จะทานอะไรดีลองทำเมนูชะอมทานดูนะครับรับรองว่าคุณจะได้ทั้งความอร่อยและประโยชน์ที่ดีกับร่างกายของคุณถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับพี่น้องคุณฟังครับเวลาในรายการก็ใกล้จะหมดลงอีกแล้วนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังจะให้ฟังเพลงท้ายรายการอีกสักเพลงนึงนะฮะจากการขับร้องของคุณนนท์อาสยามนะฮะชื่อผลงานเพลงก็คืออกซ้ายอ้ายยังคอยจบเพลงนี้จากลากันไปเลยพบกับรายการนี้ได้ใหม่วันพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับปภ.เตือน54จังหวัดรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันช่วงวันที่14ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดทั่วทุกภาคเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันช่วงวันที่14ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้พร้อมสั่งระดมเครื่องจักรกลพร้อมช่วยประชาชนตลอด24ชั่วโมง
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนหลังพบแนวโน้มประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องเฝ้าระวังรวม54จังหวัดแยกเป็นภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12จังหวัดภาคกลาง11จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันได้เตือนภัยคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันที่มีคลื่นสูง 2-3 เมตรในพื้นที่ภาคใต้6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขณะนี้ปภ.ได้ประสานไปยังจังหวัดเสี่ยงภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมระดมทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงเพื่อพร้อมเผชิญเหตุและเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันทีทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระวังผู้แอบอ้างจูงใจจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้เข้าห้องสมุดประชาชน
11: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเปิดเผยว่ามีกลุ่มผู้ไม่หวังดีอ้างตัวเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจูงใจให้ซื้อหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้เข้าห้องสมุดประชาชนระดับอำเภอโดยยื่นข้อเสนอเพื่อจูงใจชี้นำการจัดซื้อพร้อมระบุชื่อรายการหนังสือและสื่อการเรียนรู้พร้อมราคาไว้ล่วงหน้าจึงขอให้ทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบข้อมูลหากได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าว ขอให้ตรวจสอบโดยตรงกับช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนดำเนินการใดๆซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัดและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณทุกประเภทมีขั้นตอนตามระเบียบราชการที่ชัดเจนและไม่มีนโยบายให้บุคคลภายนอกมาชี้นำการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะนี้ทั้งนี้หากพบเห็นพฤติการน่าสงสัยโปรดแจ้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้รับทราบโดยทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสร่วมกับสอบต.และภาคีเครือข่ายการศึกษาเปิดกิจกรรม Kick Off AI Education สร้างห้องเรียนอัจฉริยะยกระดับเยาวชนชายแดนใต้สู่โลกศตวรรษที่21
12: นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบต.เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อคิดโฉมการเรียนรู้ยกระดับการอ่านและคิดวิเคราะห์ของเยาวชนด้วยพลังแห่ง AIโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้บริหารสถานศึกษาคณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมากเลขาธิการสอบต.กล่าวว่า AI จะช่วยวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะสำคัญของเยาวชนในโลกยุคใหม่โดยเฉพาะทักษะการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาศักยภาพครูในการบูรณาการ AI เข้ากับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาพร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างโอกาสทางสังคมและพัฒนาเยาวชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรัก

0: การสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: พ่อ1 + 1เท่ากับเท่าไหร
2: ่เท่ากับ2สิลูก
1: พ่อ2 + 2เท่ากับเท่าไหร
2: ่4ไงลูก
1: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร
2: ่ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
1: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
3: ไอ้ยะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
6: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

ความสามัคคีและปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เพื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธการบรรจงมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาค่ะและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่14เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้แรม13ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะคะเช้าวันนี้มาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาค่ะซึ่งก็ในช่วงวันที่10ตั้งแต่วันนี้เนาะไปจนถึง15พฤษภาคมเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองนะคะประมาณร้อยละ 20-60 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนหลังจากนั้นค่ะวันที่16-19พฤษภาคมเนี่ยฝนฟ้าคะนองก็จะเพิ่มขึ้นเนาะประมาณ 40-60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยส่วนบุรีรัมย์บ้านเราในวันนี้นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนอง

คุณแม่บุญเรียนที่รักค่ะวันนี้แสงแดดเริ่มออกแล้วนะแม่กำลังต้มพะโล้ไปถวายพระนะอนุโมทนาบุญด้วยนะแม่นะทักทายไปยังพี่สุวัจนีประรมรำด้วยนะคะสวัสดียามเช้านะเช้านี้อากาศแจ่มใสแดดจ้าแต่เช้าเลยนะเปิดประตูบ้านออกมาเอ้าทำไมสว่างจ้าขนาดนี้นี่นึกว่าตื่นไม่ทันรายการละนะคะคุณผู้ฟังนะคะแดดจ้าแต่เช้าเลยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทักทายพี่สุทิศาฤกษ์สกุลเรืองค่ะสวัสดียามเช้านะคะรับฟังอยู่ที่บ้านโคกวัดบ้านโคกวัดบ้านด่านนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะทักทายพี่ทาเปียดบำรุงค่ะผู้ใหญ่พลคนเสาะกราวนะคะติดตามรับฟังเช่นเคยแล้วก็เปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องในพื้นที่เนี่ยได้ติดตามรับฟังกันทุกเช้าเลยที่บ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะทักทายพี่อุทัยแสนละเอียดด้วยค่ะที่หนองตะเคียนก็แดดจ้าเช่นเดียวกันนะคะฝนน่าจะทิ้งช่วงนะคะว่าอย่างนั้นเนาะทักทายป้าลำดวนอุตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองค่ะพี่สุเถียนทองคำนะคะเช้านี้บรรยากาศดีดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทักทายพี่เหมือนสุขล้อมค่ะพี่วรรณากฎมัจฉานะคะพี่เฉลียววดีกะเรรำพี่ประภากรด้วยนะคะสวัสดียามเช้าทุกท่านทุกคนเลยนะคะแล้วก็ทักทายกันเข้ามาเนาะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังเดี๋ยวดูก่อนนะพี่ผู้ใหญ่วิภาดินราบรำนะคะสวัสดียามเช้านะวันนี้แดดออกแต่เช้าเลยเช่นเดียวกันเนาะฝากประชาสัมพันธ์นะคะท่านใดในตำบลพระครูที่มีรายชื่อทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินที่ทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้แจ้งไปแล้วนะคะในวันที่15พฤษภาคมวันพรุ่งนี้เนาะให้ปิดติดต่อที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินโดยเอาเอกสารสิทธิ์ตัวจริงของสปกเนี่ยแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงติดต่อที่เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินตามที่นัดไว้นะคะ 8:30 นะคะประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องที่ติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงเช้าวันนี้ด้วยนะคะทักทายไปยังคุณลุงอเนกพริกไทยจากทางสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะทักทายไปยังพี่สากลเจียวรำค่ะติดตามรับฟังกันอยู่นะคะพี่พุทธาสว่างศรีค่ะกำนันเสาะกราวค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้มาพร้อมกับแสงแดดจ้าแสดงว่าแดดนี่ออกทั่วกันเลยนะรับฟังวันนี้พี่กำนันจำรัดอินดีรำเนาะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในวันนี้นะคะเชิญชวนคณะผู้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรกำนันแล้วก็ปลัดประจำตำบลเกษตรประจำตำบลปลัดประจำตำบลเกษตรประจำตำบลนะคะพัฒนาชุมชนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก่เข้าร่วมประชุมแล้วก็ทุกหน่วยงานประชุมประจำเดือนสัญจรไปที่หมู่19บ้านนกกระเรียนใหญ่การประชุมสัญจรในทุกๆเดือนนะคะหมู่บ้านทุกๆหมู่บ้านเนาะก็จะพร้อมกับมีการมอบสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้แล้วก็ด้อยโอกาสด้วยผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนนะคะจากกำนันซอกกราวเนาะจากทางอำเภอเมืองอำเภอตำบลเมืองแก่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็เชิญชวนนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันปลัดนะคะก็ไปร่วมประชุมร่วมกันนะคะในวันนี้นะคะมีการจัดประชุมสัญจรเนาะดีจังเลยเนาะกำนันเนาะหมุนเวียนกันไปในแต่ละพื้นที่จะได้ไปเยี่ยมพี่น้องแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะทักทายไปยังพี่เหมือนจันทร์ปริธารำค่ะผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยที่บ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะคะกำนันนิสสิริสำราญค่ะสวัสดียามเช้านะคะตั้งแต่เช้าเนาะอากาศร้อนตั้งแต่เช้าเลยเปิดหอกระจายข่าวประจำนะคะทุกวันเลยนะคะให้พี่น้องได้รับฟังกันเหมือนเดิมเมื่อคืนนี่ชมฟุตบอลบุรีรัมย์นั่งไม่ติดกันเลยทีเดียวนะคะโดนใบแดงกันด้วยใช่ไหมคะนะสนุกสนานเนาะเมื่อคืนนี้เนี่ยเห็นเขาโพสต์กันเต็มเลยนะคะก็สุดท้ายบุรีรัมย์ของเราก็ผ่านฉลุยเนาะช่วงต่อเวลานะคะแฟนบุรีรัมย์ของเราก็สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะทักทายเพียงพี่เหมือนสุขล้อมค่ะพี่สยามชัยฉิมมารีติดตามรับฟังอยู่ที่ตำบลโคกสนวนนะคะพี่ดิเรกสรวนสันค่ะสวัสดียามเช้านะคะพี่อุทัยวรรณพี่อุทิตวรรณศรีค่ะว่าพี่อุทิตวรรณศรีนะคะช่วงนี้มีฝนตกลงมาบ้างฝนตกถนนลื่นนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยขับรถขับขี่รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะคะทักทายไปยังพี่
สุภเดชนะคะสวัสดียามเช้าค่ะป้าวันเทาสำรานใจด้วยนะคะฟังอยู่ที่วัดอิน

0: เหมือนเดิมนะช่วงนี้ป้าบรรเทาเอาลูกว่ามาฝากทุกวันเลยนะคะอร่อยด้วยนะลูกว่าป้าบรรเทาเนาะทักทายไปยังพี่มรกตสายชมพูนะคะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้เปิดรับสัญญาณบอกกล่าวแล้วแจ้งให้พี่น้องในพี่น้องชาวบ้านหนองดุมตำบลเมืองแกได้ฟังทุกวันเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังหมวดปาน1929นะคะสวัสดียามเช้านะรับฟังทุกวันจากอำเภอลำปลายมาสนะได้รับข่าวสารสัญญาณรับฟังชัดเจนดีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณผู้ดำเนินรายการด้วยเราก็ขอบคุณผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะคะทักทายพี่เสวนค่ะจากทางระเบิดขามนะฟังทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายพี่วนิดาด้วยนะคะผู้ใหญ่สมบูรณ์บ้านหนองลิงเปิดหอกระจายข่าวให้ฟังทุกวันเลยวันนี้แดดออกแต่เช้าเลยนะคะทักทายพี่กิติศาอาจารย์กิติศาวงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยนะคะทักทายกันทุกเช้าเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายลุงโมดค่ะอบต.คาวีอิงคุธานนท์ค่ะขอบคุณพี่น้องบ้านตะมัวนะคะพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงที่มาร่วมบุญหมู่บ้านสำเร็จล่วงไปได้ด้วยดีนะคะขอบารมีส่งเสริมทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามาทุกเช้าเลยนะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันอยู่พื้นที่ไหนก็มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็เช้าวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเนาะเดี๋ยวท่านใดเข้ามาเพิ่มเติมเดี๋ยวช่วงท้ายรายการจะมาทักทายกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะมาวันนี้เริ่มต้นกันกับกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประกาศเตือนประเทศไทยฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง18พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1ค่ะซึ่งก็ได้ระบุว่าในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้นะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างนะคะจะเคลื่อนขึ้นเคลื่อนที่ขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมค่ะทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้พี่น้องชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องเรานั่นเองนะคะคุณผู้ฟังนะคะฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องเราเนาะระมัดระวังกันในช่วงนี้ยังคงมีฝนอยู่นะคะทีนี้มาดูเมื่อวานนี้หลายท่านก็คงจะได้ติดตามข่าวสารกันไปแล้วหรือว่าได้ชมการถ่ายทอดสดกันไปแล้วนะคะกับวันพืชมงคล2569ที่ผ่านมาเดี๋ยววันนี้มาสรุปให้พี่น้องเราได้ฟังกันสักหน่อยนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะคะกับวันหยุดนะคะวันพืชมงคลนะคะที่เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเลยนะคะโดยเฉพาะกับพี่น้องชาวไร่ชาวนาพี่น้องเกษตรกรบ้านเรานะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและรอรับพันธุ์ข้าวพระราชทาน อย่างเนืองแน่นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยนับว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรแล้วก็มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูกแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจกับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศแล้วก็เป็นพระราชพิธีที่สะท้อนความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วก็การเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกของเกษตรกรไทยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำหน้าที่พระยาแรกนาซึ่งในปีนี้นะคะพระยาแรกนาได้พยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศโดยเสียงไทยหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้านุ่งหกคืบค่ะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ค่ะนอกจากนี้นะคะพราหมณ์ยังได้เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะพระโคได้เลือกกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าค่ะคำพยากรณ์คือพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองค่ะทั้งนี้นะคะภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีจะมีการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกที่ใช้ประกอบพระราชพิธีเพื่อนำไปเป็นมิ่งขวัญแล้วก็สิริมงคลสำหรับฤดูการเพาะปลูกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกด้วยทีนี้เมื่อวานหลายท่านก็คงจะได้เห็นภาพบรรยากาศที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งท่านนายกบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะพร้อมกับนำไปจะนำไปเพาะในแปลงนาของตนเองแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลมีมาตรการในการดูแลภัยแล้งในปีนี้บูรณาการทุกหน่วยงานรับมือแล้วนะคะซึ่งก็ทันทีที่ได้เห็นการเสี่ยงทายพะนุ่งหกคืบแล้วเนี่ยคือพยากรณ์อากาศว่าขออภัยพยากรณ์อันนี้เรื่องการทำไร่ทำนาในปีนี้ว่าน้ำเนี่ยจะน้อยนะคะคุณผู้ฟังภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลค่ะก็ได้เดินทางมายังบริเวณแปลงนาสาธิตที่ได้ทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะโดยได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่านลงไปในแปลงนาสาธิตพร้อมกับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะที่เดินทางมาร่วมพิธีแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งปลูกใส่ถุงที่จัดเตรียมมาในระหว่างนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกเลยซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยไม่เคยได้เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวมาก่อนนะคะได้แต่เห็นประชาชนในพิธีนะคะมาร่วมในพิธีตนเองเนี่ยก็จะนำไปเพาะปลูกให้เติบโตนะคะแล้วก็เป็นสิริมงคลในแปลงนาของตนเองเช่นเดียวกันซึ่งไม่ขอบอกว่าอยู่ที่ไหนนะนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้ก็ได้มีประชาชนเข้ามาทักทายนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นกันเองจากนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมถ่ายภาพกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อจากนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงมาตรการดูแลเกษตรกรหลังคาดว่าปีนี้จะมีภัยแล้งเกิดขึ้นนะคะว่าได้มีการวางแผนไว้โดยบูรณาการกันตั้งแต่แผนในระดับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานในการจัดหาน้ำเช่นน้ำบาดาลน้ำใต้ดินให้กับพี่น้องเกษตรกรนอกจากนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะมาร่วมทำงานกันอย่างบูรณาการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภัยแล้งซึ่งการพยากรณ์อากาศพบว่าจะเกิดสภาวะดังกล่าวขึ้นในปีนี้ดังนั้นเนี่ยจึงจำเป็นต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำแล้วก็เก็บกักน้ำให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรไม่ประสบความเดือดร้อนนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นรถยนต์เพื่อเดินทางไปต่อที่ท่าอากาศยานกองบิน6เพื่อที่จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทีนี้เมื่อวานนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาต อบในเรื่องของคลิปเสียงเปิดด่านชายแดนค่ะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งต้องบอกว่ามีคนเนี่ยปล่อยคลิปมาเนาะคุณผู้ฟังเนาะท่านนายกบอกว่ามันเป็น AI นะยืนยันว่าไทยเนี่ยไม่เปิดด่านแน่นอนนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคณะอนุทินชันวีรกุลนะคะได้กล่าวถึงกรณีที่อินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาเนี่ยเขาได้มีการไปเปิดคลิปใช่ไหมคะคุณผู้ฟังมีการเผยแพร่คลิปผ่านโซเชียลมีเดียโดยอ้างว่านายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยเตรียมเปิดด่านชายแดนว่าเป็นคลิปที่สร้างขึ้นด้วย AI อย่างชัดเจนพร้อมกับระบุนะคะว่าผมพูดไม่เก่งแบบนั้นนะอย่าไปเชื่อนะคะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าวิธีการลักษณะดังกล่าวเริ่มไม่น่าเชื่อถือมากขึ้นทุกวันยืนยันรัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดด่านชายแดนอย่างแน่นอนค่ะส่วนกรณีเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชามีคำสั่งห้ามรัฐบาลกัมพูชาเจรจาทวิภาคีกับไทยหลังไทยประกาศยกเลิก MOU 44นายอนุทินกล่าวว่าการยกเลิก MOU 44เป็นการดำเนินการฝ่ายเดียวของไทยซึ่งไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายใดพร้อมระบุว่าระหว่างเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ได้แจ้งท่าทีดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแล้วโดยฝ่ายกัมพูชารับทราบและแสดงความผิดหวังซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมผู้นำกัมพูชายังได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวในถ้อยแถลงพร้อมกับยืนยันว่าจะใช้กลไกหรือกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับก่อนเข้าสู่ขั้นตอนอื่นซึ่งถือว่าเป็นท่าทีของฝ่ายกัมพูชาขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันจะดำเนินการตามกลไกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะคะส่วนรูปแบบการเจรจาในอนาคตยังไม่ได้มีการกำหนดค่ะเนื่องจากไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในภาวะกดดันสำหรับความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวหลังเข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและคาดว่าจะขึ้นศาลกัมพูชาในวันนี้นะคะก็ระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการประสานงานโดยที่ผ่านมาหากพบประชาชนกัมพูชาลักลอบข้ามแดนเข้ามาโดยไม่มีเจตนากระทำผิดหรือไม่กระทบต่อความมั่นคงไทยก็จะดำเนินการส่งตัวกลับจึงหวังว่าฝ่ายกัมพูชาจะใช้แนวทางเดียวกันหากคนไทยไม่ได้กระทำผิดกฎหมายร้ายแรงพร้อมกับย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะภายหลังเกิดเหตุคนไทยถูกจับกุมนะคะว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพซึ่งก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วก็ผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลแล้วส่วนรายละเอียดด้านรูปแบบแล้วก็การก่อสร้างสอบถามต้องสอบถามหน่วยงานความมั่นคงที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่นะคะทั้งกองทัพบกกองทัพเรือแล้วก็กองบัญชาการทหารสูงสุดนะคะซึ่งก็ฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเห็นคลิปดังกล่าวก็ขอให้ทราบไปเลยว่ามันเป็นคลิป AI เนาะมันไม่ใช่ท่านนายกนะคะไม่ใช่ตัวจริงนะคะท่านนายกบอกว่าไม่ได้เป็นคนพูดเก่งขนาดนั้นว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้เมื่อค่ำคืนนี้ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังเมื่อคืนนี้เราก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่มีการโพสต์ออกมาตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆว่าเมื่อค่ำคืนนี้เนี่ยได้ยินเสียงปืนเสียงอะไรต่างๆนะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งทางด้านของกองทัพบกได้มีการแจ้งนะคะในเรื่องของการพบการยั่วยุของทหารกัมพูชาในพื้นที่โอสเม็ดช่องจอม2เหตุการณ์นะคะซึ่งย้ำว่ากองกำลังสุรนารีเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมพิทักษ์รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อค่ำคืนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเนาะเพราะว่าเราเองก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นร้ายแรงหรือเปล่าหรืออย่างไรนะคะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้นะคะกับสถานการณ์บ้านเราซึ่งทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกนะคะได้เปิดเผยนะคะเมื่อวานนี้มาค่ำคืนนี้นะคะว่ ากองทัพ บกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่2กองกำลังสุรนารีตรวจพบเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะในพื้นที่โอสเม็ดใกล้กับช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งเหตุการณ์รวม2เหตุการณ์ค่ะโดยในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เนี่ยประมาณเวลา เวลาประมาณ9นาฬิกานะคะหน่วยเนี่ยได้มีการตรวจพบทหารกัมพูชาประมาณ10ถึง15คนนะคะพร้อมด้วยชาวต่างชาติอีก2คนมีพฤติกรรมยั่วยุนะคะโดยมีการเข้ามาใกล้แนวเขตลวดหนามแล้วก็ทำการบันทึกวิดีโอนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้แจ้งเตือนด้วยวาจาแต่ว่าไม่เป็นผลจึงดำเนินการยิงเตือนจำนวน2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรุกล้ำในพื้นที่แล้วก็ป้องปรามการกระทำที่อาจจะเกิดขัดต่อข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมตลอดจนเพื่อลดความตึงเครียดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณชายแดนค่ะต่อมาเมื่อเวลา 18:40 นาทีที่ผ่านมานะคะได้หน่วยได้มีการตรวจพบเหตุเพิ่มเติมในพื้นที่บริเวณเดียวกันโดยตรวจพบการยิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดค่ะจำนวนรวม11นัดซึ่งหน่วยในพื้นที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ยังไม่ได้มีการตอบโต้กลับเนื่องจากประเมินว่าเป็นการยิงยั่วยุนะเพื่อที่จะตรวจสอบแนววางกำลังของฝ่ายไทยทั้งนี้นะคะนับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากฝ่ายกัมพูชาซึ่งโฆษกกองทัพบกได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ากองทัพบกโดยกองกำลังสุรนารียังคงตรึงกำลังและพร้อมปฏิบัติการทันทีหากมีการรุกล้ำอธิปไตยโดยยึดถือหลักปฏิบัติตามข้อตกลงและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถทั้งนี้นะคะหากประชาชนพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วยกันสังเกตเนาะสำหรับพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆทางนั้นนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะทีนี้มาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเมื่อวานนี้เนี่ยไปร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือไทยจีนด้านการบริหารจัดการความยากจนเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะวันที่13พฤษภาคม2569เวลา14นาฬิกาที่โรงแรม Heritage Grand ขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางหลิวหงเหมยกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนณจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริศักดิ์เหล่าจันขามคณบดีวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะนายนพพลเกษมสรรณอยุธยาประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและนายจักริดสิริพาณิชย์ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นร่วมกันแถลงข่าวการประชุมส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการความยากจนระหว่างจีนและไทยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาความยากจนภายในงานยังมีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและก็สื่อมวลชนร่วมงานด้วยนะคะโดยมีกำหนดการจัดการประชุมส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการความยากจนระหว่างจีนและไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม2จังหวัดเพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นซึ่งก็ประกอบไปด้วยวันที่10มิถุนายนค่ะที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์และวันที่12มิถุนายนนะคะที่ห้องประชุมพีรสิทธิ์คำนวณศิลป์วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งทางด้านของนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดเผยนะคะว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีความยินดีและมีความพร้อมอย่างยิ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในวันที่10มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถอดบทเรียนจากความสำเร็จนะคะความสำเร็จจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีประสบการณ์เด่นชัดในการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับฐานรากค่ะการประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อที่จะบูรณาการความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในการวางแนวทางการบริหารจัดการความยากจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การภาครัฐและก็เอกชนทั้ง2ประเทศอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและก็ยั่งยืนในอนาคตค่ะด้านนางหลิวหงเหมยกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนณจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวนะคะว่าการประชุมส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการความยากจนระหว่างจีนและไทยในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศค่ะในการที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และก็แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนโดยประเทศจีนได้ให้ความสำคัญกับการขจัดความยากจนและการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับยินดีแบ่งปันแนวทางที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการพัฒนาอาชีพการยกระดับรายได้และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนพร้อมกับชื่นชมจังหวัดขอนแก่นที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มอย่างกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรมค่ะแล้วก็เชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างจีนและไทยจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและก็สังคมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งสองประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะคะก็เดี๋ยววันที่10มิถุนายนเราก็จะได้ต้อนรับเนาะต้อนรับแขกนะคะที่จะมาร่วมประชุมนะคะที่บุรีรัมย์ของเรานะคะก็เดี๋ยวการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนะคะหรือว่าการจัดกิจกรรมต่างๆจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาแจ้งให้ได้ทราบกันในวันต่อๆไปแล้วกันคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวเหลือเวลาอยู่เนาะประมาณเกือบเดือนเลยทีเดียวนะคะในการเตรียมความพร้อมรับแขกที่จะมานะคะในการประชุมในครั้งนี้นะคะทีนี้มาดูทางด้านของเรื่องของกีฬากันบ้างคุณผู้ฟังค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยกันบ้างคุณผู้ฟังค่ะล่าสุดนี้นะคะหลังจากที่ไม่กี่วันมานี้เนี่ยทางด้านของทางสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะได้พานักกีฬาเยาวชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราไปร่วมการแข่งขันนะคะกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะคุณผู้ฟังเหรียญทองแรกของบุรีรัมย์มาแล้วนะจ๊ะก็ขอแสดงความยินดีกับชนิดกีฬายูโดประเภทน้ำหนักเกิน48ถึง45กิโลกรัมนะคะรุ่นอายุไม่เกิน15ปีในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมค่ะซึ่งก็แสดงความยินดีกับนางสาวแคทเธอรีนแบ็กเบิร์นนะคะนักกีฬาจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมสามารถคว้าเหรียญทองแรกให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้สำเร็จนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ทั้งจังหวัดเลยทีเดียวนะคะโดยมีนายสุรพงษ์นวรัตน์เป็นผู้ฝึกสอนค่ะผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาจนประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ส่วนทางด้านของนางสุจีพรพระทองผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดเผยนะคะว่าเหรียญทองแรกของจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ถือเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญเลยให้กับทัพนักกีฬาของจังหวัดในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41พร้อมกับชื่นชมความมุ่งมั่นตั้งใจและก็ความมีวินัยของนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ของเราทั้งนี้นะคะขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักกีฬาทุกชนิดกีฬานะคะให้ทำผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพตลอดการแข่งขันนะคะซึ่งผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะคะณวันที่13พฤษภาคมนะจังหวัดบุรีรัมย์ของเราอยู่ลำดับที่58ของประเทศและลำดับที่15ของภาค3ของเรานะคะซึ่งจำนวนเหรียญทั้งหมดที่ได้อยู่ในตอนนี้รวมจำนวน10เหรียญด้วยกันค่ะก็คือเหรียญ1เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็8เหรียญทองแดงนะคะซึ่งก็เราก็อยู่ลำดับต้นๆอยู่นะนะคะของทางลำดับจากทางภาค3ของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็ยินดีกับทัพนักกีฬาของเราแล้วก็ผู้ฝึกสอนผู้ดูแลรวมไปถึงการกีฬานะคะแห่งประเทศของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะซึ่งก็พานักกีฬาของเราไปแข่งกันทุกแมตช์ทุกเกมเลยแล้วก็นักกีฬาบุรีรัมย์เราก็เก่งมากๆเลยนะคะได้รางวัลมาตลอดเลยทีเดียวนะคะทีนี้ไปดู พอพูดถึงในเรื่องของชายแดนกันนะเมื่อต้นรายการที่ผ่านมาคุณผู้ฟังพาไปดูทางด้านของเสนาธิการทหารบกค่ะได้มีการสั่งปรับกำลังหลังชาวบ้านเนี่ยไปพบทหารกัมพูชาลอบเข้าไทยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะว่าก่อนมีการเปิดเผยก่อนลงพื้นที่นะคะตรวจสอบสถานการณ์บริเวณช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์หลังได้รับรายงานจากชาวบ้านว่าพบทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธลักลอบเข้ามาในเขตไทยเรายืนยันนะคะว่าจะปรับกำลังดูแลพื้นที่ชายแดนให้ครอบคลุมมากขึ้นพร้อมกับตรวจสอบการใช้ยุทโธปกรณ์สมัยใหม่เช่นเซ็นเซอร์และโดรนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนค่ะซึ่งทางด้านของพลเอกชัยพฤกษ์ได้ระบุนะคะว่าข้อมูลจากชาวบ้านที่มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากผู้พบเห็นยืนยันว่าเป็นทหารกัมพูชาแล้วก็อยู่ในระยะประชิดอีกทั้งยังมีท่าทีคุกคามนะคะแต่ชาวบ้านสามารถหลบเลี่ยงได้เพราะชำนาญพื้นที่โดยผู้บัญชาการกองกำลังในพื้นที่ได้เข้ามาพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาแล้วเพื่อที่จะขอให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนค่ะเมื่อถูกถามถึงเจตนาของทหารกัมพูชาที่เข้ามาพลเอกชัยพฤกษ์ชี้ว่าภูมิประเทศบริเวณชายแดนเป็นป่าซับซ้อนจึงมีความเป็นไปได้หลายกรณีทั้งการเข้ามาหาของป่าการลาดตระเวนหรือแม้แต่การตรวจสอบกำลังทหารไทยซึ่งหากพบหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงร่วมไทยกัมพูชาก็จะดำเนินการตามขั้นตอนทันทีนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านของเสนาธิการทหารบกยังกล่าวถึงกรณีที่นายโยชชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับขณะหาของป่าในพื้นที่ชายแดนโดยกระทรวงการต่างประเทศและกองกำลังในกองกำลังทหารในพื้นที่กำลังเร่งประสานเพื่อที่จะช่วยเหลืออยู่นะคะพร้อมกับเตือนพี่น้องประชาชนว่าอย่าออกไปหาของป่าแม้เป็นวิถีชีวิตแต่ก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจในพื้นที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงแล้วก็เจ้าหน้าที่สามารถติดตามได้ทันทีหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะคะในการที่จะดูแลเนาะพี่น้องเราที่อยู่ตามชายแดนนั่นเองนะคะทีนี้มาดูนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาดูทางด้านของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็เราเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะสำหรับพี่น้องชาวบ้านเรานะคุณผู้ฟังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะหรือธกส.ค่ะนำโดยนายเกียรติศักดิ์พระวรนะคะผู้ช่วยผู้จัดการธกส.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการข้าวลดโลกร้อนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งในการที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราเพื่อที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมาปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาแบบดั้งเดิมสู่กระบวนการผลิตข้าวที่ทันสมัยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งต่อภูมิอากาศนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมโดยมีสกต.บุรีรัมย์จำกัดเป็นแกนกลางสำคัญในการประสานงานแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะนวัตกรรมเปียกสลับแห้งนะคะคุณผู้ฟังพลิกโฉมการผลิตเพื่อลดวิกฤตโลกร้อนหัวใจหลักของโครงการนี้นะคะก็คือการส่งเสริมเทคนิคนะคะหรือว่าการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเป็นการทำนาแบบเปียกสลับแห้งนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกโดยมีจุดเด่นสำคัญค่ะก็คือการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างใกล้ชิดการควบคุมระดับน้ำในนาไม่ให้ท่วมขังตลอดเวลาช่วยยับยั้งการทำงานของแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดแก๊สมีเทนในดินนะซึ่งก็ถือว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนรุนแรงนะคะซึ่งก็รุนแรงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลายเท่าเลยทีเดียวโดยโครงการนี้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึง 30% การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดต้นทุนจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำในการทำนาได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกษตรกรสามารถจัดการต้นทุนด้านน้ำและพลังงานได้ดียิ่งขึ้นในขณะที่ผลผลิตยังคงคุณภาพและก็ปริมาณได้ตามมาตรฐานสูงสุดยกระดับรายได้กับพี่น้องเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ นะคะนายเกียรติศักดิ์พระวรค่ะได้เน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่ายังมุ่งเน้นการเพิ่มเงินในกระเป๋านะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกลไกต่างๆการตอบโจทย์ตลาดรักโลกข้าวจากโครงการนี้มีศักยภาพสูงในการเจาะเลือดขออภัยในการเจาะตลาดพรีเมียมนะคะทั้งในแต่ในแล้วก็ต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่ยั่งยืนช่วยสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตของสมาชิกโอกาสในตลาดคาร์บอนเครดิตนะคะกระบวนการผลิตที่สามารถวัดผลการลดก๊าซเรือนกระจกได้จริงแล้วก็จะเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการนำไปสู่การขายซื้อขายคาร์บอนเครดิตในอนาคตซึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้ทางเลือกใหม่นะที่มั่นคงให้กับครัวเรือนเกษตรกรนะคะความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในนาข้าวการทำนาแบบเปียกสลับแห้งจะช่วยให้รากข้าวแข็งแรงขึ้นนะคะซอนไซได้ลึกชอนชัยได้ลึกขึ้นลดปัญหาต้นข้าวล้มแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคและแมลงทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถลดการใช้สารเคมีแล้วก็ปุ๋ยเกินความจำเป็นนะคะก็จะช่วยลดนะคะในเรื่องของรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเราด้วยนะคะช่วงนี้ 6:53 นาทีเดี๋ยวเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ค่ะเปิดประมูลพื้นที่วางเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ4จุดนะคะฝากประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วกันเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจผู้ประกอบการที่สนใจจะร่วมยื่นประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อติดตั้งแล้วก็วางเครื่องบริการอัตโนมัติที่อาคารโดยสารหลังที่1เพื่อยกระดับการให้บริการแล้วก็อำนวยสิ่งของอำนวยความสะดวกของกินของใช้ให้กับพี่น้องผู้โดยสารที่ไปใช้บริการที่สนามบินสำหรับการเปิดประมูลในครั้งนี้มีพื้นที่ว่างทั้งหมด4ล็อกค่ะแบ่งตามประเภทสินค้าดังนี้นะคะ1ล็อก V3 ค่ะเครื่องจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติล็อก2คือล็อก V4 เครื่องจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติ3ค่ะล็อก V4 เช่นเดียวกันจุดที่2เครื่องจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติแล้วก็ล็อก C4 นะคะตู้กดอัตโนมัติประเภทอื่นๆนะคะถ้าท่านใดที่สนใจเนาะอยากจะร่วมประมูลนะคะเป็นผู้ได้นำเอาตู้อัตโนมัตินี้ไปติดตั้งนะคะสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวก็สามารถที่จะไปติดต่อนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะทางโทรศัพท์หมายเลข044-666-334นะคะ044-666-334นะคะซึ่งก็เพื่อให้การประมูลเป็นไปด้วยความโปร่งใสและชัดเจนผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมการประเมินได้นะคะรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดแล้วก็ดูสถานที่จริงในวันที่16พฤษภาคมยื่นซองประมูลวันที่10มิถุนายนเนาะแล้วก็ไปได้ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์อาคารผู้โดยสารหลังที่1นะคะก็สนใจก็อย่าลืมนะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะช่วงนี้6:54 นาทีเดี๋ยวไปทักทายทาง Facebook Live สักหน่อยมีท่านใดมาเพิ่มเติมกันบ้างไหมนะคะช่วงถ่ายรายการนะคะทักทายกันเข้ามานะคะเช้าวันนี้นะคะช่วงท้ายรายการของเราเนาะทักทายไปยังผู้ใหญ่ปราณีนนท์คนึงด้วยนะคะสวัสดีเช้านะผู้ใหญ่ทักทายพี่บุญจันทร์ทองสุดค่ะแม่น้องวาวานะคะทักทายพี่อภิรักษ์แสงหิรันด้วยนะคะสวัสดีเช้านะเราฟังจากหอกระจายข่าวบ้านคว้าหมู่5ตำบลสะดาวเช้านี้แสงแดดออกจ้าเลยทีเดียวนะคะขอแสดงความยินดีกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยนะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถ้วยช็อปปี้ครับลุ้นกันถึงช่วงต่อเวลาเลยทีเดียวมาค่ำคืนนี้นะคะทักทายพี่สุนิสาจริตรำค่ะพี่อมรรัตน์ด้วยนะคะทักทายไปยังพี่สนานอะช่วยรำนะคะสวัสดีเช้านะคะวันไหนไม่ได้ฟังรายการรู้สึกเหมือนขาดอะไรสักอย่างหนึ่งว่าอย่างนั้นเนาะวันนี้นะคะร่วมพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยณศาลา60ปีหน้าที่ว่าการอำเภอกระสังช่วงบ่ายไปร่วมกันทำปุ๋ยหมักชุมชนตำบลกระสังกันนะคะวันนี้วันที่14พฤษภาคมเนาะพูดถึงทางกระสังนะวันนี้มีโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.แล้วก็โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนะคะวันนี้มีการลงพื้นที่ไปที่ อำเภอกระสังคุณผู้ฟังสำหรับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่อำเภอกระสังนะไปใช้บริการนะคะหน่วยงานราชการยกกันไปทั้งสารกลางเลยนะไปให้บริการพี่น้องเราไปแจกพันปลาไปแจกต้นไม้นะคะไปทำหมันสุนัขแมวนะคะแล้วก็มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.อสว.ไปรักษาในเรื่องของฟันนะคะไปดูแลสุขภาพให้กับพี่น้องเราเบื้องต้นด้วยนะวันนี้ลงพื้นที่ไปออกหน่วยกันอยู่ที่โรงเรียนวัดหนองตะครองหมู่15บ้านตะครองตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเชิญชวนพี่น้องเราไปใช้บริการด้วยนะคะนี่ไงมาและผู้ใหญ่บ้านเราผู้ใหญ่บุญเลิศอับศรีรัมย์นะคะทักทายกันเข้ามาช่วงเช้าวันนี้เปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องบ้านสีเพชรนะบ้านกระเดื่องบ้านสีเพชรนะได้ฟังกันเช้าวันนี้ด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะโอ้นานๆทีได้เปิดนะผู้ใหญ่นะเปิดทุกวันหน่อยแล้วกันเนาะพูดผิดพูดถูกบ้างต้องขออภัยพี่น้องเราติดตามรับฟังเช้าวันนี้ด้วยนะเช้ามาเนี่ยอาจจะตื่นยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะทักทายไปยังพี่ประคองประคองสุขนะคะผู้ใหญ่ประคองเนาะสวัสดีตอนเช้านะคะช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูการหว่านข้าวอยู่นะคะก็พี่น้องหลายท่านก็เดินทางไปทำไร่ไถนากันช่วงนี้พายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่านะคะกันอยู่ตลอดเลยก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันเนาะสำหรับพี่น้องเราที่ทำนากันนะคะทักทายไปยังพี่จักรพงษ์เจนถูกใจด้วยนะคะสวัสดียามเช้านะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ทักทายกันเข้ามาด้วยนะคะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยสงบุรีรัมย์ด้วยนะคะวิทยาลัยสงบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2569นะคะในระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตเนี่ยมีให้เลือกหลายสาขาวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาสังคมศึกษานะคะภาษาไทยเนาะคุณผู้ฟังมีภาษาอังกฤษนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็คุณสมบัติเนี่ยรับผู้ที่จบม .6 นะมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะสำหรับแล้วก็มีอีกหลายหลักสูตรนะมีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยนี่สาขาสังคมศึกษาในฝากประชาสัมพันธ์มาเนาะจริงๆก็ฝากประชาสัมพันธ์ทุกหลักสูตรเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับท่านใดที่สนใจเนาะก็เดี๋ยวรายละเอียดจริงๆบอกอาจารย์ให้ส่งรายละเอียดให้ยังไม่ได้ส่งมานะคะก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้เรื่อยๆแล้วกันสำหรับท่านใดที่กำลังหาที่เรียนกันอยู่นะคะในระดับปริญญาตรีวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ก็เป็นอีกหนึ่งวิทยาลัยที่อยากจะเชิญชวนไปสมัครเรียนกันนะคะมีหลากหลายสาขาให้เลือกมีทั้งปตรีแล้วก็ปโทด้วยนะคะสนใจก็ติดต่อกันได้นะคะอยากฟังรายละเอียดเพิ่มเติมก็เดี๋ยวมีรายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ทุกวันอังคารช่วง 9:00 นถึง 10:00 นก็รับฟังกันได้นะคะวันนี้มองดูเวลาค่ะเวลาของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์หน้านะคะวันพรุ่งนี้ก็เชิญชวนติดตามรับชมรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมพร้อมทีมงานสวทบุรีรัมลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: 7:00 น.

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเร่งปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างจริงจังรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่รายละเอียดโครงการต่างๆที่ใช้เงินจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทให้ประชาชนเข้าถึงและร่วมตรวจความโปร่งใส
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมคณะเดินทางถึงประเทศจีนแล้วและเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้คัพรอบรองชนะเลิศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแพ้ยะโฮดารุณทักษิม1ประตูต่อ2แต่ประตูรวมยังชนะ4ประตูต่อ3ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเร่งปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างจริงจัง
2: วันนี้แนนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชน